ก็ยังพอแก้ได้โรคประสาทไปถึงโรคสภาพจิตเสียก็ไม่สามารถจะรักษาได้หมอเองก็เป็นพยาบาลเองก็เป็นคนทำยาเองก็เป็นเองคนขายยาเองก็มีเป็นโรคประสาทร้านขายยาแต่เป็นหนี้เขาไว้มากคิดมากกังวลแต่เรื่องนี้อย่างเดียวไอ้ที่ได้ไม่คิดไปคิดแต่เรื่องที่เสียคนที่ถึงที่สุดเขาคิดฆ่าตัวตายใช้หนี้เขาไม่หมดก็ตายดีกว่าคิดจนซึมคิดจนเศร้าคิดมากๆก็กลายเป็นคนซึมคนเศร้าคนเซ่อพอกันเคยฉลาดเคยว่องไวเคยกระฉับกระเฉงเคยตัดสินใจอะไรได้ดีกลายเป็นคนตัดสินใจไม่เป็นทำอะไรก็เงอะงะไปหมดเมื่อสติปัญญามันหมดไปแล้วอะไรมันก็เสียไปด้วยคิดว่าตายดีกว่าเพราะของเก่าหมดไปแล้วก่อนเคยเป็นคนฉลาดว่องไวอย่างนี้มันกลายเป็นคนคิดอะไรไม่ออกมีทางออกผิดๆทันทีคิดฆ่าตัวตายพอมาเจอกับพระก็ให้ในความแนะนำว่าคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกยังหายได้เงินแค่นี้ไม่ตายเราหาได้เมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยก่อร่างสร้างตัวไม่มีเงินสักบาทเดียวทำไมเราจึงทำมาหากินจึงร่ำรวยมาถึงปานนี้แล้วถือว่านี่เท่านี้เราก็สามารถหาได้อย่าไปถ้าฆ่าตัวตายเลยเราจะอยู่ลูกหลานจะอยู่กับใครคนเราพอไม่มีธรรมะแล้วมันก็คิดสั้นคิดไปคิดไปจะไม่มีอะไรดับก็คือต้องตายที่จริงก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวทุกคนเนี่ยแต่ว่าทุกข์มากๆทางใจเนี่ยจนไม่กลัวเจ็บจนไม่กลัวตายนึกจะหนีความทุกข์ใจพอเดินก็คิดมากนั่งก็คิดมากนอนก็คิดมากคิดจนเครียดไปหมดนี่คือคนเราทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องหาทางออกผิดเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นเป็นที่พึ่งหรอกเงินทองก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกถ้ายังหยุดคิดไม่เป็นต้องมาฝึกใจต้องหัดให้ทานจะได้นึกถึงบุญที่ทำไว้หัดรักษาศีลที่ตั้งสัจจะไว้ดีหัดทำสมาธิที่รู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักห้ามใจไม่คิดมากไม่โกรธมากไม่เครียดมากไม่พูดมากทำแต่ใจให้สงบมากก็นี่คือการแก้ปัญหาถูกต้องตรงแล้วแต่เราแก้ไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ค่อยได้เข้าวัดเราไม่ได้สนใจทางนี้ว่าเป็นทางที่ดีคนไทยเราโดยมากมีทุกข์เราจึงจะเข้าวัดทุกข์เราจึงจะเข้าวัดตอนไม่มีทุกข์ก็ไม่ได้สร้างไว้พื้นฐานทางใจถ้าคนฉลาดเขาเข้าวัดตลอดเวลาเขาเข้าเพื่อไม่ให้จิตใจของเขาเป็นทุกข์เข้าเพื่อแก้ปัญหาไว้ใจไว้ก่อนทำบุญกุศลไว้รองรับความดีจะได้ไม่ผิดหวังในชีวิตของเราเมื่อเราทำจิตใจดีแสดงอะไรก็ดีตามมาหมดทุกอย่างคนเราที่รวยได้ก็รวยจากใจที่จนก็จนจากใจที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เป็นจากใจมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาจากใจจะโง่จะฉลาดจะจนจะมีจะรวยจะสวยก็มาจากใจทั้งหมดฉะนั้นก็แก้ใจอย่างเดียวแก้ตามหลักพระพุทธศาสนาคือแก้ให้เกิดบุญกุศลบุญแปลว่าความเย็นทำไงจะให้ใจเราเย็นทำไงจะให้ครอบครัวเราเย็นถ้าเย็นได้ก็เป็นบุญเมื่อบุญได้ก็นำมาซึ่งความสุขทั้งปวงนำลาภนำยศนำสรรเสริญนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจากความเย็นเหมือนกับเราจะกินน้ำเราก็ต้องกินน้ำเย็นจะอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำเย็นร้อนจัดก็ไม่ได้คนเราจะมีอะไรก็ต้องมีใจเย็นถ้าใจร้อนก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องแก้ต้นเหตุแก้ที่ใจเราคนเป็นโรคประสาทไม่ได้เป็นจากอื่นไม่ใช่ใครสร้างให้เราไม่ใช่คน

คนด่าให้เราเป็นเราจะเป็นคนอื่นจะด่าว่าเราโง่เราก็ไม่โง่จะด่าว่าเราเป็นภาษาเราก็ไม่เป็นภาษาจะด่าให้เราจนเราก็ไม่จนมันขึ้นอยู่กับใจเราเราตัวเองนั่นแหละที่ทำตัวเองเมื่อเราทำใจแพ้ใจตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แพ้หมดพอใจเราคิดมากเราจึงเป็นประสาทพอใจเราท้อถอยเราจึงได้จนพอเราไม่มีปัญญาเราจึงหาทรัพย์ไม่ได้ก็เลยก็ปล่อยขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการที่เรามาวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาแก้ปัญหาตรงจุดเริ่มต้นแก้ที่ใจเราทะเลาะกับเขาทุกวันเป็นเพราะอะไรจึงทะเลาะเราโกรธกับเขาทุกวันเป็นอะไรจึงโกรธเราเกลียดเขาไป

ราโกรธกับเขาทุกวันเป็นไงจึงโกรธเราเกลียดเขาพยาบาทเขาเป็นไงจึงไม่ชอบใจเขาเขาถึงทำไมจึงไม่ชอบใจเราก็เพราะว่าเราแก้ให้ใจเราเย็นไม่ได้นั่นเองถ้าใจของเราเย็นได้ใจของเราดีได้ไม่มีใครเกลียดเราเลยถึงใครจะเกลียดเราเราก็ไม่เกลียดใครโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นที่รักของเราทั้งหมดเราก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะแก้ที่ใจเราให้เป็นสุขสงบฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัตินะเช่นเราทำใจให้เย็นทำไงเช่นเรานั่งเราก็หายใจเข้าเราก็นึกพุทหายใจออกเราก็นึกโทหลับตาให้สนิทหลับตาเห็นหน้าของเราเห็นลมของเรารู้กายว่านั่งอย่างไรรู้ใจว่ากำลังภาวนาพุทโธอยู่ทำเรื่อยๆไปจนกว่าใจของเราเนี่ยจะกลับมาที่ตัวเองเพราะไม่ใหม่คนเรานี่จะหลับตาไม่หลงหรอกคนที่หลับตาไม่หลงนะคนคิดมากคนสงบไม่ได้เพราะกังวลจะจิตค้างมาแล้วอารมณ์ค้างคนที่หลับตาไม่ลงสมาธิไม่ได้เนี่ยหาความสงบไม่ได้เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ใจนั่งที่ไหนก็กังวลเพราะหลับตาไม่ลงเพราะใจมันไม่อยู่ใจมันไม่เข้ามาหาตัวเองมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องแก้ใจถ้าคืนทำปล่อยต่อไปเราจะกลายเป็นคนคิดมากตลอดเวลาบางทีก็ต้องไปให้หลับตาด้วยการกินยานอนหลับอย่างนั้นเนี่ยมันจะหาความสุขได้อย่างไรมีเงินมีทองเอาไปทำอะไรกลับมาเป็นทุกข์ทรมานใจเปล่าๆกินอิ่มนอนหลับดีกว่าจะนั่งเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะนอนเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะทำไงก็สบายไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลนี่นะคือเรียกว่าคนมีบุญคนมีศีลมีธรรมคนมีที่พึ่งทางใจคนมีหลักของความสงบสุขคนเราต้องแก้ที่ตัวเราฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเรียนรู้ใจของเราสงบที่ใจสุขที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมบังเย็นโอเราไม่ปล่อยให้ชีวิตเราสายเกินไปที่เรายังหาทางสงบใจได้ถ้าเราไม่สงบเราจะเจอความสุขไม่ได้เลยยิ่งเราไปผิดหวังมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นที่ตอนสมหวังก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วยังไม่สงบถ้าผิดหวังจะทุกข์แค่ไหนถ้าไม่มีลูกเราไม่มีสามีเราไม่มีภรรยาเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่ต่อร่างกายเราก็จะอยู่ไม่ได้อะต้องเจ็บต้องปวดคนกลางเราจะเอาอะไรนะสงบใจได้ขนาดไม่มีแล้วยังคิดมากเลยถ้าไม่มีเราจะทุกข์แค่ไหนเราก็ต้องเตรียมทำใจของเราไว้ก่อนว่ามีก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ทำใจให้พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ตัวเองให้มากที่สุดนั่นแหละมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราไว้ให้ดีเรียกว่าทำบุญและทำตาเห็นบุญแก้ปัญหาหัวใจบาปทำให้ร้อนใจบาปทำให้ทุกข์ใจก็พยายามละบาปที่ร้อนใจให้ใจเย็นเพื่อเสริมสร้างบุญของเราก็จะสมหวังเห็นทางสว่างได้ว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ประเสริฐเลิศอย่างนี้เองมีที่พึ่งของเราแล้วเราจะไม่ไปยึดเหนี่ยวทางอื่นดีไปกว่ารัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าไว้ในใจนี่สบายพระพุทธเจ้าได้รวยแสนรวยท่านยังสละได้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็รู้จักสอนให้ปล่อยวางให้เห็นอะไรว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นอะไรว่าเป็นทุกข์เห็นอะไรว่าเป็นของไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงแตกดับเมตกายเราก็ต้องแตกดับไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้ทั้งโลกอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเราหรอกธรรมะก็สอนให้เราปลงขันธ์5ปล่อยวางขันธ์5หรือไม่ยึดถือความคิดไม่ยึดถือความโกรธนั่นเองให้เจริญสติให้มากขึ้นเจริญสมาธิให้มั่นคงขึ้นเจริญปัญญาให้รอบรู้ว่าอะไรที่มันเกิดมามันก็เป็นธรรมชาติเป็นของอาศัยเป็นของอยู่ไม่ใช่ของเราเลยสักชิ้นทั้งอันเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางเป็นเมื่อเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สบายใจพระสงฆ์สละบ้านเรือนไม่มีอะไรท่านเห็นเดือดร้อนเลยท่านก็ฉันมื้อเดียวมีผ้า

0: พียงสามผืนเงินทองไรท่านก็ไม่ร่ำรวยเหมือนเราท่านก็ไม่มีเรามีมากกว่าท่านทำไมเราจึงเป็นทุกข์อีกทำไมเราท่านเพราะท่านไม่โลภใช่ไหมท่านจึงไม่ทุกข์ถ้าพระสงฆ์โลภก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์จะต้องมาเป็นดิ้นรนเหมือนเรานี่อีกอ๋อคนเราที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์ไม่โลภในสบายใจอย่างนี้เองมันนึกอย่างนั้นเราก็ควรจะทำให้มันมีความสุขสักครึ่งหนึ่งของการที่ไม่โลภเกินไปเราก็จะสบายใจไม่เป็นคนเครียดไม่เป็นคนคิดมากโรคประสาทก็ไม่ถามหาเราเราก็ห่างไกลจากโรคประสาทมีแต่กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขคือนั่งไม่มีทุกข์นอนไม่มีทุกข์นั่งก็ใจเย็นนอนก็ใจเย็นกินก็ใจเย็นพูดก็ใจเย็นทำอะไรก็ใจดีใจเย็นนั่นเรียกว่าบุญทำเกิดขึ้นแก่ใจเราแล้วเราก็จะสมหวังในชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ร้อนใจธรรมเทศนาก็เห็นสมควรเกินเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฟังรู้เรื่องไหมโยมฟังรู้เรื่องไหมทำได้ไหมทำใจได้ไหมทำใจได้สบายทำใจคิดคนเดียวคิดคนเดียวแต่คิดมากจังฮะคิดชี้คนนี้คิดมากโยมชี้คนนี้ไปโดนคนนี้นิ้วเดียวจะเข้ามาสามนิ้วมาโดนเราสามนิ้วไปโดนคนนี้นิ้วเดียวต้องนั่งเยอะๆต้องภาวนาเยอะๆพูดแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ต้องทำใจให้สงบแล้วแก้ปัญหาได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกล่าวได้ว่าไม่มีที่ไหนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทำให้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดีโดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์เป็นจำนวนมากทรงรับองค์กรการกุศลต่างๆไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นอกจากนั้นแล้วนามพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตายังได้แผ่ไพศาลทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งในทุกครั้งและทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงจะพระราชทานความช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์อื่นๆต่อไปได้ขณะที่คนไข้ป่วยหนักยากจนก็ทรงไม่ทอดทิ้งทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทำให้ทุกชีวิตของราษฎรได้อยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่มีความรุนแรงมากขึ้นพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก
3: ระลอกใหม่นี้นะครับก็มีปัญหามากขึ้นนะครับในแง่ของการติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วก็การติดเชื้อในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นเราจะพบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวนะครับเป็นวงเลยนะครับทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ที่สำคัญคือการติดเชื้อไปสู่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนไข้ที่อยู่กับบ้านเนี่ยก็จะได้รับเชื้อมาด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าห่วงนะครับเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสป่วยแล้วก็เป็นอาการหนักมากขึ้นกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่น่าห่วงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่คนอยู่จำนวนมากนะครับการอยู่รวมกันจำนวนมากจะมีโอกาสติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนได้จะสังเกตได้ว่าปัญหาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะครับในกลุ่มแรงงานหรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดครับ เส้นตลาดอะไรต่างๆครับ
2: กรมแพทย์ทหารบกมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้นมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารองรับผู้ป่วยอาการวิกฤตและมีโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียรติกายรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่รุนแรง
3: รวมๆแล้วในวันๆนึงเนี่ยจะมีคนไข้ที่อาการหนักนะครับประมาณ20กว่ารายขึ้นไปแล้วก็คนไข้ปอดบวมจะมีทุกวันนะครับมีประมาณเกือบ90รายนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนไข้อาการหนักทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็จะแตกออกไปเป็นคนไข้อาการดีขึ้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่เกียรติกายที่กองทัพบกดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคเนี่ยโรงพยาบาลค่ายต่างๆที่ดูแลนะครับก็จะมีการดูแลตามการระบาดของแต่ละพื้นที
2: ่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกทั้ง9แห่งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR โรงพยาบาลละ6ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดการตรวจหัตถการพิเศษหรือแม้แต่การทำคลอด
3: อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสิ้นเปลืองหมดไปนะครับเราได้รับความสำคัญเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกซิเจนความดันสูงนะครับหรืออุปกรณ์อันนี้ครับก็คือ PAPR นี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปทำหัตถการกับคนไข้อาการหนักในเวลานานๆนะครับเพื่อสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าจะมีความดันบวกนะครับที่สามารถทำให้เราไม่ต้องใส่ชุดเต็มมากนักนะครับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ICU ที่ต้องทำหัตถการเวลานานหรือการนำผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้อย่างมากครับ
2: ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR พระราชทานนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสุดและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเป็นดั่งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยปกป้องพวกเรานะครับให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและสามารถที่จะทำงานได้อย่างเป็นเวลานานปกป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรนะครับซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเรานั้นสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานครับ
2: ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงขจัดปัดเป่าทุกเข็ญของอาณาราษฎรให้คลี่คลายเป็นดั่งขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว
4: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า creased c r e a s e d creased ใช้อธิบายอะไรที่ยับเช่นเสื้อผ้าคราวที่แล้วเราพูดถึงการรีดผ้าในภาษาอังกฤษซึ่งเรียกว่า ironing ครับ ironing กริยาคือ iron ส่วนเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้รีดนะครับเรียกว่า unironed these clothes are unironed หมายถึงเสื้อผ้าเหล่านี้ยังไม่ได้รีด these clothes are unironedแต่ถ้าคุณรีดผ้าเหมือนผมก็คงต้องสารภาพว่าบางครั้งเรารีดไม่เรียบใช่ไหมครับรีดแล้วยังมีรอยยับอยู่นะครับรอยยับอย่างนี้เรียกว่า creased นะครับ creased this shirt is creased หมายถึงเสื้อผ้านี้มีรอยยับ this shirt is creased ถ้าคุณเป็นแม่บ้านคงต้องตอบว่า I'll iron it for you ดิฉันจะรีดเสื้อผ้าให้คุณ I'll iron it for you อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ there's a crease on this skirt please iron it again มีรอยยับบนกระโปรงตัวนี้ช่วยรีดมันอีกครั้งหนึ่งสรุปได้เลยนะครับว่า crease แปลว่ารอยยับส่วน creased ใช้อธิบายอะไรที่มีรอยยับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจช้าช้าได้พระเล่มงามทำงานรีบร้อนนักมักไม่ดีงานมักมีบกพร่องต้องแก้ไขเปรียบตีพระเร่งเร้าเอาเร็วไวถึงตีได้ยากจะหาพระเล่มงามเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าช้าช้าได้พระเล่มงามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคล้ายกับช้าเป็นการนานเป็นคุณคือไม่ให้รีบร้อนทำงานเสร็จไปควรตั้งใจทำอย่างประณีตเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีค่ะ

นือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพรรณนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมสินสิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

0: ในอดีตการณกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับโอรสพระราชาเมื่อมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นก็เป็นผู้มีความสามารถรอบรู้ชำนาญในศิลปศาสตร์ทั้งปวงเมื่อท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาสิ้นชีวิตลงชายหนุ่มจึงได้รับทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีสืบทอดมานับแต่บัดนั้นเศรษฐีหนุ่มผู้เป็นบัณฑิตนี้มีน้ำใจดีงามมีความเมตตากรุณายิ่งนักปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทั้งหลายจึงได้สร้างศาลาบำเพ็ญทานขึ้น6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ใจกลางเมืองและที่ประตูบ้านของท่านเองอีกแห่งหนึ่งท่านเศรษฐีบริจาคทานเป็นอันมากทุกๆวันด้วยคิดว่าสมบัติทั้งปวงนั้นแม้เมื่อตายไปแล้วก็นำไปไม่ได้นอกจากนั้นท่านยังได้รักษาศีล5และอุโบสถศีลตามการอยู่เสมอในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนั่งเข้านิโรธสมาบัติจนเวลาล่วงไปถึง7วันจึงได้ออกบิณฑบาตโดยเหาะมาทางเรือนของเศรษฐีหนุ่มเพราะทราบด้วยพระสัพพัญญุตญาณว่าเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้ปรารถนาพระโพธิญาณในเบื้องหน้าหากได้ทำบุญกับผู้เป็นปัจเจกพุทธเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยบุญในบัดนี้ก็จะได้บุญญาบารมีมากเต็มบริบูรณ์เป็นโอกาสให้เข้าถึงพระโพธิญาณได้ง่ายขึ้นขณะที่คนรับใช้นำอาหารรสเลิศเข้าไปให้ท่านเศรษฐีบริโภคเป็นเวลาเดียวกับที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาถึงประตูเรือน
1: โอ้โหเป็นบุญของเราเหลือเกินมีสมณะรูปงามมาโปรดเราถึงหน้าบ้าน
2: อาหารเลิศลดมาแล้วขอรับในท่าน
1: นี่แน่วันนี้เราตั้งใจจะทำบุญใหญ่สร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายอาหารอันโอชะนี้แด่ท่านสมณะที่อยู่หน้าประตูเรือนเจ้าจงรีบไปรับบาตรจากท่านมาให้เราที
2: ได้เลยขอรับ
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตกอยู่ในสายตาของพญามาร

0: ่ายพญามารเห็นการกระทำนั้นก็คิดว่า
1: พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ฉันอาหารมาถึง7วันแล้วถ้าไม่ได้อาหารอีกเพียงวันเดียวต้องสิ้นชีวิตเป็นแน่หากเป็นเช่นนี้เจ้าเศรษฐีก็ไม่มีทางได้บำเพ็ญมหาทานบารมีโอกาสที่จะบรรลุพระโพธิญาณนั้นก็จะเป็นไปได้ยากเอาละนึกออกละเราจะต้องหาทางไม่ให้เจ้าเศรษฐีได้ถวายทานในครั้งนี้โอม
2: นั่นไงสมณะรูปงามไปรับบาตรจากท่านดีกว่า
1: อย่าคิดเลยว่าจะทำได้สำเร็จมาเจอหลุมทานเพิงของข้าซะหน่อยนับไถกระจอกกระจอกต้องไม่กล้าข้ามแน่นอน
3: โอ้ยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันร้อนอย่างนี้แสบตาไปหมดแล้ว
0: พญามารต้องการขัดขวางการสร้างบุญบารมีครั้งนี้ให้ได้จึงเนรมิตหลุมฐานเพลิงลึกประมาณ80ศอกมีฐานไม้ตะเคียนลุกโชติช่วงราวกับเพลิงนรกขั้นอยู่ระหว่างท่านเศรษฐีกับพระปัจเจกพุทธเจ้าคนรับใช้ของท่านเศรษฐีกำลังเดินไปรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้นเห็นหลุมฐานเพลิงขวางอยู่ก็ตกใจรีบลนลานกลับมาแจ้งให้ท่านเศรษฐีทราบ
3: ท่านขอรับท่านขอรับแย่แล้วมีหลุมฐานเพลิงอยู่หน้าบ้านกระผมไม่อาจวิ่งไปได้ขอรับ
0: และเหตุการณ์ก็เป็นไปในทํานองเดียวกันคนรับใช้ต่างก็ลนลานกลับมาในลักษณะเหมือนกันท่านเศรษฐีจึงได้คิดว่า
4: ชะรอยพญามารคงต้องการขัดขวางไม่ให้เราทําทานเป็นแน่แต่พญามารไม่ทราบว่าเราไม่เคยสะดุ้งกลัวเลยแม้แต่น้อยต่อให้มีมารอีกนับร้อยนับพันนับแสนก็ไม่อาจทําให้เราหวั่นไหวได้วันนี้คงจะได้รู้กันว่ามารหรือเราเป็นผู้ที่มีกำลังและอานุภาพมากกว่ากัน
0: คิดได้ดังนั้นแล้วท่านเศรษฐีจึงยกภาชนะใส่อาหารเดินออกมาที่ปากหลุมฐานเพลิงแล้วมองขึ้นไปบนอากาศเมื่อเห็นพญามารจึงสอบถามและเมื่อได้ตามความเป็นจริงแล้วจึงกล่าวว่าน
4: ี่แหละพญามารเราจะไม่ยอมให้ท่านขัดขวางการบำเพ็ญทานของเราและจะไม่ยอมให้ท่านทำลายชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วย
0: จากนั้นท่านเศรษฐีกล่าวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า
4: ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญแม้ว่าศีรษะของข้าพระพุทธเจ้าจะทิ่มลงไปในหลุมฐานเพลิงนรกนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่เลิกลดความตั้งใจในการบำเพ็ญทานขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดรับอาหารที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายนี้ด้วยเถิด
0: เมื่อกล่าวจบเศรษฐีก็กระชับภาชนะที่ใส่อาหารไว้มั่นแล้ววิ่งไปบนหลุมฐานเพลิงทันทีทันใดนั้นปรากฏดอกบัวใหญ่บานสะพรั่งดอกหนึ่งผุดขึ้นจากหลุมฐานเพลิงนั้นเข้ารองรับเท้าทั้งสองของท่านเศรษฐี

0: เศรษฐีหนุ่มยืนอยู่บนดอกบัวนั้นพร้อมกับน้อมนำอาหารใส่ลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับอาหารนั้นมาฉันแล้วกระทำการอนุโมทนาจากนั้นทรงโยนบาตรขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงเหาะกลับไปยังป่าหิมพานต์ท่ามกลางความตื่นตะลึงของมหาชนที่ได้มาประสบเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่วนพญามารเมื่อพ่ายแพ้แล้วก็หายตัวกลับไปยังถิ่นที่อยู่ของตน
1: โอ้ยไอ้แล้วคราวนี้ฝากไว้ก่อนเถอะ
2: โอ้โหนายท่านรบเก่งจริงๆเลยในที่สุดก็ได้สร้างมหาทานบารมีสมใจ
0: ท่านเศรษฐีซึ่งยืนอยู่บนดอกบัวจึงกล่าวพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงการบำเพ็ญทานและการรักษาศีลแก่มหาชนที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่มหาชนเหล่านั้นและต่างพากันบำเพ็ญบุญไปจนตลอด

บัวบูชาพุทธธรรมคำจุลโลกให้สางโศกสิ้นทุกข์สุขศพสนองสัญลักษณ์คู่ไทยคือใจปองเป็นบัวทองรองบาทพระศาสดาบทประพันธ์ของคุณอำไพสุ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ดีเห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งต้องใช้การมาไม่นานนี้สั่งแต่หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็ต้องได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของของการรัดโพนี่ยังมาสัจจันจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าคุณน้ำมันขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อย

ที่ครองรัฐพอมันลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ต้องใช้ประสิทธิภาพของครองรัฐพอ

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024

0: ามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราชาญหลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088 09

0: 954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ใครไม่สวยนั่งก็ลองนั่งดูจะได้เป็นนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโอ้มีโป้งมือชนกันตั้งหน้าตรงๆหลับตาทำสติระลึกรู้มันนอนหลับหลับตานึกที่หน้าของเรานึกที่ลมหายใจของเราน้อมเห็นใบหน้าของเราจำรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างไรให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระคัสสมาธิพยายามละปล่อยวางความคิดนึกในใจของเราเรื่องเก่าๆที่เริ่มมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราลมเราให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นทำความรู้ไว้ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้านึกพูดลมผ่านออกนึกโทด้วยก็ได้ทำใจว่างๆทำใจเฉยๆพุทโธพุทลมเข้าโผลมออกพุทโธผู้รู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธผู้ตื่นไม่ลืมลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมผ่านเข้าอย่างไรลมผ่านออกอย่างไรลมกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกจับความรู้สึกไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเรา จนกว่าใจเขาจะสงบนี่เราเรียกว่าฝึกใจทำบุญที่ใจทำบาปที่ใจทำดีที่ใจทำชั่วที่ใจไปสวรรค์ที่ใจตกนรกที่ใจนิพพานที่ใจใจว่างฉลาดที่ใจโง่ที่ใจสุขที่ใจทุกข์ที่ใจดีที่ใจเสียที่ใจดีใจก็ใจดีเสียใจก็ใจเสียมาจากใจเป็นหลักมาจากใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากใจร่างกายก็มาจากใจอาศัยซึ่งกันและกันชื่อก็มาจากใจเสียงก็มาจากใจรูปนามทั้งหลายทุกวันนี้อะไรก็มาจากใจใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้นึกเราจะรู้อะไรก็รู้จากใจเราจะทำอะไรก็ใจเป็นผู้สั่งโกรธก็ใจเป็นคนสั่งให้โกรธรักก็ใจสั่งให้รักเกลียดก็ใจสั่งให้เกลียดชอบก็ใจสั่งให้ชอบใจมันชอบฉลาดก็ใจมันฉลาดโง่ก็ใจมันโง่
อิจฉาก็ใจไปสั่งให้อิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทมาจากใจเป็นผู้ทำวัดในใจเป็นผู้สร้างใจดำริแล้วก็ทำกายทำตามใจวาจาทำตามใจพูดตามใจทำตามใจบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองวัสดุภายนอกจะเป็นรถยนต์เครื่องบินใจเป็นผู้สั่งให้ทำถ้าใจไม่สั่งแล้วอะไรก็ทำไม่ได้ฉะนั้นมาจากใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาในทางดีถ้าใจไม่ดีก็สั่งจะทำไม่ดีไปทุบไปตีเขาไปฆ่าไปฟันเขาก็มาจากใจไม่ดีฉะนั้นให้พิจารณาตัวเรา ว่าเรานี่กำลังทำใจดีทำใจดีได้เป็นยังไงผลของกรรมใจดีผลของทำใจดีก็เป็นคนมีวาจาที่ดีมีกายที่สงบมีความเบิกบานใจมีความภูมิภาคภูมิใจมีความสุขมีความเอิบอิ่มใจที่ทำดีแล้วก็ได้ดีเพราะใจของเราเนี่ยรวบรวมบุญกุศลไว้พอถ้าใจคนเราถ้ารวบรวมแต่สิ่งที่ไม่ดีงามไว้ในใจอดีตก็ทำไว้ไม่ดีปัจจุบันก็ทำไว้ไม่ดีอนาคตก็วางแผนทำไม่ดีจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีในใจก็จะหนักอกหนักใจทุกข์ใจเล่าร้อนใจมันก็มาเรื่อยๆความไม่ดีคนพูดก็ไม่ดีคนทำก็ไม่ดีเราพูดก็ไม่ดีเราทำก็ไม่ดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราตลอดเพราะพบแต่สิ่งไม่ดีเพราะใจเราคิดไม่ดีเหมือนคนกินเหล้าติดก็มีคนมาชวนกินทุกวันคนเล่นการพนันติดก็มีคนมาชวนเล่นทุกวันจะกินเหล้าไม่ดีก็เจอคนไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีก็เจอแต่คนไม่ดีคนชอบพูดจานินทาให้ร้ายคนอื่นก็มีแต่คนมาพูดนินทาให้ฟังทุกวันให้ร้ายทุกวันเราพูดจาดีก็มีแต่คนมาคุยกับเราดีๆทุกวันได้ยินแต่เสียงดีๆได้เห็นแต่สิ่งดีๆคนเมาก็ไม่มาชวนเราคนเล่นการพนันก็ไม่เข้ามาบ้านเรามีแต่คนใจดีๆมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในใจเราก็เพราะใจเราดีสมาธิมีไว้ทำไมสมาธิเนี่ยมีไว้เพื่อให้ใจเราเนี่ยไม่มีทุกข์ให้ใจเราเป็นสวรรค์สวรรค์ในใจก็ต้องการเมื่อมีสวรรค์แล้วเป็นยังไงสวรรค์ก็ลื่นเลิงบันเทิงใจเบิกบานถ้าไม่มีสมาธิล่ะไม่มีสมาธิก็หนักอกหนักใจเล่าร้อนใจวิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ห่วงโน่นห่วงนี่เป็นทุกข์โน่นเป็นทุกข์นี่ไม่เคยสบายใจเป็นทุกข์ใจทุกข์ก็คือเล่าร้อนใจก็เหมือนตกนรกทุกทุกวันก็นรกทุกวันลำบากใจทุกวันจะสุขได้อย่างไรทุกข์เพราะความมีไม่พอบ้างทุกข์เพราะความจนไม่พอบ้างทุกข์เพราะไม่รู้จักความสงบใจบ้างทุกข์เพราะปล่อยวางไม่เป็นบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นคนเล่าร้อนทุกข์อยู่ตลอดวัน นี่เขาเรียกว่าตกนรกตลอดวันทุกข์เพราะใจไม่ดี

ทําให้เราก็เราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนทําเองเราเป็นคนปรุงแต่งเองหาเรื่องใส่ตัวเองเพราะไม่ชอบสงบคนชอบสงบเป็นยังไงพูดจาเรียบร้อยกิริยาเรียบร้อยทำอะไรก็ทำแต่กุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่ว่าไม่อิจฉาไม่ดิษยาใครพุทโธเราอยู่เรื่อย แล้วเป็นไงสมาธิสมาธิก็ใจเย็นใจว่างใจสว่างใจสงบใจเบาสบายไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่เล่าร้อนไม่โมโหฉุนเฉียวไม่ตัดท้อต่อว่าใครไม่สาปแช่งใครสิ่งนี้ก็มีแต่ใจดีสบายดีตลอดวันสบายตลอดวันกินก็สบายนั่งสบายนอนก็สบายพูดคิดนึกก็สบายทำการงานก็ทำแบบมีสติสบายกายสบายใจสวรรค์ตลอดวันมาจากใจดีฉะนั้นใจนี่สำคัญมากที่สุดในโลกใจนี่เป็นใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับใจของเราแค่แหวนเงินทองก็มาจากใจถ้าใจมันไม่หาซะแล้วมันจะมาได้อย่างไรใจมันขี้เกียจซะแล้วใจมันไม่ประหยัดซะแล้วใจมันโลภมากซะแล้วได้มาก็ไปเล่นไปหมดได้มาก็ไปกินหมดได้มาก็ไปใช้ซื้อสุราให้คนอื่นหมดใจมันไม่ดีซะแล้วหมดเงินก็ไม่มีประโยชน์เงินกลับมีโทษดีเพราะใจไม่ดีแต่คนที่มีเงินนั้นมีประโยชน์ก็เพราะใจมันมีประโยชน์เอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาสงเคราะห์ตัวเองเอามาสงเคราะห์ญาติเอามาทำเป็นประโยชน์มีจิตใจขยันหมั่นเพียรเป็นคนอดทนมีความจริงใจมีความสงบพอจิตใจมันทำดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พลอยดีหมดไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนเหลือเฟือเพราะใจมันดีฉะนั้นที่ว่าเรามาศึกษาธรรมะก็ศึกษาที่ใจเราให้ดีก่อนแล้วมันก็จะดีมาตามใจเหมือนกับเราจะมาปลูกต้นทุเรียนนะมาปลูกเมืองนนปลูกที่อื่นบางทีมันเสี่ยงปลูกเมืองนนได้กินลูกแน่นอนทำไมเราก็ต้องรู้กรรมวิธีของการปลูกเอาเมล็ดเอามาฝังไว้ให้มันงอกออกมาพองอกออกมาแล้วก็เอาไปทาบกิ่งเอาไปต่อตาก็ออกมาทุเรียนอะไรไปทาบหมอนทองก็เป็นหมอนทองเอาไปทาบก้านยาวก็เป็นก้านยาวเอาไปทาบชะนีก็เป็นชัดชะนีเอาไปทาบกบก็เป็นกบเอาไปทาบแม่เท่าก็เป็นแม่เท่าไปทาบอะไรเป็นอันนั้นเราอยากได้อะไรดีก็ทาบอันนั้นไม่กี่ปี 4-5 ปีก็ออกดอกออกผลได้กินลูกเพราะเรามาใส่ที่ดีเอามาปลูกไว้ที่ดีรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันปีละ2ครั้งใส่ขี้วัวเนี่ยปีละ2ครั้งรดน้ำมันตลอดปีผลที่สุดทุเรียนเราก็ดีเราก็ได้มากได้ผลก็เพราะเราทำความเพียรอยู่ตลอดปีถ้าเราปลูกแล้วทิ้งเลยจะได้ไหมก็ไม่ได้เอาพันธุ์ไม่ดีมาปลูกจะดีไหมก็ไม่ดีปลูกแล้วไม่ดูแลดีไหมก็ไม่ได้ไม่ดีอาจจะตายอาจจะไม่ได้กินลูกและอาจจะได้ลูกไม่ดีเพราะพันธุ์ไม่ดีแต่นี่เราฉลาดรู้ติดต่อตารู้จักถากกิ่งรู้จักปลูกรู้จักให้ปุ๋ยรู้จักรักษาดูแลผลที่สุดเราก็ได้ทุเรียนดีใจเราเหมือนกันใจเราจะทำไงให้ดีใจเราต้องพยายามมาศึกษาหาความรู้ว่าเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นอย่างไรเราทำแล้วจะได้อย่างไรแก่เรา
ันนี้เรามาทำสมาธิเป็นไงสมาธิสบายไหมว่างไหมสงบไหมหงุดหงิดตื่นอัดขัดเคืองไหมทำแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาไหมเป็นไงไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรไม่เกิดเพราะใจเรายังทำไม่ได้เพราะเรายังกังวลใช่ไหมเรายังปล่อยวางไม่เป็นเอาพยายามปล่อยวางเราจับรู้ความรู้สึกได้ไหมได้จับความรู้สึกที่กายกับใจได้เห็นตัวเองอยู่เรื่อยนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเดินก็เห็นกินก็เห็นคิดนึกอะไรก็เห็นใจของเราอยู่เรื่อยนั่นแหละเรียกว่ารู้จักสมาธิรู้จักเกิดรู้จักดับรู้จักการปรุงการแต่งรู้จักการละวางรู้จักการปล่อยก็สบายได้มรรคได้ผลวันเดียวก็ได้เหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนวันเดียวก็ได้ปลูกอีกไม่กี่วันก็ได้ต้นอีกไม่กี่วันก็ได้ใบอีกไม่นานก็ได้ดอกได้ลูกทำลืมๆพักเดียวทำใจสบายๆไม่คิดอะไรพักเดียวเดี๋ยวสงบปลูกทุเรียนยังช้ากว่าปลูกทุเรียนยังรอต้อง 4-5 ปีจะได้กินลูกทำสมาธิเนี่ยทำใจว่างๆสัก 4-5 นาที10นาทีเดี๋ยวได้ผลพอสงบเรียกว่าได้ผลรู้พุทลมเข้าโทลมออกรู้พุทลมเข้าโทลมออกพอใจสงบดิ่งได้ผลแล้วอ้าวทำใจพักเดียวปลุกฝังใจพักเดียวสบายได้ผลซะแล้วไม่ต้องรอ 4-5 ปีทำพักเดียวก็ได้ถ้าทำบ่อยๆจะได้มากกว่านี้ร้อยครั้งพันครั้งก็ได้มากขึ้นนี่เรียกว่าได้ความสุขสบายมากขึ้นเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงต้องมาฝึกใจมาทำใจเพราะใจเราเนี่ยสำคัญคนเราเนี่ยมันมาจากใจเพราะไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาจะด่าใจไม่ด่าคนหรอกไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาด่าใจไอ้คนนี้ใจร้ายใจอมหิตหยาบช้าสามานด่าใจไอ้คนเนี้ยมันขี้โกงมันใจมันโกงไอ้คนเนี้ยมันขี้โกรธใจมันโกรธไอ้คนเนี้ยมันขี้รักไอ้คนเนี้ยแย่มากใจไม่ดีเลยถ้าว่าคนจะดีคนเนี้ยใจดีคนเนี้ยใจดีจังเลยใจดีนิสัยดีคนเนี้ยไม่ใจไม่เคยเป็นคนไม่โกรธเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีเมตตานี่มาจากใจทั้งหมดคนเนี้ยจิตใจเขาดีเขาเยือกเย็นมาจากใจทั้งหมดแสดงว่าคนดีนี่มาจากใจคนไม่ดีก็มาจากใจเราต้องแสวงหาคนที่ใจเราแก้ไขคนที่ใจเราสร้างสรรค์คนที่ใจเราแล้วจะได้ศีลธรรมจะได้ความสุขเจริญที่ใจเราแต่วันนี้สงบใจจังแสดงว่าใจสงบวันนี้สบายใจจังวันนี้กุ้มใจจังเจ็บใจจังเล่าร้อนใจจังเนี่ยมันใจทางนั้นเลยไม่ได้มาจากไหนเลยคนเราที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยไปทั่วโลกก่อนไปนี่แหละไปหาใจสบายไปหากินโน่นไปหาเที่ยวนี่ไปหาใจสงบไปหาใจสบายแต่ไม่เคยเจอใจสบายเพราะใจไม่สงบกินแล้วก็ยังไม่อิ่มก็อยากกินต่อเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวต่อเพราะใจมันไม่สงบมันก็อยากไปเพราะมันเลื่อยไปได้เท่าไรมันก็ไม่หยุดได้เท่าไรก็ยังไม่พอเพราะใจมันไม่สงบที่หยุดที่พอที่สบายเพราะใจมันว่างใจมันสงบเพราะทำสมาธิเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาจึงแก้ใจตัวเองได้ฉะนั้นศีลเป็นใจสมาธิเป็นใจปัญญาเป็นใจทานเหมือนปุ๋ยมาล่อเลี้ยงรถให้ต้นไม้งามศีลเหมือนรากแก้วทานเหมือนน้ำเหมือนปุ๋ยศีลเหมือนรากแก้วสมาธิเหมือนลำต้น
เหมือนแก่นเหมือนกระพี้เหมือนลำต้นปัญญาเหมือนลูกดอกออกผลเหมือนดอกใบปัญญาเหมือนดอกเมื่อเราเจริญปัญญาถึงที่สุดแล้วก็ออกผลขึ้นมาก็เรียกว่าได้กินมรรคกินผลก็ได้ผลนะทานถ้าเรามีทานนี่เราก็มันได้น้ำได้ปุ๋ยดีต้นต้องดีศีลทำให้ลำต้นแข็งแกร่งงดงามปัญสมาธิศีลรากแก้วดีเมื่อรากแก้วดีต้นก็ต้องดีพอต้นดีสมาธิดีต้นแน่นหนาดีดอกผลคือปัญญาก็ออกขึ้นมาใจเราเหมือนกันต้องมีทานศีลภาวนาแล้วจะได้มรรคได้ผลที่ตัวเราไม่เป็นอื่นจิตใจจะผ่องใสเบิกบานสบายทำอะไรก็ไม่มีทุกข์เท่าไหร่ทุกข์น้อยกว่าคนไม่มีธรรมะทุกข์น้อยกว่าคนไม่มีทานทุกข์น้อยกว่าคนไม่มีศีลทุกข์น้อยกว่าคนไม่มีสมาธิทุกข์น้อยกว่าคนไม่มีปัญญาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเดินทางอย่างนี้สอนเราอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามท่านเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามแก่ตัวเราก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติไปเก็บเล็กผสมน้อยทีละน้อยน้อยก็เหมือนปลูกต้นไม้ทีละต้นไร่หนึ่งก็50ต้น40ต้นเอา40ต้นไร่หนึ่ง40ต้น2ไร่ก็80ต้น3ไร่ก็100กว่าต้นพอแหละได้100กว่าต้นปลูกไปทุกวันทุกวันน้องเขาก็พอบางคนมี5ไร่7ไร่เหลือและทุเรียนเหลือกินเหลือขายตอนไหนตายก็แซมใหม่มันขี้เกียจไม่ขยันภาวนาก็พยายามขยันภาวนาขี้เกียจทำบุญก็พยายามสะสมเรื่อยๆนะเข้ามันขยันจนเป็นนิจศีลแล้วต่อไปก็เป็นนิจธรรมทำใจได้สบายกันนี่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเจริญงดงามทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะเห็นว่าโอ้มีจริงเนาะทำดีแล้วให้ผลแก่เราจริงๆความสุขได้รับจากเราพ่อแม่ได้รับพี่น้องได้รับญาติพี่น้องได้รับความสุขทั่วหน้าหมดพอใจเราดีแล้วดีกันหมดเลยพอใจเราเสียแล้วเสียกันหมดมันคนไปเป็นอะไรสักคนเนี่ยไปตกเครื่องบินโครมเนี่ยโอ้โหใจเสียไอ้คนอยู่ในเครื่องบินก็ดิ้นทับตายเนี่ยใจมันเสียไม่เตรียมตัวไอ้คนที่รู้ข่าวเครื่องบินตกก็จะตายให้ได้เลยนี่เรียกว่าใจมันเสียแล้วไม่ได้อะไรเลยตอนนี้คนอยู่บนเครื่องบินก็ไม่เคยปลูกฝังความดีไว้ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำสมาธิไม่เคยแยกกายไม่เคยแยกร่างเคยทำสมาธิเคยเล่นกรรมฐานเงี้ยแยกผมไปทางเกศาผมไปทางโลมาขนไปทางนขาเล็บไปทางทันตาฟันหลุดไปทางตะโจหนังแยกไปทางมังสังเนื้อไปทางนาหาลูเอ็นหลุดไปอย่างหนึ่งกระดูกหลุดไปทางตับไตไส้พุงแยกร่างหมดเลยขันห้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของทีละชิ้นละส่วนพอแยกไปแล้วเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมหัดแยกธาตุหัดแยกผมแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกหนังพอแยกเป็นแล้วพอเครื่องบินตกก็เกรียมแยกเลยแยกแล้วแยกตั้งแต่เครื่องบินยังไม่ตกตายแน่เราแยกเลยเอาหนังไปเนื้อไปกระดูกไปเละเหลวหมดแล้วไม่ต้องกลัวมันแป๊บเดียวก็ตายแล้วทำใจให้มีทานมีศีลภาวนานึกถึงพระไว้ในใจไม่ต้องดิ้นต้องร้องก็ไปดีไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตายพอตายจิตตกถึงดินแล้ววิญญาณไปดีแต่นี้ญาติพี่น้องก็รู้แล้วเขาตายไปดีไม่ต้องร้องสบายกับเราเขาแยกร่างได้เขามีธรรมะก็ไม่ต้องตกใจทำใจดีไม่กลัวโอ้อย่าไปร้องไห้ถึงเขาเลยเขาเป็นคนฉลาดเขาไม่ใช่โง่หรอกเขามีธรรมะเขาพูดธรรมะเขาเข้าใจธรรมะเขาแยกร่างได้แล้วเขาแยกขันธ์ห้าเขาออกแล้วเขาไม่หลงตัวตนแล้วเขาไปได้ดี
คนที่ทุกข์ก็คือพวกเรา

ไอ้พวกที่แยกร่างไม่ออกพวกที่ปลงไม่ตกนี่คนมีธรรมะได้เปรียบตกเครื่องบินตายก็กลับสบายพอแยกร่างเป็นแยกขันธ์ห้าเป็นญาติพี่น้องก็สบายทำบุญให้ไปดีใจเขาไปดีแล้วเพราะเขามีธรรมะเขาแยกร่างเป็นนี่ไม่เห็นมีใครจะเสียใจคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องเกิดมาตายตายดีตายร้ายก็ตายราคาเท่ากันจมน้ำตายนอนตายที่โรงพยาบาลมันก็ราคาเท่ากันก็ต้องหายใจไม่ออกตายเหมือนกันตกเครื่องบินตายเป็นลมตายมันก็ตายเหมือนกันมันดีหรือไม่ดีตรงที่ว่าทำใจได้หรือไม่ได้ยอมตายหรือเปล่ายอมรับกรรมหรือเปล่ายอมว่ามันตายจริงๆหรือเปล่าถ้าเราปลงตกโอ้คนตกเครื่องบินกลับทำใจได้ดีก็ไอ้คนเป็นลมตายไอ้คนเป็นลมตายตายไม่รู้ตัวไม่เคยคิดจะตายทำบาปตายด้วยไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาสู้คนตกเครื่องบินตายไม่ได้คนตกเครื่องบินตายกลับไปเป็นเทวดากลับไปนิพพานไอ้คนเป็นลมตายกายไปห่วงใครไปห่วงลูกห่วงหมาห่วงแมวตายไปเป็นลูกหมาก็มีตายไปเป็นลูกแมวก็มีตายไปเป็นลูกหมูก็มีเพราะใจมันไม่ยอมตายใจมันเป็นห่วงอ้าวไปลมตายน่าจะไปดีเปล่าก็ใจมันเป็นห่วงมันเลี้ยงไว้จนติดหมาติดแมวติดหมูติดลูกติดหลานมันใจมันติดแล้วมันไปไม่ได้แยกร่างไม่เป็นสู้กับคนที่ตกเครื่องบินตายไม่ได้เพราะไม่ห่วงใครแยกร่างแล้วสบายแล้วเราขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราเนื้อหนังมังสาเป็นของแผ่นดินทิ้งมันเลยทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพอระเบิดปึ้งใจก็ไม่ตายเป็นเทวดาสวยงามมีวิมานอยู่เพราะบุญทำไว้ดีไอ้คนหนึ่งทำเมื่ออื่นทำไม่ได้มันก็ตกใจตายเป็นผีเฝ้าป่านั่นแหละไปไหนไม่ถูกหลงโดนร้องไห้โง่ร้องในป่าเนี่ยกูมันโง่พวกใครก็ไม่ยินผีฝรั่งมั่งผีไทยมั่งร้องในป่าไปไหนไม่ถูกเพราะไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนามืดกลางวันก็มืดพวกนี้ไม่มีตาไปมีตาก็เหมือนตาบอดพวกนี้มืดไปไหนไม่ถูกโดนชนต้นไม้ต้นไร่วุ่นอยู่นั่นแหละเป็นร้อยปีเป็นพันปีบางคนเป็นตั้งนานบางคนก็เป็นอยู่7 วันญาติเอาบุญไปให้เขาไปได้บางคนเขามีฐานศีลภาวนาเขาไม่กลัวตายเขาปลงตกเขาก็ตาสว่างเขาตายปุ๊บเขาก็ออกจากร่างไปเลยมีวิมานมีที่ไปเลยบางคนก็กลับบ้านถูกบางคนก็กลับไม่ถูกบางคนก็มีพระนำเทวดานำเพราะต้องทำไว้ก่อนต้องทำใจดีไปก่อนไม่งั้นไปไม่ถูกหรอกมันก็ไปตามใจตัวเองหลงก็อยู่กับหลงบ้านหลงเรือนหลงเงินหลงทองหลงยศหลงตำแหน่งพวกนี้ไปไม่ถูกหลงว่าตัวเองมันไม่ตายวันนี้มืดเป็นผีเผาป่าอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาตายไม่มีอะไรเป็นของเราทานศีลภาวนาทำใจนิ่งเฉยนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทำจิตสงบพวกนี้อยู่เหนือเวทนาไปดีหมดไม่ต้องห่วงไม่เป็นผีเผาป่าไม่เป็นผีเผาถ้ำไม่เป็นผีเผาทะเลไม่เป็นผีเผาบ้านไม่เป็นผีเผาเมืองเพราะมีทานศีลภาวนาสว่างสวัยนำทางไปสู่สุคตินี่เราต้องทำใจกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำตอนตายอย่าไปทำตอนเครื่องบินตกไม่ทันอย่าไปทำตอนญาติเครื่องบินตกก็ทำไม่ทันตอนอุบัติเหตุไม่ทันต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่วันนี้เลยเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อพัดพรากจากกันหนีไม่พ้นไปแอบอยู่ที่ไหนก็หนีความเจ็บความแก่ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสียใจทำไมทุกข์ทำไม
ทำบุญที่จะได้ไม่ต้องเสียใจที่เสียใจเพราะไม่ได้ทำบุญที่เสียใจเพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ประเสริฐมีเวลามีโอกาสแล้วไม่ทำความดีสิจึงต้องเสียใจร้องไห้คิดถึงกันทุกวันนี้เพราะไม่มีอะไรดีในใจถ้าใจดีแล้วจะเสียใจทำไมพุทธเจ้าบอกอานนท์อย่าร้องไห้ไปเลยเราตถาคตตายไปแล้วธรรมวินัยยังอยู่เราตายแต่ร่างแต่ธรรมะคำสอนของเราปฏิบัติไปเถอะความดีทำไปเถอะยังเป็นทางสวรรค์นิพพานอยู่ธรรมะเราไม่ได้ตายยังอยู่ในโลกนี้อยู่ก็เหมือนกันเนี่ยเราตายแต่ร่างกายใจเราก็ยังอยู่ความดีเราก็ยังอยู่เอาไว้ให้ลูกหลานชมเชยต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะธรรมะ

ก็ปล่อยละวางความเครียดความตึงความกังวลเรื่องจิปาถะต่างๆให้ใจของเราสงบบ้างใจเราจะได้พักผ่อนจะได้ไม่เหนื่อยใจหายใจเข้าเราก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทภาวนาไปการฟังธรรมก็ต้องมีกำลังสมาธิฟัง เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับตัวเองไม่ต้องไปนึกถึงใครทั้งหมดเรื่องราวต่างๆเรื่องอดีตที่แล้วมาแล้วก็ไม่นึกถึงอนาคตก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะเรากำลังหายใจอยู่ดูลมหายใจเราเนี่ยจะได้สบายใจถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะสงบไม่เป็นจะเป็นคนสงบยากคนปล่อยวางไม่เป็นก็เป็นคนคิดมากมีแต่ปัญหาหัวใจตรงไม่ตกเอาใจไปไว้กับคนอื่นใจของตัวเองแต่ไปขวากไว้กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนกับการงานกับเรื่องคนอื่นใจของเราแต่ไปขวากไว้คนอื่นมันก็ไม่อยู่กับตัวเองมันก็ไปคิดถึงเขาคิดถึงเขาแล้วก็เลยไม่สบายใจไม่สงบนี่เพราะว่าตัวของตัวเองไม่เป็นตัวเองฉะนั้นเรามาวัดเรามาฝึกใจให้เป็นตัวของตัวเองเพื่อใจเราใส่ใจเราใจเขาใส่ใจเขาใจใครใจมันใจเราสุขก็สุขที่ใจเราใจเราทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราใจใครจะทำให้กันได้ไม่ได้สามีภรรยาจะทำให้กันสุขก็ไม่ได้นอกจากตัวเองทำให้เองพ่อแม่พี่น้องต้องทำกันเองฉะนั้นการที่เรามาดูใจของเราเนี่ยดีดีตรงว่าได้รู้จักตัวเองดูตัวเองเสียบ้างดูคนอื่นมานานแล้วมีดูผิดๆถูกๆมานานคนอื่นก็ดูเราผิดๆถูกๆแต่ตัวเรานี่จะดูตัวเองถูกดูตัวเองดีดูตัวเองไม่ดีดูตัวเองไม่ดีนะดีแล้วดูถูกแล้วดูตัวเองไม่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเองดีพอเห็นไม่ดีแล้วก็คิดจะทำดีเช่นเราทะเลาะกับตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่นธรรมะสอนอย่างนั้นทางโลกไม่สอนงั้นด่าคนอื่นให้สบายใจก่อนตัวเองไม่ให้ใครด่านินทาคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากให้ใครนินทาเราเกลียดคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากเกลียดตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดเราเกลียดคนอื่นไม่อยากเกลียดแต่ตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดอยากให้คนอื่นรักเราอิจฉาคนอื่นอิจฉาได้ไม่อยากให้ใครอิจฉาเราชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาวิตกคนอื่นเขาเป็นทุกข์แล้วเราก็ดีใจทำคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครทำเราไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราซ้ำเติมคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราคนเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเขาจริงว่าธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบางคนมีธรรมะเขาวัดเขาว่าเห็นแก่ตัวแต่ธรรมะเนี่ยเป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรอกใจเขาใส่ใจเราไม่เมื่อเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเราก็ไม่อิจฉาเขาพอรู้ใจแล้วว่าคนอิจฉากันเนี่ยไม่ดีถูกอิจฉาแล้วก็เสียใจเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเลยเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็รู้ใครๆในโลกนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครอิจฉากันเลยทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลยก็รู้แล้วว่าทุกคนไม่อยากให้เราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเขาเขาอยากให้ทุกคนรักเขาให้หมดทั้งโลกเลยรักน้อยก็ไม่พออยากให้รักมากมากอยากเห็นใจเขามากๆเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ตรงกันแสดงว่าโลกนี้คนเราต้องการตรงกันแต่ว่าใจคนเราไม่ตรงกันตรงที่ว่าชอบเอาเปรียบกัน
ชอบอยากได้ดีคนเดียวอยากได้ความสุขคนเดียวแต่ไม่แบ่งความสุขให้แก่โลกเป็นสุขถ้ากลายเป็นคนไม่มีธรรมะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเราก็จะคิดว่าคนอื่นก็คงไม่อยากให้เขาเกลียดเขาเราก็จะไปเกลียดเขาเราอยากคนอื่นรักเราเราก็จะไปเกลียดเขาเราก็จงเมตตาต่อเขาอกเขาอกเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เขานินทาเราเขาก็ไม่อยากให้เขาเรานินทาเขาเราก็จะไปนินทากันอย่าไปให้ลอยป้ายสีกันเราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเราใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครโกรธเขาเกลียดเขาแสดงว่าไอ้ความโกรธเกลียดนี่ใครก็ไม่อยากได้ทุกคนปรารถนาความดีหมดเมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วเราจะทำกันต่อไปทำไมเราก็จงใช้ธรรมะเข้ามาดับไปเข้ามาอโหสิกรรมเสียมาตัดรอนความไม่ดีในใจกันเสียเขาก็ไม่อยากให้เราด่าเขาเราก็ไม่อยากให้เขาด่าเราเมื่อเรารู้ว่าใครๆก็ไม่อยากให้ใครด่ากันเราก็จะด่าเขาทำไมแต่คนเรามีอคติอย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครด่าตัวเองไม่อยากให้ใครอิจฉาตัวเองไม่อยากให้ใครกลั่นแกล้งตัวเองแต่ธรรมะที่จะแก้ใจคนได้บอกว่าต้องด่าตัวเองก่อนต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินทาตัวเองก่อนว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีติเตียนตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนประณามตัวเองก่อนประณามตัวเองเลวก่อนจึงค่อยประณามคนอื่นเลวคนเรานี่กลัวการประณามตัวเองเลวกลัวเหลือเกินคนอื่นจะประณามเราว่าเป็นคนชาติเลวเราก็เลยรีบประณามคนอื่นให้เลวแต่หารู้ไหมว่าการประณามคนอื่นนั้นเป็นการกระทำผิดศีลธรรมใครเราจะอยากให้ใครประณามใครเมื่อรู้อย่างนั้นพุทธะจึงสอนนะให้ตีตัวเองให้เตือนตัวเองประณามตัวเองอ่ะดีแล้วอะไรที่ไม่ดีมันยังน่าประณามอยู่เช่นวาจาพูดหยาบคายเนี่ยควรจะประณามว่าเราพูดไม่ดีเรานินทาเขาบ่อยๆที่พูดเรื่องไม่ดีให้เขาเนี่ยเราจงประณามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบหาเรื่องชาวบ้านเราเห็นคนอื่นเขาดีเราทนไม่ได้เราชอบอิจฉาเขาจงประณามตัวเองว่าใจเราริษยาเขาแล้วหรือเราเป็นคนเลวแล้วหรือใจเราริษยาเขาแล้วหรือเห็นเขาดีแล้วทนไม่ได้หรือกระสับกระส่ายเราจงประณามตัวเองเลยว่าเราไม่ดีเราจึงต้องคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่นเราอยากด่าเขาแสดงว่าใจเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือปากเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือถ้าเราด่าเรานี่เราจะเลวแค่ไหนให้ประณามตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนติเตียนตัวเองก่อนว่าตัวเองก่อนจึงจะไปมองคนอื่นในแง่ไม่ดีถ้าคน

เราทั้งโลกนี่ยึดธรรมะมองมุมกลับมาแล้วก็จกมาส่องหน้าตัวเองเนี่ยเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาเราทันทีดีก็เรามัวไปมองคนอื่นไปส่องคนอื่นธรรมะมองด้านไหนธรรมะมองเข้าไปที่หน้าตานี่ที่ใจของเราแล้วถ้าเราประณามตัวเองเนี่ยเราจะเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบเช่นเราจะด่าเขาเงี้ยเราประณามตัวเองว่าเราก็เลวเหมือนกันถ้าด่าเขาเราก็เลวเหมือนกันเพราะวาจาหยาบคายออกจากปากเราใจเราก็ร้ายเหมือนกันเมื่อเราประณามตัวเองอย่างนั้นก็ไม่กล้าด่าไม่กล้าโกรธไม่กล้าด่าไม่กล้าริษยาไม่กล้านินทาไม่กล้าให้ร้ายไม่กล้าเสียดสีคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจรู้ว่าความทุกข์นี่เกิดจากใจเราก็เกิดความกระดากเกิดความเกรงเกิดความละอายว่าทำไปแล้วจะเกิดทุกข์ก็ยับยั้งชั่งใจไม่ประณามใครไม่ด่าใครไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครไม่โกรธใครเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ดีแก่ใจตัวเองนี่เนี่ยธรรมะต้องติต้องว่าตัวเองต้องเตือนตัวเองต้องซักฟอกตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วเราจะมองคนอยู่ข้างนอกหมดเลยจะมองคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนั้นก็ทำไม่ดีอิจฉากันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจไม่เห็นคนไหนดีเท่าตัวเองกลายไปยกตัวเองว่าตัวเองดีเอาแค่ผัวเมียอยู่ในบ้านกันเนี่ยเมียก็ว่าผัวว่าตัวเองดีผัวก็ว่าตัวเองดีต่างคนต่างไม่ยอมกันเอาชนะในคำพูดกันเอาชนะในการกระทำมีแง่มีมุมก็นิดหน่อยก็เอาชนะกันก็คิดผิดที่ว่าตัวเองดีกว่าสามีตัวเองดีกับภรรยาแต่ถ้าเราว่าคนเรามันต้องพอกันน้ำพริกกับน้ำยามันต้องเข้ากันได้ต้องพอกันถ้าไม่พอกันมันจะอยู่กันได้ยังไงไม่พอกันมันจะเจอกันได้ไงเหมือนมนุษย์กันเนี่ยมันต้องพอกันมันจึงเกิดมาเป็นมนุษย์จึงมาพบกันจึงต้องมาทะเลาะกันมาด่ามาเข่นฆ่ากันมันพอกันมันมีกรรมพอกันเทวดาหรือก็จะมาทะเลาะกับมนุษย์เขาก็ไม่มาเราฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้ว่าต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเราต้องแก้ตัวเราอย่าไปมองว่าเขาไม่ดีโอ้ใจเราร้อนเองใจเราร้ายเองใจเรามีทิฏฐิมีตัวตนยึดมั่นหรือมั่นมากไปเองเราจึงคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวต้องมองตัวเองผิดบ้างสิแต่เราพูดอะไรจริงมันก็ผิดเหมือนกันเวลาเราทำอะไรก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่ถูกสามีก็จะว่าสามีว่าตัวเองว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันภรรยาจึงเถียงได้ภรรยาก็ต้องว่าตัวเองบกพร่องเหมือนกันสามีจึงว่าได้ถ้ายอมรับความจริงแสดงว่าตัวเองเตือนตัวเองติตัวเองแล้วไม่มีใครติเราเลยจะมีแต่คนชมเราว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนสงบเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่วู่วามเป็นคนไม่มีทิฏฐิมนะเหมือนผ้าพับไว้คนที่จิตใจไม่สงบคนที่มีตัวตนทิฏฐิมนะเนี่ยเหมือนผ้ายุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยราคายุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยยุ่งด้วยผ้าเนื้อหยาบไปแถมยุ่งราคาก็ไม่ดีด้วยนุ่งห่มก็ไม่ดีใจคนเราก็เหมือนกันในคนที่ไม่ตักเตือนไม่ติเตียนตัวเองก็เหมือนพายุยุ่งนั่นเองนุ่งห่มมันก็ไม่สวยไม่สะอาดตาจะไปเทียบผ้าราคาดีๆเนื้อเรียบๆนุ่งแล้วสบายคนดูก็สบายคนนุ่งก็สบายคนเราที่จิตใจดีๆที่คอยตักเตือนตัวเองติเตียนตัวเองมองตัวเองก็เหมือนผ้าเรียบร้อยราคาดีเนื้อละเอียดปราณีตสวมใส่ก็สบายไม่ยุ่ง
ฉะนั้นเรียกว่าเราขาดธรรมกันข้อนี้ขาดธรรมที่มองด้านในจึงว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตของเราได้รวมไว้ในใจจะได้เห็นใจตัวเองจะได้ว่าอ๋อใจเรานี้ต้องแก้อีกเยอะเลยเนาะเนี่ยเราคิดว่าเราดีคนเดียวเรานึกว่าเรานี่สำคัญคนเดียวไม่เห็นความสำคัญคนอื่นเลยไม่ให้เกียรติคนอื่นลืมมองข้ามคนอื่นไปแต่นี่ใครมามองข้ามเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจแม้มันไม่สาเห็นคู่มีความสำคัญเลยไม่ยกย่องกันเลยไม่ให้เกียรติเลยเราก็ไม่ชอบใจที่ใครจะมามองข้ามเรามาหมิ่นเราแต่ทำไมเราชอบมองข้ามคนอื่นในเมื่อเราไม่อยากให้ใครมองข้ามตัวเรา

แต่ทำไมเราชอบมองข้ามคนอื่นในเมื่อเราไม่อยากให้ใครมองข้ามตัวเราเราขาดธรรมที่มองตัวเราทำไมเราชอบนินทาคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้นินทาเขาลองไปลงคะแนนเสียงถามว่านี่ใครชอบคนนินทาไหมยกมือทุกคนเลยบอกฉันไม่ชอบอ่ะใครชอบให้คนชมไม่ชอบถึงฉันจะไม่บ้ายอแต่ฉันก็ชอบให้ชมเหมือนกันไม่ชอบให้ติถ้าเป็นอย่างนั้นเราให้คนอื่นติเราดีหรือเราติตัวเราดีแต่เราก็ไม่ชอบติตัวเองเพราะติตัวเองนี่มันละเอียดอ่อนมองยากจังตัวเราเนี่ยมันมองดีไปหมดเลยพูดอะไรก็ดีทำอะไรมันก็ดีเราคิดว่าเราดีหมดเลยแหมเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนมองตัวเองไม่ออกแต่มองคนอื่นออกบางคนเนี่ยนะแหมรู้ทันคนหมดบางคนนี่ใครพูดอะไรรู้ทันหมดแต่ตัวเองไม่รู้ทันสักทีตัวเองจะพูดจะทำอะไรนี่มีข้อบกพร่องแต่ตัวเองไม่เคยรู้ทันตัวเองเลยโกรธก็ไม่รู้ทันโลภก็ไม่รู้ทันหลงก็ไม่รู้ทันตัวเองไม่เคยรู้ทันแต่ไปรู้ทันคนอื่นเพราะตามันอยู่ข้างนอกตามันมองไปข้างนอกมันไม่มองเข้าข้างในมันก็ไม่เลยเห็นในกายเราไม่เห็นในใจเราดังนั้นเราว่าถ้าเรามามองตัวเองให้มากๆตลอดวันเลยนะติตัวเองให้มากมองตัวเองให้มากด่าตัวเองให้มากเตือนตัวเองให้มากประณามตัวเองให้มากอยู่ว่าอะไรที่ข้อบกพร่องในตัวเรามีเยอะไหมถ้าไม่เยอะคนอื่นเขาคงไม่ว่าเราสิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่ามีที่ติในตัวเราเราก็ติเสียให้พอแล้วต่อไปเมื่อเราติตัวเราหมดแล้วนะคนอื่นไม่ติละเหมือนช่างปั้นเนี่ยช่างปั้นย่างช่างเย็บปักถักร้อยช่างหัตถกรรมฝีมือต่างๆอ่ะตัวเองติตัวเองซะแล้วทำอะไรก็ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็พยายามเติมแต่งให้ดีทำเสร็จแล้วพอรอล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปออกวางขายไม่มีใครติเลยพอตัวเองติของตัวเองเสร็จแล้วมันก็รอพระสวยๆเนี่ยติเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งขายไม่มีใครติหรอกมันสวยใครเป็นคนติตัวเราติซะหมดแล้วถ้าไม่มีใครช่วยติก็หาครอบครัวช่วยติหาคนใกล้ชิดช่วยติให้หน่อยชอบให้เขาติแก้ไปตามที่เขาติแล้วเสร็จแล้วมันสวยไม่มีที่ติเลยนี่เราไม่ติตัวเองเราก็ต้องให้คนใกล้เคียงเราติว่าเราบกพร่องอะไรช่วยติด้วยนะสามีก็บอกภรรยาให้ฉันเอาบกพร่องอะไรนะเธอช่วยเตือนด้วยนะสามีบอกภรรยาภรรยาบอกฉันบกพร่องอะไรเธอก็ช่วยเตือนด้วยนะก็อ๋อช่วยเตือนกันแต่นี้ไม่งั้นดิไม่ชอบให้ใครเตือนแล้วโกรธติแล้วโกรธตัวเองก็ไม่ยอมเตือนตัวเองเพราะตัวเองไม่ชอบเตือนตัวเองมองตัวเองดีไปหมดแม้คนอื่นให้เขาเตือนก็ไม่ชอบให้เขาเตือนอีกเกิดความโกรธขึ้นมาอีกถ้าเขาเตือนเราแต่บอกคนนี้นะเธอนะวันนี้เธอไม่ได้แปลงฝันนะตอนเช้าเนี่ยโกรธอีกแล้วแม่มาว่ากูเธอกินข้าวตอนเย็นนอนแล้วไม่ได้แปลงฝันแล้วเอาโกรธอีกแล้วมาหาว่าเราตกกระปลกหาเตือนไม่ได้ซะแล้วไอ้เราไม่เตือนใจโอ้นี่เรายังไม่ได้แปลงฝันเลยกินข้าวไม่ได้แปลงฝันแต่นอนเรายังไม่แปลงฝันยังไม่ได้ทำความสะอาดในตัวไอ้เราโอ้ตัวเราก็ติตัวเราก่อนถ้าติตัวเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นติเราวันนี้แปลงฟันแล้วก็ยังไม่แปลงกินข้าวแล้วไอ้ฟันปลอมก็ยังไม่ได้ล้างเลยปล่อยฟันปลอมไม่ล้างก็ไม่กลิ่นที่คราวนี้เขามาว่าในเธอนี่ปล่อยฟันปลอมไม่ล้างเอาแล้วโกรธอีกแล้วรังเกียจฉันหรือไงล่ะอยู่ก็จะมาตั้งนานมารังเกียจเลยเนี่ยมาละเกียดฟันปลอมด้วยแล้วเนี่ยการเป็นว่าตัวเราไม่ได้ติตัวเราพอตัวเรามาติตัวเราปุ๊บบอกไม่ต้องให้ใครแก้อะไรเราเคยทำเป็นกิจวัตรฟันปลอมล้างก็ต้องล้างให้สะอาดเคยแปรงฟันก็ต้องแปรงให้มันสะอาดไม่มีกลิ่นทำให้มันเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าติตัวเองเตือนตัวเองเหมือนกัน

0: เขาบอกคุณขี้โกรธเขาเตือนเราแล้วคุณใจน้อยคุณแสนงอนคุณหัวดื้อเอาโลโหคนนี้ที่จริงเขาติแล้วถูกหมดนะใจน้อยก็ถูกเขาติแล้วมันถูกขี้โกรธก็ถูกทิฏฐิก็ถูกแสนงอนก็ถูกที่จริงเขาติเราถูกแต่เราไม่อยากให้เขาติเราแต่ที่จริงถ้าเราไม่อยากเขาติเรานะหรือถ้าเขาติเราเรายอมรับโอ้โหขอพระคุณเถอะมาชี้ข้อบกพร่องข้าพเจ้ามาชี้บกพร่องตัวเราดีใจเหลือเกินที่มีคนมาติเราเราจะได้แก้ไขตัวเองเพราะเราต้องมีข้อบกพร่องก็จึงได้ติเราตอนนี้ถ้าเราไม่อยากให้ใครติเราก็ต้องเป็นคนละเอียดอ่อนที่มองตัวเองออกเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยมันใหญ่แล้วเนี่ยเรามันก็มีทิฏฐิเยอะแต่นี่เราก็ดูไม่ทั่วถึงว่าอะไรมันบกพร่องก็ต้องอาศัยญาติโยมทุกคนที่มาวัดติช่วยกันติถ้าหากว่าเกิดคนบริหารวัดเขาติแล้วก็โกรธเขาก็เลยตอนนี้ใครก็ไม่อยากติเช่นเขาติวัดสังฆทานเนี่ยน้ำเน่ายุงชุมโกรธเขาแล้วแหมวัดอื่นก็เน่าวัดมาว่าวัดเราเน่าวัดเดียวเนี่ยที่จริงมันเน่าจริงๆเราก็ต้องหาทางแก้ไขทำไงจะกำจัดน้ำเสียวัดสังฆทานที่จะปล่อยให้ลงโคคลองไปได้เนี่ยเรายอมรับคำติแสดงว่ามีข้อติซี่เขาจึงได้ติแสดงว่าน้ำมันเน่าเราจะต้องพยายามทำยังไงจะไม่ให้น้ำสังฆทานเนี่ยที่เน่าออกไปข้างนอกจะต้องใช้กรรมวิธีเอาหลักการอะไรมาช่วยพยายามทำน้ำเสียให้ดีให้ได้พอมีคนติมาแล้วนี่เรายอมรับคำติสังฆทานไม่เรียบร้อยเวลาคนมาทำบุญทานข้าวกันเนี่ยเจียวเจ้าหมดแย่งกันโหยังกับอะไรเลยคงเค้งจงเค้งเราโกรธแหมมติวัดสังฆทานวัดอื่นไม่ติมันมาทำบุญวัดนี้ยังมติวัดนี้อีกแสดงไม่เชื่อติทุกวัดเนี่ยเอาแล้วโกรธเขาเราต้องยอมรับว่าจริงเราไปยืนดูเออจริงนี่ไม่เรียบร้อยเลยก็พวกเราๆนี่เนี่ยเพราะว่ามันคนหมู่มากเพราะเราให้การบริการเขาไม่ทั่วถึงเพราะบุคลากรของเราไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้ทำยังไงเลยจะให้มันไม่เกี่ยวจาวไม่เบียดเสียดไม่แย่งกันเวลาตักข้าวเขาติเราคือว่าเขาเตือนเราไม่ใช่ติเราขอบใจมากว่าเราจะทำยังไงเนาะจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ความจริงคนที่รับติเป็นคนที่รับภาระหนักแต่ก็ยังดีว่าเมื่อเราบริหารแล้วเราก็ต้องยอมรับความบกพร่องของเราให้เขาติให้เขาชมก็มีนี่ไม่ใช่ไม่ชมบางคนมาก็ชมแหมดีสงบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านโอ้แหมที่ชมสะอาดนี่เราก็ดีใจเรียบร้อยสงบแหมดีใจแต่ไอ้คนที่เขามองละเอียดลึกไปเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เห็นความบกพร่องเช่นน้ำเน่าอะไรการระเบียบเรียบร้อยไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็มีข้อบกพร่องเพราะเขามองอีกแง่หนึ่งอย่างญาติโยมมาเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีที่วางก็เละเทะกะหมดที่วัดอื่นนี่แม้พวกนั้นอ่ะพวกโยเลพวกนโมโอเลมเขียวหรือพวกนิกายนั่นนะเขาวางรองเท้านี่เรียบหมดเลยอ้าวเราก็ต้องยอมรับตัวเราวางเรียบร้อยคนเดียวแต่หมู่คณะเรายังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องมองพวกเราอ่ะทำยังไงเนาะจะมีที่เก็บที่วางรองเท้ามันเรียบร้อยให้เป็นคู่เป็นไม่เละเคะคะเราก็ต้องพูดกันดิต้องมีระเบียบของเรามั่งควรจะวางรองเท้าตรงไหนทำที่เก็บรองเท้าอะไรเงี้ยเออมาคิดกันเพราะมีคนติคนชมแล้วเขาชมที่อื่นให้ดูก็ดีแล้วเขาติเราก็ถือว่าเขาให้ปัญญาเราให้สติเราใช่เรามาดูระบบพร่องจริงๆก็วัดเรานั้นเป็นคนมาต่างคนต่างมาหลายร้อยวัดพันวัดมาวัดสังฆทานต่างคนต่างทำตามใจตัวเองตามระเบียบตัวเองก็วางรองเท้าก็ต่างคนต่างวางกะเละเคะเหมือนกันทุกคนแล้วทำยังไงเลยจะจับคนหมู่มากให้มาเป็นระเบียบ มันก็ดอกไม้หลายๆดอกเนี่ยมารวมเป็นดอกเดียวเขาก็มารวมเป็นร้อยมาเป็นพวงมาลัยสิดอกไม้หลายๆสีเนี่ยกระจัดกระจายดูแล้วไม่สวยก็เอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งนะเอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งก็ใส่ร้อยเข้าไปตรงกลางร้อยร้อยร้อยร้อยร้อยพอรวมมันก็มัดติดเป็นพวงมาลัยเอาสวยได้เหมือนกันนะเพียงได้เส้นเดียวดอกไม้หลายสีมารวมกันก็เป็นพวงมาลัยหลายๆดอกคนเราหลายๆคนเราเนี่ยมารวมใจเดียวกันมารวมด้วยการมีระเบียบคือมีศีลมารวมสมาธิมารวมปัญญามารวมทำการกระทำให้เหมือนกันเช่นต่างคนต่างวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเหมือนกันต่างคนต่างนั่งให้เป็นระเบียบกินให้เป็นระเบียบเหมือนกันพูดคุยคิดนึกให้เป็นระเบียบเหมือนกันมันก็เข้าลอกเอดูแล้วเรียบร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่ที่เขาติเขาก็ติน้อยหลงใหม่มาเขาที่แล้วโอ้โหรองเท้าวางก็เละเคะขามามาเขานี่เรียบร้อยดีเอาชมแหละแม่มาเขาก่อนญาติโยมกินกันชงชงเชงหมดแย่งกันเบียดเสียกันนี่มาเขานี่เรียบร้อยเข้าคิวกันดีไม่ดังก๊อกแก๊กเลยอ้าวชมเมื่อก่อนมาติเขานี่มาชมคนติคนชมมันก็คนเดียวกันเพราะเห็นข้อบกพร่องกันได้ก็ต้องติกันเอาภรรยาแก้ตัวเองแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้เธอใจดีนะเธอไปวัดสังฆทานเนี่ยเธอไม่ขี้โกรธเลยนะเธอไม่น่าหงอเธอไม่เจ้าอารมณ์เลยอ้าววันก่อนมันยังด่ากูเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่เลยนะแหมสามีเรายังติเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นงี้เอ๊ะวันนี้สามีชมเราโอ้โหดีใจก็คนคนเดียวกันนะที่ชมที่ติวันก่อนเขาว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่วันนี้เขาชมเราว่าดีว่าสวยน่ารักอ๋อจากเราไม่มีทิฏฐินั่นเองจากเรายอมรับความจริงพอแสดงว่าเรายอมรับความจริงที่สามีติเราที่คนอื่นติเราแล้วเรามาแก้ไขข้อบกพร่องของเราพอแก้ได้แล้วเอ้าเขาชมเราว่าดีนี่แหมมันมีความสุขจริงถ้าอย่างนี้ทำดีซะตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้ใครติเราเราติตัวเองซะดีกว่าแต่บางคนไม่ยอมรับคำติเลยจะเอาแต่ชมอย่างเดียวทุกไม่เอาใส่ตัวจะเอาทุกให้คนอื่นอย่างเดียวไม่ให้ใครนินทาเราไหมจะให้แต่คนสรรเสริญเราอย่างเดียวให้คนชมเราอย่างเดียวจะด่าคนอื่นไม่ให้ใครด่าเราไม่ให้ใครเถียงเราจะนินทาคนอื่นไม่ให้ใครนินทาเราอิจฉาคนอื่นไม่ให้ใครอิจฉาเราโกงคนอื่นไม่ให้ใครโกงเรารักคนอื่นไม่ใครรักเราเกลียดคนอื่นไม่ต้องการให้ใครเกลียดเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีธรรมะท่านั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมกลางที่สอนคนให้เมตตาเผื่อแผ่เจือจุนความเห็นเป็นคนใจกว้างไม่ใช่เป็นคนใจแคบหรอกคนตีธรรมะพุทธเจ้าแคบๆหมดเลยว่าคนเข้าวัดเห็นแก่ตัวหมดเลยถ้าเรามาเข้าใจธรรมะนี้คนเข้าวัดคือคนใจกว้างยอมสารภาพความผิดยอมให้เขาติเขาเตือนตัวเองได้ให้เขาตักเตือนให้เขาสังคอกตัวเองตัวเองก็เป็นคนยอมรับความจริงตรงไหนข้อบกพร่องตัวเองนี่อย่าให้คนอื่นมาชี้แนะเหลือเกินเพราะเรามองตัวเองไม่เห็นตัวเองแม้แต่ตาเราเนี่ยก็มองไม่เห็นลูกตาเราถ้าไม่ส่องกระจกขนตาเราเองก็มองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นใจตัวเองได้นี่แก้ได้หมดเลยเพราะเห็นว่าอารมณ์เราเป็นอย่างไรคิดดีคิดไม่ดีเราเป็นคนมีอารมณ์ร้ายยังไงดียังไงแก้ใจตัวเองได้เพราะเห็นเพราะเห็นได้มันแก้ได้ทันทีนี่เราก็ไม่เคยมองเราเลยข้อบกพร่องในตัวเราไม่มีใครอยากมองไม่มีใครอยากเตือนไม่มีใครอยากว่า
1: การที่เราทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องอุทิศกายและใจเพื่อเป็นการปฏิบัติแบบบูชาเรียกว่าเราจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำงานทำด้วยใจรักทำด้วยใจศรัทธาทำด้วยใจเลื่อมใสทำโดยที่ไม่ได้หวัง สิ่งใดตอบแทนหวังเพียงทุกคนได้มีความสุขทางจิตใจแล้วผู้ทำก็พลอยเป็นสุขทางด้านจิตใจไปด้วยความจริงทำก็เพื่อทุกคนได้ครับรับความปีติอิ่มใจนั่นเองเมื่อทำดีได้ทุกคนก็ดีใจแล้วผู้ที่ทำก็พลอยดีใจไปด้วยเรียกเมตตากรุณามุทิตาคือเมตตาก็รู้จักช่วยตัวเองสงสารตัวเองคิดจะยกตัวเองให้พ้นจากทุกข์กรุณาเมื่อกรุณาก็พยายามช่วยตัวเองกรุณาก็สึกสงสารตัวเองช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ให้ได้มุทิตาเมื่อตนเองพ้นทุกข์ได้เราก็สบายใจพลอยดีใจไปด้วยอุเบกขาเมื่อทำความดีได้ไม่ทำบาปแล้วมีจิตใจวางเฉยได้คือเรียกว่าตนเองพ้นนรกได้แล้วจิตใจพ้นทุกข์ได้แล้วก็วางเฉยเป็นอุเบกขาพรหมวิหารนี้เป็นพรหมของตัวเราที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเจริญเมตตาให้ตัวเองกรุณาตัวเองมุทิตาปล่อยดีใจตัวเองและอุเบกขาวางเฉยเมื่อคนอื่นเป็นอย่างนั้นเราก็เช่นเดียวกันเมตตาคือจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นให้ตนให้คนอื่นได้รู้เห็นหรือว่ามีความสุขเช่นเดียวกับเรามีความสุขกรุณาคือจะช่วยยกจิตใจคนอื่นให้พ้นจากห่วงแห่งความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมุทิตาไม่ช่วยได้แล้วก็พลอยดีใจแล้วก็วางเฉยไม่ต้องช่วยต่อไปพอเขาช่วยตัวเองได้แล้วหรือช่วยเขาไม่ได้ก็วางเฉยเช่นเดียวกันนี่ลักษณะคุณธรรมของผู้ที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาทำเพื่อสังคมทำเพื่อศาสนาก็ต้องทำอยู่ในหลักของพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับความเป็นแม่เป็นพ่อของบุตรเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่ของบุตรก็จะต้องมีหัวใจเหมือนพรหมวิหารถือหลักพรหมวิหารคือมันเกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณหรือความเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้มีบุตรจะต้องมีเมตตามีกรุณามุทิตามีอุเบกขาเพราะว่าสิ่งทุกอย่างนั้นก็ทำเพื่อบุตรนั่นเองทำเพื่อเมตตาทำเพื่อกรุณาทำแล้วก็เกิดมุทิตาแล้วก็กลายเป็นอุเบกขาไปฉะนั้นโดยมากพ่อแม่จะไม่มีอุเบกขาขาดหลักตัวปัญญาคือตัวสติกับปัญญาคือช่วยเหลือใครก็สุดแล้วแต่โดยมากคนชาวโลกจะขาดอุเบกขา เบรกไม่มีเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เบรกแตกเรียกว่าเบรกไม่ดีเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเคยแล้วก็พยายามช่วยแล้วก็พลอยยินดีอย่างมากตื่นเต้นลิงโลดกับที่เขาสามารถอุปถัมภ์ค้ำจุนลูกร้ายร่ำเรียนจบเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรอย่างนี้เรียกว่าเมตตาจึงตกเขวเมตตามากพอเขาทำดีได้แล้วก็ดีใจดีจนอุเบกขาไม่ได้ไม่วางเฉยเขาทำดีเราก็วางเฉยไม่ได้เขาทำไม่ดีเราก็วางเฉยไม่ได้เช่นลูกไปทำอะไรผิดๆเราก็วางเฉยไม่ได้อีกเป็นทุกข์เป็นร้อนไปอีกทำดีก็วางเฉยไม่ได้อีกกระวนกระวายฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกฉะนั้นเมตตาของชาวโลกีจึงไม่เข้าพรหมวิหารสมบูรณ์มีเมตตากรุณามุทิตาอย่างเดียวแต่ขาดเมตตาพรหมวิหาร4เรื่องของพรหมมี3หน้าเท่านั้นเองพรหมไม่ครบ4หน้าหน้าที่นั่นเองคือขาดไปแต่หน้าที่หนึ่งคือหน้าที่ใหญ่คืออุเบกขาวางเฉยเขาดีเราก็วางเฉยเขาชั่วเราก็วางเฉยแต่นี่ถ้าเขาดีเราก็วางเฉยไม่เป็นเขาชั่วเราก็วางเฉยไม่เป็นกลายเป็นคนไม่มีเบรกนั่นเองก็กลายเป็นคนเบรกแตกคอยระงับโทสะโมหะไม่อยู่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านกลายเป็นคนที่สังคมลูกหลานเบื่อหน่าย เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักรักวางรักไม่ละไม่วางเรียกว่าละกอดรัดจนลูกมันต้องอึดอัดตายอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ารักเรารักต้องรู้จักรักวางไม่กอดรัดฉะนั้นการที่เราไม่มีอุเบกขานะจึงไม่รู้จักประมาณในความรักไม่รู้จักประมาณในการเจริญพรหมวิหาร4จึงได้เพียงพรหมวิหาร2เท่านั้นเองอุเบกขาไม่มีก็ช้ำทำอะไรไม่ได้ผลคือทำได้แต่ว่ามันไม่มีความสุขการอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับครอบครัวเนี่ยเจริญเมตตาพรหมวิหารในแปลนิสงยังใหญ่หลวงที่กินเจริญจะนั่งจะนอนศีลธรรมก็ยังคุ้มครองเราแต่เมื่อเราถือพรหมวิหารแบบประเภทไม่มีเบรกไม่มีเบรกขานี่ไม่มีอุเบกขาแล้วถือว่าบุคคลนั้นหาความสุขทางจิตใจหาความเจริญทางธรรมะไม่ได้เพราะใจไม่เคยสงบใจไม่เคยมีอุเบกขาก็เราร้อนกระวนกระวายไปกันตามลูกตามหลานขึ้นตามน้ำล่องตามน้ำภาวะภาวะไม่มีที่สิ้นสุดหลงตัวหลงตนอยู่กับบ้านกับเรือนนั่นเองเพราะอุเบกขาไม่มีอันนี้ทุกคนเรานักปฏิบัติก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเริ่มต้นอย่างไรท่ามกลางอย่างไรบั้นปลายชีวิตอย่างไรเราก็ควรจะบั้นปลายชีวิตก็ควรจะหันหน้าเข้าหาวัดหาธรรมะมาตายในร่มผ้ากาสาวพัดดีกว่าตายอยู่ในร่มเงาของบ้านเรือนที่มีแต่เรื่องยุ่งยากลำบากใจแก้ปัญหาไม่จบทั้งนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์ในสำหรับบุคคลที่มองเห็นดังนั้นพรหมวิหาร4ของพระผู้ปฏิบัติก็ต้องมีอุเบกขาอยู่เรื่อยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงเขาจะทำดีไม่ดีท่านก็ต้องวางเฉยก็พยายามแนะนำต่างๆให้เขาดีอย่างเดียวเขาจะมาร้ายอย่างไรเราก็แนะนำให้เขาดีอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าเขามาร้ายเราก็ร้ายตอบเขามาดีแล้วเราก็ต้องแนะนำให้เขาทำความดีทุกคนเข้าวัดถือศีลความธรรมก็จะกลายเป็นคนดีไปได้เพราะนั้นเราต้องพยายามเป็นแม่พิมพ์ตัวแบบตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนทั้งหลายได้เล็งความเห็นว่าโลกนี้ยังมีคนดีอยู่มากยังมีคนเสียสละอยู่มากยังมีคนใจกว้างอยู่มากยังมีคนใจผ่องใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำอยู่มากฉะนั้นเราก็ศรัทธาในการทำความดีแล้วก็ไม่ต้องไปตีอกชกลมคนทำความดีแล้วก็เสียใจหาว่าทำคนแล้วก็ไม่ได้อะไรทำไปแล้วก็ไปได้ดีกับคนอื่นหมดเราก็เลยไม่ได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะทำความดีและไม่ทำความดีก็ทำความชั่วก็ทำทุกข์ให้กับตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นบาปไปฉะนั้นทำความดีใครจะเห็นเราว่าดีไม่ดีเราก็ไม่ต้องเสียใจเราดีใจของเราที่เราทำความดีก็แล้วกันเราพอใจที่เราทำเท่านั้นก็ดีแล้วเมื่อเรากินข้าวเราอิ่มแล้วใครว่าเราไม่อิ่มเราก็ดีใจที่เราอิ่มแล้วเราพอใจในการที่เราฉันแค่นี้จะไปฉันตามคนอื่นก็ไม่ได้เพราะท้องใครท้องมันปากใครปากมันจะไปเอาอิ่มคนอื่นเอาอยากคนอื่นมาใส่ใจเราก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าการถือพรหมวิหารของพระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักเบรกใจคือจับสติควบคุมจิตนั่นเองคนที่มีเบกขาญาณนะหมายถึงบุคคลที่ฝึกสมาธิมีสติจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติควบคุมตัวเองนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขามีสติสัมปชัญญะที่ปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างนั้นแต่นี้ถ้าหากว่าเราไม่จะคำว่าอุเบกขานี่เบกยังไงเราก็เลยไม่ได้เอามาใช้เลยที่จริงเบกจิตใจให้มีสติด้วยการไม่คิดทำบาปนั่นเองที่อยู่กับเย้าพ่อกระเรือนปฏิบัติตนเป็นคนดีนั่นเองเรียกอุเบกขาเคยอยากไปเที่ยวโน่นเคยอยากไปเที่ยวนี่เคยตกเย็นแล้วเราอยากไปกินร้านโน่นร้านนี้จะไปเที่ยวร้านอาหารอะไรเงี้ยพอตกเย็นแล้วเราก็เบรกอยู่กับครอบอยู่กับครัวสบายใจดีกว่าอะไรไม่ต้องสิ้นต้องเปลืองอะไรอย่างนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองก็เลยตัดใจได้ก็เข้าอยู่กับสังคมได้ในหมู่แคบๆในน้อยสำหรับพ่อแม่พี่ๆน้องๆเราได้อย่างถ้าเรามีเบรกนะถ้าเราไม่มีเบรกก็ไปโอ้หกคนผิดไปกลับมาก็ไม่ได้อะไรไปเสียท่าเขาไปเสียเงินเขาไม่มีประโยชน์อะไรมากมายฉะนั้นธรรมะจะต้องเป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นจึงต้องมีอุเบกขาจะเป็นโลกี

0: ก็มีอุเบกขาเป็นโลกุตระก็มีอุเบกขาเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นผู้มีสติควบคุมการงานควบคุมหน้าที่ควบคุมจิตใจของเราคนรับภาระหนักนี่เป็นนายคนนี้จะต้องควบคุมผู้น้อยนี่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดฉะนั้นเรื่องจะไม่คิดนั้นจะไม่มีจะต้องพยายามคิดหาทางที่ดีที่สุดนั่นเองวันนี้ก็อยากจะให้เข้าสู่รายการปัญหาเพราะว่าจะพูดมาพอควรแล้วบางคนก็ไม่อยากให้อ่านปัญหาแต่ว่าอาตมาก็ว่าอ่านปัญหาก็เป็นการช่วยพักเสียงช่วยทำให้อาตมาได้มีโอกาสได้พูดก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวเพราะรายการอื่นเขาก็มีแค่15 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอย่างมากเขาก็มีการหยุดการพักของเรานี่ทั้ง2 ชั่วโมงเนี่ยรวดเนี่ยถ้าเราพูดโดยไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการหยุดอาตมาก็ว่านักเข้าก็จะต้องค่อยๆหายเข้าป่าทีละองค์ก็เลยไม่ต้องมีคนพูดกันหรือจะเอาตามใจผู้ฟังก็คงไม่ได้หรอกบางคนบอกไม่ต้องอ่านปัญหาหรอกเกี่ยวฟังธรรมะบางคนก็บอกไม่ต้องสวดหรอกก็ไม่รู้ว่าพวกเรานี่ทำงานจะต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวกันนะเรียกว่าต้องมีอุบายกันในหลายๆอย่างคือไม่ใช่จะเอาแต่พูดอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เราก็คงอยู่กันอย่างลำบากนี่ก็เห็นใจสำหรับคนพูดเดี๋ยวก็จะพูดไปแล้วก็จะไม่มีใครมาพูดแล้วก็เลยญาติโยมก็เลยผิดหวังกันฉะนั้นการที่จะมาได้หยุดบ้างก็เป็นการเอาปัญหามาอ่านก็เป็นการญาติโยมที่สมัครมาเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของญาติโยมทุกคนเราฟังเพียงวิทยุเปิดวิทยุเพียงครั้งเดียวเนี่ยเราได้รู้เรื่องของคนทั่วประเทศหรือว่าเคลื่อนไหวของนักบุญทั่วประเทศของพวกเราที่ฟังกันมาว่าคนไหนอยู่ที่ไหนมีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกเหมือนกับเราไหมสมาธิเหมือนกับเราไหมปิติเหมือนกับเราไหมปฏิบัติธรรมะเริ่มต้นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเขาก็เขียนมาระบายอารมณ์ให้ฟังเราได้มาสวมรอยโอ้ไม่ต่างกับของเราเลยนะเราก็เริ่มต้นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำความดีใจโอ้ธรรมะนี่เป็นของกลางใครๆก็รู้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดีอกดีใจว่าทุกคนได้สามารถรู้เช่นเดียวกับเราอันนี้ธรรมะก็เป็นการเปิดให้ของกว้างเพื่อให้โยมจะได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์หรือว่าพบปะในทางจดหมายคือไม่ถึงกับสังสรรค์หรอกแล้วใครมีอะไรก็เขียนมาสมัครมาเป็นสมาชิกบางคนก็บอกว่าต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรเลยต้องการเพียงให้ผู้เขียนจดหมายมาถึงในรายการธรรมะสว่างใจของคณะพวกเราคือให้รู้ว่าใครได้ฟังกันบ้างคือไม่ใช่เก็บเงียบฟังเก็บอย่างเดียวน่ะคือฟังเก็บอย่างเดียวไม่ใช่ฟังช่วยกันน่ะทีนี้ถ้าโยมได้เขียนมาเป็นสมาชิกธรรมะสว่างใจมีอะไรก็ส่งถึงกันส่งเทปส่งหนังสือส่งอะไรก็ไปตามจุดเราก็ค้นหาทางสมาชิกเราได้ง่ายชื่ออยู่ในบัญชีทั้งหมดน่ะไม่ต้องกลัวว่าเป็นสมาชิกแล้วจะมาจะส่งซองกฐินพระป่าไปที่อะไรหรอกนะคือไม่ต้องกลัวคือพวกเรานี่ไม่ฝืนใจใครหรอกไม่มีใครไม่มีศรัทธานี่เราไม่เอาเลยนะคนไหนไม่มีศรัทธานี่เราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเราก็เลือกสำหรับคนที่มีศรัทธาอย่างเดียวที่เราจะร่วมทำงานกันโดยใจจริงและเสียสละคือจะร่ำรวยอย่างไรมีเงินสัก100 ล้าน 1,000 ล้านอาตมาก็ถือว่าสู้จิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้สู้จิตใจที่มีศรัทธาไม่ได้เราสามารถที่จะคบกันได้นานสามารถที่ช่วยทำงานเพื่อศาสนากันได้นานสำหรับถือไม่มีอะไรมีแต่น้ำใจเพียงแต่วิทยุเปิดควังธรรมะเพียงปฏิบัติไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เจริญแล้วหรือว่าเป็นคนที่รวยแล้วหรือว่าคบกันไปได้ฉะนั้นก็เลยที่ว่าต้องการให้เป็นสมาชิกเนี่ยเรามีวารสารเราก็จะส่งไปตอนนี้เรื่องลงพิมพ์ก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วเพราะเรากำลังทำโต๊ะตั้งเคสที่จะพิมพ์หนังสือแล้วเราก็รอวันที่ว่าทางคณะวัดสังฆทานเขาจะทำพิธีเปิดในวันที่4ที่5อะไรที่5ใช่ไหมเดือนเมษาเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็กำลังทำโต๊ะทำอะไรอยู่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าแต่โรงพิมพ์ของเรามันเป็นโรงพิมพ์แบบโบราณนะโรงพิมพ์แบบโบราณมันก็ต้องราชานิดหน่อยก็สมัยนี้เขาไม่เล่นกันแล้วเขาเล่นออฟเซ็ตกันแล้วเราก็ค่อยๆก่อนขี่เคียนไปก่อนพอเราอยู่ตัวได้ดีเราก็ค่อยขี่รถขี่เครื่องบินก็แล้วกันอย่าไปโดดทีเดียวขึ้นเครื่องบินเลยเดี๋ยวจะลำบากเพราะเรายังเพิ่งเริ่มทำงานในเรื่องด้านนี้อยู่ยังไม่มีความรู้เท่าที่ควรฉะนั้นญาติโยมที่สมัครมาเป็นสมาชิกธรรมะสว่างใจนี่ก็ยังไม่ถึง1,000 คนเลยนะแสดงว่าคือคนที่ควังอย่างเดียวไม่เขียนมานี่ก็เลยไม่ได้แสดงออกเลยว่าเรามีพลังในการฟังกันแค่ไหนหรือว่าตั้งใจฟังกันแค่ไหนเดี๋ยวได้เห็นว่ามีไม่ถึง1,000ใช่ไหมฮะ
1: ก็ข้างหลังเคยบอกว่า700กว่าตอนนี้ผมจะเพิ่มไปแล้ว
0: คือเราไม่มีการสมัครเป็นสมาชิกคือไม่ต้องเสียเงินนะไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดเพียงสมัครเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลให้ชัดเจนตรงซองจดหมายมาเท่านั้นเองว่าขอสมัครเป็นสมาชิกบางคนก็สมัครมาทิ้งเป็น10 คนเลยก็มีพอญาติพี่น้องฟังกันมากก็สมัครกันมาทีเดียวเลยก็ดีเขียนครั้งเดียวได้ทั้งทิ้งตั้ง10 คนอย่างนี้ก็ดีแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเมื่อคืนเนตมาก็ตอบปัญหาแบบประเภทคนที่จะหวังดีแล้วไม่หวังดีก็สุดแต่ก็เขียนมาแบบประเภทที่ไม่ยอมรับความคือไม่แสดงลายมือหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมลงชื่อตัวเองอีกคือไม่แสดงว่าตนเองเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาเขียนมาอาตมาก็เห็นว่าเขาเขียนกันมาเรื่อยๆกันเลยอ่านที่จริงไม่อยากจะอ่านให้ญาติโยมฟังเพราะกลัวญาติโยมนี่จะปั่นป่วนฟังแล้วจะมีความคิดไปคนละแนวจะทำให้ท้อถอยหรือจะทำให้ไม่พอใจในการถ้าคนที่รักธรรมะคนที่ฟังธรรมะจนเข้าใจอะไรดีแล้วตลอดมาก็จะไม่แสดงอาการไม่ถูกใจกับผู้ที่เขียนมาก็จะทำให้มีอารมณ์ในเวลาปฏิบัติสมาธิอาตมาก็เลยไม่ค่อยอ่านถือถ้าอ่านกันในวงกันแคบๆตอนนั้นเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขพวกเรามองเป็นกระจกเงามองความชั่วตัวเองมองความบกพร่องตัวเอง ก็ไม่ได้คิดไปถึงมองถึงผู้เขียนว่าไม่ดีอะไรถือว่าผู้เขียนก็มีสิทธิ์ที่จะเขียน เขามีสิทธิ์ที่จะต่อว่าเราได้ทุกรูปแบบเพราะใครจะไปห้ามเขาได้เมื่อเขาเขียนมาเขาจะเขียนด่าเขียนว่าเขียนแช่งชักอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนเขียนมีสิทธิ์ที่จะเขียนได้สมบูรณ์เลยแต่ว่าน้ำใจที่เขาจะเขียนออกมานั้นเขาออกมาจากจิตใจของเขาอย่างไรเขาจะเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของคนเขียนแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเขียนได้จริงๆอันนี้ ก็ดีเหมือนกันอ่ะโบราณเขาก็บอกแล้วคนรักโยมผู้หญิงเขาเคยพูดในธรรมะว่าคนรักเท่าพื้นคนรักเท่าพื้นหนังคนที่จะรักเราในเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสื่อโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องมีเบรกอยู่ละมีอุเบกขาละจะไปดีใจก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้คนรักเราเท่าพื้นหนังคนชังเราเท่าพื้นเสื่อพื้นเสื่อมันใหญ่กว่าพื้นหนังใช่ไหมฉะนั้นคนรักเรามีน้อยเดียวเนี่ยไม่มีมากละเรารักเราก็แล้วกันใครไม่รักเราก็แต่คนชังเท่าพื้นเสื่อเราก็อยู่กับโลกได้โอ้ธรรมดาโบราณเขาบอกไว้แล้วว่าคนรักมีนิดเดียวคนน้อยจะคนโกรธคนเกลียดเราจะต้องมีมากยิ่งเราทำความดีนี่คนตรงกันข้ามก็ยิ่งมีความริษยาไม่อยากจะให้เราทำความดีเพื่อไม่ให้อยากเกินกันไปหรือบางทีก็ตรงกันข้ามก็มีเป็นทำนองนี้ก็เรื่องเป็นธรรมดาของโลกีวิสัยคนเราเกิดมาแล้วมันเป็นสัตวะเป็นผู้คล้องนะคล้องอยู่ในชื่อในเสียงในสรรเสริญในความสุขก็ต้องเอาไปเป็นอารมณ์ตัวเองเขาก็ทุกข์เขาคนเดียวเหมือนคนริษยาเขาเนี่ยลองริษยาเขามันก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวมีเหมือนริษยาก็เป็นไฟพยาบาทไฟอาฆาตไฟเล่าร้อนอยู่ในอกไม่มีความสุขเลยคนที่เกิดมาริษยาคน ริษยาคนนินทาคนเรานี่ไม่มีความสุขคนที่ไม่ริษยาใครไม่มีนินทาใครไม่ให้ร้ายใครนั้นคือบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์คนที่ไม่ริษยาใครและไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามพุทธศาสนาเรียกว่าละชั่วทำดีใจบริสุทธิ์อันนี้ถึงว่าละชั่วทำดีใจบริสุทธิ์เรียกไม่ริษยาใครไม่พยาบาทอาฆาตใครแล้วก็เรียกว่าไม่ประทุษร้ายผู้อื่นไม่นินทาผู้อื่นนั่นแหละอันนี้ญาติโยมก็จะต้องทำใจลองกระทบดูเขากระทบดูเป็นไงใจเราหวั่นไหวเป็นทุกข์ไหมเราลองดูถ้าใจเรายังเป็นทุกข์หวั่นไหวแสดงว่ากรรมฐานเราจะยังเป็นกรรมฐานที่ไม่มั่นคงยังตั้งจิตไม่อยู่บางคนบอกไม่ได้ชมได้อย่างเดียวติไม่ได้โกรธทั้งที่รู้ว่าตนเองไม่โกรธเป็นทุกข์ก็ไม่ยอมบอกไม่ได้ต้องติไม่ได้อย่างเดียวเพราะขอทำความดีแล้วต้องการให้คนอื่นชมไม่ต้องการให้คนอื่นติคือจะกินแต่ยาหอมยาลมอยู่เรื่อยไม่ยอมกินยาขมเลยอันนี้มันก็ธรรมดานะเผื่อโรคมันแรงขึ้นมาเราก็ต้องกินยาทิ้งยาดมทิ้งยาลมไปกินยาขมมันก็อาจจะหายได้เพราะกิเลสเนี่ยมันต้องการมันต้องการสิ่งที่หอมหวนน่ะต้องการสิ่งนุ่มๆ นิ่มๆหอมหวนชวนอร่อยอร่อยทั้งนั้นชวนสัมผัสทั้งนั้นแต่มันไม่ชอบของประเภทตรงกันข้ามคือของขมหรือของที่ไม่มีกลิ่นหอมหวนอย่างนั้นฉะนั้นถึงว่าเราเอาอันนั้นมาแล้วก็กิเลสมันก็ดับไปเอาสิ่งขมๆสิ่งที่มันไม่หอมหวนเข้ามากิเลสมันก็หนีไปดังนั้นจึงว่าเราก็จำเป็นจะต้องอดทนทำความดีเพื่อบูชาความดีทำความดีเพื่อให้ตนเองรู้ว่าตนเองทำดีแล้วก็ละบาปก็ให้รู้ว่าตนเองละได้จริงบาปนั้นหมดจากใจเราไปได้ก็คือเรามีความสุขใจจริงทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นในเมื่อเราละบาปได้แล้วก็รู้ว่ากายเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ทุศีลของตัวเองแล้วก็ใจบริสุทธิ์นี่ถือว่าหัวใจของพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เมื่อคืนนี้พูดไปแล้วพออ่านจดหมายจบบางคนก็บอกแม้พอตอนจบได้ฟังทางอาจารย์บางคนโทรมาบอกว่าฟังตอนจดหมายจบก็เลยเราก็โทรศัพท์มาที่วัดเราก็เลยต้องอ่านไปเอาจดหมายมาอ่านให้ใหม่อ่านตั้งแต่ต้นในฟังใหม่เขาก็ขำหัวเราะก็ดูแล้วก็แต่แล้วเมื่อเช้านี่ทางบุรีรัมย์ทางจังหวัดชัยภูมิโยมที่ชัยภูมิโทรศัพท์ทางไกลมาเลยพอดีตอนเช้าก็เลยเดินลงไปเดินเล่นดูงานที่เขาทำอยู่ทางในโรงครัวนั้นเขาก็ไปตามมาให้มารับโทรศัพท์ก็ช้านะโทรศัพท์ทางไกลก็โยมก็ไม่ได้บอกชื่อว่าชื่ออะไรไม่ได้ถามกันเขาก็เดินมารับโทรศัพท์แกก็บอกว่ารายการเนี่ยฉันฟังแล้วก็ชอบใจอยากจะให้จัดเรื่อยๆไปอย่าเพิ่งเลิกนะเพราะว่าญาติพี่น้องฉันนี่ฟังกันมากเหลือเกินตั้งใจคอยฟังกันตอนนี้ก็คงจะฟังน่ะบอกตั้งใจคอยฟังกันจริงๆแม้แต่น้องเนี่ยไปเป็นนางพยาบาลไปเอารถถีบไปที่ไหนก็อุตส่าห์เอาวิทยุใส่ท้ายรถไปจะไปบอกให้คนอื่นเขาฟังด้วยตอนนี้กำลังเก็บเงินเก็บทองอยากจะมาเที่ยววัดสังฆทานอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งหนีเหมือนอาจารย์บุญส่งนะกลัวเราจะหนีอีกรายการนี้จะหมดคนพูดแต่ถ้าจะมาไปก็คงหยุดกันรายการนี้ก็ถ้าล้มไปคนหนึ่งก็คงหมดแหละก็คงไม่มีใครจะมาพูดกันแต่เราอย่าเพิ่งไปท้อถอยสิเขาบอกไม่เป็นไรโยมไม่ต้องกลัวหรอกแกบอกแกก็ดีใจงั้นตั้งใจฟังกลัวจะไปหวั่นไหวกับคนที่เขียนมาความจริงจดหมายเขาเขียนมานานเลยแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ออกอ่านบางฉบับเนี่ยถือว่าเป็นเขาไม่ประสงค์ดีกับเราก็มีบางคนเนี่ยถามเพื่อทำลายก็มีถามเพื่อให้เกิดปัญหาก็มีอะไรเงี้ย

หรือบางคนมติโดยแบบใจไม่เป็นไม่เมตตาไม่ได้คิดจะร่วมงานกับเราก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าอ่านไปให้อารมณ์โยมทำไมสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เป็นมงคลก็ไม่ให้โยมได้ยินสิ่งที่เป็นมงคลก็โยมได้ยินก็เป็นสุขใจทุกคนเนี่ยแค่อ่านจดหมายไปนี่กระทบกระเทือนไปหมดเลยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นมงคลสำหรับชีวิตพวกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาออกอ่านเรียกว่าเรามียาดีกินแล้วเนี่ยเราเอายาพิษมาหยดสักหยดเดียวยาพิษก็ถูกทำลายหมดเลยยาดีก็ถูกทำลายหมดใครเอาไปกินก็ตายแน่นอนงั้นหมอที่ประกอบยาดีเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเอายาพิษเข้าไปใส่ก็หมายถึงฆ่าคนไข้ให้ตายเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอาตมาก็ไม่อยากเอาไปให้ญาติโยมรู้ก็บอกไม่เป็นไรรับรองอาตมาจะทำต่อไปไม่ต้องกลัวถ้าญาติโยมยังฟังอยู่อาตมาก็พูดอยู่นั่นแหละพูดจะเป็นคนฟังหรือคนเดียวแหละคือเรามาปฏิบัติธรรมะเราก็คิดถึงญาติพี่น้องเราญาติโยมอยู่ไกลๆว่าทำไงจะรู้ธรรมะกันบ้างทำไมจะรู้วิธีทำสมาธิสงบใจกันได้บ้างเราก็คิดห่วงคนอื่นว่าเขายังไม่รู้ไอ้ตอนเราไม่รู้เราก็แหมมันไปคว้าเอาแต่สิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์เสียมากกว่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เรื่องร่างกายเรื่องเนื้อหนังมังสาไปยึดมั่นถือมั่นแต่แก้วแหวนเงินทองวัตถุอย่างเดียวไม่ได้คิดเลยว่าธรรมะนั่นประเสริฐเลิศกว่าที่เอาตายแล้วเอาไปได้เราก็มาคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราแหมนี่ถ้าว่าคนไม่รู้ตายไปก็เหมือนกันหมดทุกคนเลยอาตมาจะคิดว่าทำไงเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ทำงานที่จะช่วยคนได้กว้างได้มากขึ้นถึงแม้ว่าเราก็ไม่สามารถจะเดินไปให้พบกับญาติโยมแนะนำวิธีสึกกรรมฐานให้ได้ทุกบ้านก็ใช้กระจายเสียงและใช้วิทยุนี่เนี่ยที่เป็นเครื่องส่งไปทำให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้รู้วิธีการฝึกประพฤติปฏิบัติกันไปถึงจะไม่บรรลุพระนิพพานกันในชาตินี้ทุกคนแต่ก็ขอให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในกองกุศลหรือว่ามีความสุขร่มเย็นจิตใจกว่าเดิมก็พอใจแล้วฉะนั้นเรื่องพวกนี้อาตมาก็มีความตั้งใจอย่างนี้มาทำงานมาเนี่ยบวชมาตั้ง21ปีเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังบวชมีบาตรลูกเดียวทุกวันนี้ก็ยังมีบาตรลูกเดียวมีกฎคันหนึ่งมีผ้า3ผืนก็ยังไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยยังไม่มีเงินฝากธนาคารเลยสักบาทเดียวเงินก็เป็นเงินของวัดทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนี่ใครจะเขียนจดหมายมาในแง่ไหนจะมาก็ถือว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกที่เขาติเตียนนั้นได้เพราะเรายังทำความดีอยู่เราก็ยังไม่ได้ทำเสียหายอะไรเงินทองเราก็ไม่เอาเราก็ไม่ได้ถือมาตลอดถ้ามีอะไรบกพร่องเราก็มีหมู่คณะเป็นผู้คอยตักเตือนเราอยู่มีญาติโยมทายกทายิกาเนี่ยเขาคอยเตือนอาตมาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ก่อนบางคนมานั่งเฝ้าเลยนะเขาไม่ให้คุยเลยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมานั่งทั้งคืนเลยนะทายิกาเขาไม่ยอมให้พูดหรอกกับผู้หญิงเขากลัวว่าสมภารหนุ่มๆเนี่ยบวชแล้วก็สึกจนหมดเพราะแต่ผลที่สุดบอกโยมไม่ต้องมานั่งเฝ้าหรอกอาตมามาบวชนี่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหรอกคนเรานะมันอยู่ที่จิตใจหรอกงั้นพ่อแม่เขายังไม่มาขัดขวางอะไรเลยคือคนบางทีก็ไม่เข้าใจกันน่ะคือไปมองคนละแง่น่ะถึงตอนนั้นเราก็รู้ว่าเรานี่ถือที่เราบวชมานี่เราก็บวชเพื่อบุญกุศลจริงๆเราก็รักที่อยากจะทำบุญกุศลแล้วก็ชอบพระที่เสียสละคือเราศรัทธาพระตั้งแต่ยังไม่บวชมาคือศรัทธาพระที่ทำงานเพื่อศาสนาบวชและประเภทที่ว่าตั้งใจเป็นพระจริงๆประเภทที่ไม่กอบโกยไม่เป็นพระโลภมากเนี่ยอาตมาตรงคนนี้เองตรงใจเรา
สภาพแสดงความโลภออกมานี่เราไม่ตรงใจเลยเราไม่ศรัทธาเลยพระที่โลภมากคือพูดง่ายๆเถอะถ้าลองบวชแล้วหวังเอาเงินเอาทองมาเป็นของตัวแล้วไม่เกิดศรัทธาเลยคือเรียกว่าเราศรัทธาตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าบวชแล้วไม่เอาอะไรเนี่ยเสียสละเท่าไหร่ยิ่งศรัทธาฉะนั้นที่อาตมาได้ไปพบหลวงพ่อสว่านเนี่ยอาตมามองเห็นว่าท่านเป็นพระไม่เอาอะไรทำงานเพื่อประโยชน์กับสังคมไม่มีเงินไม่มีทองส่วนตัวเป็นผู้ที่ทำให้กับบุคคลอื่นจริงๆแล้วก็เลยเกิดศรัทธาอย่างนั้นศรัทธาตรงที่ไม่โลภนี่จะนั่นเองหรือถ้าเกิดมีพระโลภเนี่ยอาตมาคงลำบากในที่เราจะหาครูบาอาจารย์ได้ก็คงจะต้องเดินล่อนเล่หาครูบาอาจารย์เพราะว่าเราอยากได้พระที่ไม่โลภนั่นเองบางคนเขาบอกไม่โลภเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เราไม่มีความเชื่อเพราะว่าเรามีความเห็นตรงกันข้ามถ้าไม่โลภก็ต้องแสดงออกมาถึงการไม่โลภฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องเข้าใจกันนะเราบางคนไม่เข้าใจแสดงควังแวบเดียวนะควังแวบเดียวไม่เคยนั่งสมาธิเลยเนี่ยบางคนไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยนั่งกรรมฐานเลยก็ไม่รู้เรื่องอะไรคนเราพอนั่งกรรมฐานเนี่ยมันคนละมุมคนละแง่เลยนะความคิดคนเราเนี่ยไอ้แต่ก่อนเนี่ยเราเรียนรู้อะไรก็สุดแล้วแต่จะเรียนรู้อะไรก็นึกว่าตัวเองฉลาดคนเดียวหรือคนอื่นรู้ไม่เท่าทันตัวเองอยากจะสอนคนอื่นแต่พอมาทำกรรมฐานมากๆขึ้นมาเห็นตัวโง่ตัวเองก็แปลกไอ้ตอนที่เราเรียนรู้เรานึกว่าเราฉลาดแต่พอมาทำกรรมฐานไม่ต้องอ่านต้องเรียนอะไรกลับมาเห็นตัวโง่ตัวเองมันยิ่งทำไปมันยิ่งเห็นโง่ตัวเองมากขึ้นเลยยิ่งปฏิบัติไปนี้มันโง่ขนาดนี้หรือมันเลวขนาดนี้เหรอโอ้จิตใจเรานี่มันโง่มันเลวขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งทำไปมันยิ่งเห็นความโง่ตัวเองเห็นความเลวตัวเองแต่ถ้าตอนยังไม่ปฏิบัติเนี่ยมันดีทั้งหมดแหละมันยกย่องตัวเองยกหูชูหางนึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนึกว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นมันไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันพูดยากนะแต่ถ้าญาติโยมคนใดได้ที่ธรรมะได้พูดนี่ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าโยมได้มีธรรมะคุ้มครองจิตใจเราบ้างแล้วเรียกว่าเป็นผู้มีความละอายต่อบาปบ้างแล้วเป็นคนไม่ดื้อแล้วกับสร้างทางด้านการสร้างกุศลเนี่ยพวกนักกรรมฐานเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำถูกหลักนะถ้าทำถูกหลักกรรมฐานนี่ยิ่งทำยิ่งเห็นตัวเองโง่ที่เห็นตัวเองเลวแล้วเห็นว่าโง่ว่าเลวไอ้โง่มันก็ยิ่งออกไปไอ้เลวมันก็ยิ่งออกไปแต่ถ้าทำแล้วหาว่าตนเองดีตนเองไม่เลิศประเสริฐมันยิ่งความชั่วยิ่งเข้ามาอุปกิเลสวิปัสสนูกิเลสเข้ามาแขวงโดยไม่รู้ตัวเลยมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ให้มั่นใจกับโยมอาตมาว่าเรื่องการที่เราจะทำงานนี่โยมไม่ต้องกลัวพวกเราจะไม่ท้อถอยอุปสรรคเล็กๆน้อยเราไม่ได้ท้อถอยเลยก็ทำงานกันไปสม่ำเสมอถือว่าเป็นยากำลังให้พวกเราทำให้พวกเรามีเหตุผลมากขึ้นทำให้พวกเราได้รู้จักจิตใจคนหลายๆรูปแบบมากขึ้นว่ามนุษย์เรานี่มีหลายๆรูปหลายแบบมันก็ดีเหมือนกันมองโลกในแบบว่างเปล่าบ้างก็ดีพระพุทธเจ้าก็สอนให้อนนท์บอกอนนท์เธอยงมองโลกแบบว่างเปล่าอย่าได้ยึดว่ามันมีตัวมีตนมีเรามีเขาถ้ายึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันก็เกิดทุกข์กับโลกกังวลกับโลกห่วงใยกับโลกสงสารอยู่กับโลกไม่ตัดใจความยึดถือตัวตนไปได้เราลองปฏิบัติดูก็ดีเหมือนกันไปมองโลกกว้างๆแบบประเภทไม่มีอะไรเหลือเลยสักชิ้นเดียวโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นของว่างเปล่าทั้งหมดแม้แต่กายกับใจเรารูปนามก็ว่างเปล่าโลกทั้งโลกนี่ก็ว่างเปล่าทั้งหมดใจมันก็สบายเย็นสงบเหมือนไม่มีอะไรเป็นของตัวพอละตัวตนได้ละความยึดถือได้ละความโลภได้มันก็เป็นสุขใจไอ้ที่มันหนักตึงอยู่ทุกวันเนี่ยมันเอาตัวตนไปหนักอะสิมันยึดมั่นถือมั่นความรู้ตัวเองความเห็นตัวเองยึดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเนี่ยมันจึงได้เป็นกายหนักใจหนักอยู่นั่นเองไม่เป็นคนใจเบากายเบาไม่บรรลุอะไรได้เลย
อันนี้เรื่องสำคัญนะใครจะเขียนมาชมมติก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องไปถือเขาให้เขาเขียนมาแต่เขาขยันเขียนดีแสดงว่าเขาฟังแล้วนะรายการที่คนจะฟังได้ก็จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามยันตีห้าเนี่ยบางคนบอกพอตีห้าตื่นแล้วตื่นก็หมดรายการพอดีสเปสตาพอดียังมีคนเขียนไหมนะว่าตรวจทำไมสเปสตาทำไมได้อะไรเนี่ยทำไมไม่อ่านก็คล้ายๆว่าไม่ต้องการให้เราพวกเราทำความดีเลยตรวจทำไมจะได้ผลแค่ไหนตรวจให้เสียงไพเราะหรือไงหรือติดเสียงอย่างไรเนี่ยคนก็หาว่าพวกเราติดเสียงคนเราในไปพระนิพพานเนี่ยมีอุบายไปตั้งหลายทางนะคนที่จะไปพระนิพพานนะไม่ใช่เข้าไปทางเดียวกันทุกคนนะไม่ใช่เถนตรงนะหรือไม่ใช่เถนสองบาทหรือไม่ใช่เถนแตงโมนะมันไปหลายอย่างเถนสองบาทเถนแตงโมเถนตรงเขาว่างั้นเราก็ต้องเข้าใจอะไรนะการฟังธรรมบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยต่างกันมากพระบางองค์นี่มีจริตต่างกันคนเราพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนคนได้สมบูรณ์แบบอาตมานึกเลยไม่เคยนึกว่าใครจะสอนเก่งยังไงอาจารย์องค์ใดที่ว่าสอนเก่งๆไงอาตมาก็สอนไปแนวเดียวแนวตัวเองเท่านั้นเองตัวเองชอบยังไงสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้เป็นสัพพัญญูยุตยานเป็นครูผู้วิเศษที่สอนคนได้ทุกรูปแบบเลยใครจะมีโทสะจริตมีโมหะจริตมีราคะจริตมีศรัทธาจริตมีวิตกจริตมีพุทธจริตพระพุทธเจ้าสอนได้ทุกจริตเลยแล้วก็สามารถทำให้บุคคลพวกนั้นพ้นจากอุปนิสัยนิสัยที่หน่อเนื่องอยู่ในสันดานนั้นถูกกระเทาะหรือถูกขัดเกลาออกไปทิ้งได้ทำให้ทุกคนบรรลุหมดความห่วงใยในตัวตนได้หมดความสงสัยในตัวตนได้หรือสงสัยในธรรมได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ฉลาดสอนได้ทุกคนรูปแบบใครมาไงสอนได้แบบชาวนามาชวนพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นเพื่อนกับชาวนาได้แล้วผลที่สุดแล้วอริยสัจสี่ให้ทีหลังได้คนตกเบ็ดอวดตัวเองว่าเป็นอริยะเจ้าเนี่ยเป็นอริยะเนี่ยชื่ออริยะอย่างเงี้ยแต่ทำบาปพุทธเจ้าก็ฉลาดในการถามชื่อพระกัสสปะมาถามว่าท่านมหากัสท่านผู้นี้ชื่อว่าอะไรอย่างไรเนี่ยทั้งที่พุทธเจ้ารู้จักชื่อเลยทำไมพุทธเจ้าทำเป็นไม่รู้จักชื่อเนี่ยพุทธเจ้านี่มีอุบายสอนฉลาดมากนะพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตแล้วว่าบุคคลนี้ชื่อว่าอริยะต้องการให้พระพุทธเจ้าถามว่าตนเองชื่ออะไรตนเองจะได้โอ้โอดว่าเรานี่เป็นชื่อว่าอริยะอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐต้องการให้พระพุทธเจ้าถามพระเจ้าก็ไม่ถามพระเจ้าถามออกอุบายถามพระกัสสปะก่อนดูก่อนท่านผู้นี้ชื่อว่าอะไรกระหม่อมฉันชื่อพระมหากัสสปะพระเจ้าค่ะแล้วองค์รองต่อไปชื่ออะไรชื่อพระสารีบุตรพระเจ้าค่ะองค์นั้นล่ะชื่อพระโมคคัลลาพระเจ้าค่ะองค์ต่อไปชื่ออะไรชื่อพระอานนท์พระเจ้าค่ะองค์อื่นก็ตอบชื่อตัวเองถูกหมดในอริยะก็กำลังตกเบ็ดอยู่นี่ตกเบ็ดหาปลาอยู่ก็นึกในใจว่าทีถามชื่อเราจะบอกเลยล่ะเรามันชื่อประเสริฐกว่าเขาทั้งหมดอะพวกนั้นยังใช้ไม่ได้ชื่อยังไม่ประเสริฐเรานี่เป็นชาติลามเป็นวรรณะสูงเป็นคนมีความรู้สูงเป็นวรรณะสูงต้องถามแล้วเราจะตอบเลยก็นึกในใจอยากจะให้พุทธเจ้าถามตัวเองจะได้ตอบว่าตัวเองนั้นมีชื่อสูงว่าอริยะธรรมดาคนพราหมณ์นี่ก็ถือว่าคนที่จะชื่อได้ดีได้เนี่ยจะต้องเป็นคนตระกูลสูงเช่นคนอินเดียทุกวันนี่เขาชื่ออะไรชื่อศิวะอะไรชื่อคล้ายพระเจ้าอ่ะชื่อกันกฤษณะอะไรเงี้ยกฤษณะทั้งนั้นน่ะกฤษณะนี่พระผู้เป็นเจ้าใหญ่ไงศิวะอะไรต้องลงมีลงห่างๆใกล้ๆเคียงๆกับพระศิวะพระกฤษณะใช่น่ะถือว่าแต่พวกที่ชื่อได้เนี่ยต้องเป็นคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำเนี่ยไม่อาจเอื้อมเลยต้องชื่อไปอย่างอื่นเลย เสร็จแล้วตอนนี้พุทธเจ้าก็เลยถามว่าอ้าวท่านชื่ออะไรได้จังหวะเลยข้าพเจ้าชื่อ

0: ชื่อว่าอาริยะโอ้โหท่านชื่อว่าอาริยะเหรออาริยะแปลว่าอะไรอาริยะแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐที่เป็นเจ้าค่ะประเสริฐอะไรนะประเสริฐในชาติในตระกูลประเสริฐในนามอันนี้ครับชื่อเป็นมงคลบอกว่าดูก่อนท่านอาริยะผู้มีชื่ออันประเสริฐนะครับคำว่าประเสริฐในทางของบัณฑิตมาเสกในทางบัณฑิตและนักปราชญ์บรรพบุรุษเนี่ยแล้วผู้ที่ประเสริฐนั้นคือเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่เบียดเบียนไม่ทุบตีไม่ให้ร้ายสัตว์อื่นแล้วนั้นชื่อว่าเป็นอริยะบุคคลที่ยังฆ่าสัตว์แต่ชีวิต ยังเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอยู่นั้นชื่อไม่ชื่อว่าเป็นอริยะฉะนั้นเธอก็คงจะเป็นอริยะแต่เพียงชื่อแต่ผู้ที่เป็นอริยะจริงๆนั้นโดยแท้โดยการปฏิบัติธรรมนะคือการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นชื่อว่าอริยะ โออริยะทิ้งคันเบ็ดเลยอริยะทิ้งคันเบ็ดได้ฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันเลยจึงได้ละอายใจว่าโถแต่ก่อนเล่นเรานึกว่าเราฉลาดจริงๆพอมาได้ยินควัง รู้ว่าตนเองไม่มีอะไรดีเลย พอมาเห็นกิเลสตัวเองอนุสัยกิเลสตัวเองเป็นโสดาบันแล้วจึงได้รู้ว่าโง่แม้เราโง่เราหลงมาเส้นนานแล้วเราติดอยู่ในรูปในเสียงในชื่อตัวเองว่าอริยะนี่เองแท้ที่จริงอริยะก็คือตัวปฏิบัติธรรมผู้มีจิตใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงได้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นบรมครูของเราน่ากราบไหว้โอ้พระโมคคัลลาภาษาดีบุตรพระมหากัสสปะนี่ท่านประเสริฐกว่าเรามากมายมันประเสริฐด้วยการประพฤติปฏิบัติละโลกกฎหลงนี่เองนี่อริยะโชคดี อริยะคันเบ็ดอริยะตกเบ็ดมันเป็นอริยะแต่เพียงชื่อแต่จิตใจนั้นยังไม่ได้เป็นอริยะอันนี้ถึงว่าคนเราจะต้องพัฒนาจิตใจนะไม่ใช่พัฒนาแต่คันเบ็ดอย่างเดียวที่อาตมาเห็นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาคันเบ็ดนะไปในป่านู้นนะไปจนถึงขวางไปจนถึงขวางไม่อายไปจนลำน้ำกกที่ว่าเป็นลำน้ำกกที่เป็นป่าเขาเมื่ออาตมาเคยไปขวางอยากจะไปเที่ยวดูเนี่ยพอไปคราวนี้โอ้โหเขาพัฒนาคันเบ็ดจริงๆคันเบ็ดอย่างราคาแพงๆอะไรที่เขาแบบประเภทคันเบ็ดต่างประเทศน่ะแบบหมุนได้อะไรได้คลี่ได้อะไรเงี้ยเขาไปตกอยู่ที่ลำน้ำกกมันเยอะมันเลยนี่ก็อริยะคันเบ็ดเขาพัฒนาคันเบ็ดเบ็ดอยู่ตามบ้านนอกเขาใช้ราคาดีๆคนเราจริงๆมันก็เข้าใจอย่างนั้นนะพัฒนาได้แต่ทางโลกธรรมะไม่เอาธรรมะไม่ยอมให้เข้าหูบิดหนีคือไม่ยอมให้เข้าหูไม่ยอมให้เข้าตาทั้งหมดคือพยายามจะหลบจะหลีกอย่างเดียวกลัวโลกจะหายกลัวกิเลสจะไปจากเราตอนนี้ธรรมะเราต้องควังนานๆต้องเพียรทำแต่ความสุขยิ่งกว่าความสุขนี่คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองความทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์ของคนเรามีความห่วงความกังวลนั่นเองคนเราลองมีความห่วงความกังวลทำอะไรก็เป็นทุกข์ถึงจะมีเงินมีทองอย่างไรก็เป็นทุกข์ตัดความกังวลความห่วงได้นั้นไม่เป็นทุกข์เลยฉะนั้นเรื่องศาสนาพุทธสอนให้ทุกคนดับทุกข์ละทุกข์บำเพ็ญสุขเท่าที่จะทำได้ตามแต่กำลังสติกำลังสมาธิกำลังศรัทธาของเราแล้วก็ถ้ามีจดหมายอะไรดีๆก็จะมาอ่านให้ก็มีวันนี้ก็คงจะอ่านเพื่อพักเสียงบ้างเล็กน้อยแล้วก็ญาติโยมก็เขียนกันมาก็คงจะคอยว่าจะถึงปัญหาของญาติโยมเมื่อไหร่บางทีก็เห็นญาติโยมว่าที่สี่ไปแล้วไกลๆก็ไม่ค่อยได้ยินแต่นี้เราจะอ่านแต่ตอนต้นก็มีเลยเวลาพูดน้อยนิมนต์ท่าน
1: ครับก็มาจากโยมมารีทับทิมไทยก็ถามปัญหามาข้อหนึ่งบอกว่าการที่สวดมนต์อิติปิโส108จะได้อานิสงส์อย่างไร

อันนี้เป็นพุทธานุสตินะการสวดมนต์นี่คือเราสวดไม่ใช่สวดเอาแต่ปากให้ท่องได้อย่างเดียวนะเราต้องมีใจรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์นั้นคือจิตน้อมไปสู่อารมณ์การน้อมให้เกิดนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในเฉพาะหน้าเราหรือเกิดขึ้นในใจของเราเราสรรเสริญคุณพุทธเจ้าอิทธิวิโสสามจบนี้สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าตอนหนึ่งสวากขาโตสวากขาโตนั้นสรรเสริญคุณของพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นดีเลิศประเสริฐไม่เกี่ยงไม่งอนไม่มีแง่ไม่มีมุมเป็นสอนไปในท่ามกลางบริสุทธิ์ทุกอย่างเราก็ทำความใจยินดีในการบริสุทธิ์

0: แล้วก็ทำความใจยินดีในการบริสุทธิ์ในการสวดแล้วก็สาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมดีแล้วศีลก็ดีบริสุทธิ์สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นผู้เดินทางคือองค์มรรค8คือโสดาบันโคโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคาไปจนถึงพระอรหันต์ก็เราทำความดีใจโอ้เราได้ระลึกถึงพระอรหันต์ผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าก็ทำความดีใจระลึกอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับเราคิดถึงพ่อแม่เราเนี่ยว่าแม่พ่อแม่เรานะต้องอุ้มท้องเรามาตั้งแต่9เดือน8เดือนลำบากลำบนมาเหลือเกินกว่าจะเลี้ยงเรามาโตเท่ามาทำมาหากินได้โตมาถึงตอนนี้ได้เนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยลำบากเหลือเกินนะต้องห่วงใยต้องเอ็นดูเราต้องเลี้ยงเราทุกสิ่งทุกอย่างแม้คุณของพ่อแม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเอาพ่อแม่มาเป็นเลี้ยงเราเหมือนกับพ่อแม่เราเลี้ยงพ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงเราได้เลยเราก็ระลึกถึงคุณท่านว่าเราท่านให้เราทุกอย่างหูตาจมูกลิ้นกายใจการศึกษาทรัพย์สมบัติทุกอย่างก็ทำเพื่อให้ลูกเท่านั้นเองเราก็มาระลึกถึงคุณแม่ก็เลยซาบซึ้งใจโอ้แล้วก็เลยเป็นอย่างนั้นเจริญพุทธคุณธรรมคุณก็เหมือนเรานึกถึงบุญคุณพ่อแม่นั่นเองเพื่อจิตใจมันจะได้เบาบางละกิเลสไปได้ขณะที่เราลึกนั้นจิตของเราก็จะว่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตใจเราก็ปล่อยวางได้ก็จะทำให้เราได้ธรรมะเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็เป็นอนุสติอยู่ในขั้นอนุสติกรรมฐานเหมือนกันก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันถ้าเราทำใจสงบได้แต่ต้องทำใจน้อมไปให้ระลึกให้รู้ให้เข้าใจอันนั้นนะจึงจะได้เกิดประโยชน์เกิดสติปัญญาได้
1: ครับฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมสมมุนพี่มนนิดบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อช่วยสอนวิธีบูชาพระแล้วก็สวดมนต์ประจำทุกคืนว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างให้สอนตั้งแต่เริ่มจุดเทียนถวายดอกไม้ควรจะสวดอะไรก่อนอะไรหลังบอกดิฉันเป็นคนสมัยใหม่ไปหน่อยเลยไม่มีความรู้ทางนี้ดีพอจึงต้องขอรบกวนหลวงพ่อครับก็สุขใจสอนเรื่องพิธีการ
0: มันอย่างนี้เราไม่ต้องสอนมันก็ได้นะไอ้เรื่องพิธีกรรมมันนะเรื่องการจุดธูปจุดเทียนนี่เราจะจุดยังไงก็ได้ไม่จุดก็ได้คือจะมาใครไม่มีธูปไม่มีเทียนก็สามารถปฏิบัติให้ไปพระนิพพานได้คนที่ไปติดธูปติดเทียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติดีก็ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ธูปเทียนนี่เป็นของสักการะภายนอกนะเราทำกรรมฐานนี่เราไม่ต้องไปติดอยู่ที่ธูปติดเทียนจะจุดหรือไม่จุดไม่เป็นไรจะจุดดอกเดียวก็ได้สามดอกก็ได้แต่ถ้าจุดเป็นกรรมระวังนะควายมันจะลุกไหม้เอาเทียนธูปนี่ก็เป็นอันตรายกับบ้านเรือนนะบางคนนี่กดจีนทิ้งเกิดควายไหม้ทิ้งเพราะเรื่องธูปก็มีจุดตะกำมาเลิศเลยคนที่จุดเผลอไปควายลุกไหม้เลยติดห้องพระแล้วก็ลามไปไหม้บ้านคนอื่นอะไรเงี้ยอันนั้นจึงว่าเราจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ธูปเทียนนี่มันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะธูปเทียนเห็นว่าแสงเทียนนี่ปรากฏขึ้นมาก็เหมือนแสงสว่างของศีลธรรมแสงของธรรมะและมอดดับไปก็เหมือนสังขารร่างกายของเราที่ว่าเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาต้องดับไปสิ้นไปฉะนั้นการจุดธูปจุดเทียนนี่เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาแสงสว่างนั่นเองเพื่อจะได้เห็นว่าแสงสว่างคือดวงปัญญานี่เป็นดวงประทีปนี่มีความสว่างและเกิดประโยชน์อย่างมากความสว่างนี้ทุกคนก็ต้องเคารพต้องการอะไรอย่างนี้มันเป็นความหมายแบบประเภทเปลือกนะที่เราจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เรื่องธูปเทียนพวกนี้การนั่งสมาธิเป็นธูปเทียนในใจที่จุดให้ใจใสสว่างดีกว่าธูปเทียนภายนอกแต่ถ้าเราชอบจุดก็จุดไปเถอะแต่อย่าไปจุดให้มากมายถึงกับควันหายใจไม่ออกก็แล้วกันเอาแค่3ดอกก็พออาตมาเองนี่ก็ทิ้งกับจุดบ้างไม่จุดบ้างคือจุดตามเขา

0: ถ้าที่ไหนเขาให้จุดก็จุดที่ไหนไม่ให้จุดธรรมาก็ไม่จุดอยู่วัดทุกวันธรรมาก็ไม่ได้จุดแต่ถ้าไปเข้าพิธีกรรมเขาให้จุดก็จุดแต่เข้าไปไม่อยากขัดเขาแต่เราก็รู้อยู่ในใจว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้จุดธูปจุดเทียนเลยพุทธเจ้าจะสอนให้พิจารณาขันธ์ห้าอย่างเดียวพอเกิดศาสนาขึ้นมาก็เอาเลยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวสอนให้พิจารณาขันธ์ห้าเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้จักปฏิบัติตนให้เข้าถึงธรรมนั่นเองถึงพิธีกรรมนี่เรามันมายกย่องกันเพื่อให้คนไทยเราได้มีงานทำมากๆขึ้นมาเข้าวัดเนี่ยก็จะได้มีโน่นมีนี่ก็จะเห็นว่าความสำคัญของศาสนาก็มีเหมือนกันแต่เรื่องตั้งโต๊ะมูตั้งอะไรนี่มันเป็นเรื่องไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะพวกเรามาสอนกันก็เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเราก็เรียนรู้ไปก็ดีเหมือนกันพอเราเข้าสังคมเราก็ไม่เซ่อเราก็จะได้ทำอะไรถูกต้องแต่ถ้าเราเรียนแต่ปรมัตถ์ลูกเดียวไม่จุดไม่ตั้งอะไรเลยก็อย่างนี้เราก็เข้าสังคมเขาไม่ได้อย่างอาตมาเองจริงก็เข้าสังคมกับเขาไม่ได้เหมือนกันไม่ทำตามเขาก็รังเกียจไม่จับสายสินไม่รดน้ำมนต์ไม่จุดธูปจุดเทียนจริงมันก็รู้ว่าจะทำไปทำไมนะลงเอยก็คือทำใจให้ดีจริงๆก็ให้เอาสายสินถือก็สินพระก็มีอยู่แล้วจะไปถือทำไมสินได้ใจสินข้างนอกเขาก็ไม่เข้าใจว่าพระไม่ถือนี่ใช่ไม่ได้อีกพระจะต้องทำน้ำมนต์ถือสายสินเขาไม่รู้เรื่องน่ะแต่นั้นมันเดินสวนทางกันนะเรื่องโลกีเนี่ยโยมคนสมัยใหม่นะก็เอาสมัยใหม่ก็แล้วกันธรรมะสมัยใหม่ทั้งนั้นแหละสมัยใหม่ธรรมะเข้ากับคนสมัยใหม่ได้ดีมากคนโบราณข้ามคลื่นจริงๆก็ไกลไปเหมือนกันเนี่ยไปติดเปลือกซะแย่เลยถากไม่ถึงแก่นน่ะติดพิธีกรรมติดการเทศนาก็ต้องให้จับคัมภีร์นะโมตัสสะต้องว่าให้เป็นอะไรนะลืมไปแล้วเมื่อก่อนสมัยเป็นเนนเคยเทศต้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมติดแต่เปลือกอย่างเดียวฉะนั้นเราไม่ต้องเอาอะไรก็ได้ให้พิจารณาร่างกายของเรานั้นเนี่ยเป็นธูปเป็นเทียนเป็นที่บูชาสักการะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเราคล่องใจเราจะจุดก็ได้ไม่เป็นไรกี่ดอกก็ได้อันนี้ไม่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าผิดว่าถูกสมัยก่อนก็ไม่มีหรอกเรื่องธูปเรื่องเทียนเพราะบูชาพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงองค์ปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วก็ถึงพิธีกรรมต่างๆก็ไม่มีอะไรหรอกโยมจะสวดมนต์ก็ได้ไม่สวดมนต์ก็ได้โยมจะสมาทานศีล5เจริญกรรมฐานเลยก็ได้ทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าโยมจะเอาพิธีก็ได้พิธีที่ไหนก็ทำกันก็ไม่ต่างกันหรอกที่วัดเราก็ที่วัดอื่นก็ไม่ต่างกัน
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากแม่ชีผาดพรหมมาก็อยู่อำเภอวังโบดวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกอยากจะได้คาถาถวายทองตัดรูปนิมิตก็คงจะไม่มีให้นะครับ
0: สงสัยโยมคงจะไม่ได้ฟังรายการตั้งแต่เริ่มต้นนะ
1: เป็นแม่ชี
0: โอ้จะไปตัดลูกนิมิตตัดทำไมล่ะคะตัดเอาไปทำอะไรล่ะแม่ชีกรรมฐานนะตัดแล้วนิมิตที่ติดรูปติดเสียงนั่นมันเป็นทำให้ใจเรากังวลลูกหลานนั่นเป็นนิมิตลูกก็เป็นนิมิตหลานก็เป็นนิมิตแก้วแหวนเงินทองและบ้านเรือนนะเป็นนิมิตอดีตก็เป็นนิมิตอนาคตก็เป็นนิมิตถ้าเราไปติดประยุทธ์มีอุปาทานเป็นนิมิตตัดนิมิตในใจสิพุทโธพุทโธแล้วตัดไว้มีสติพุทโธธัมโมสังโฆในคาถาตัดนิมิตนิมิตที่มันทำให้เราเกิดหลงเกิดทุกข์นั้นไอ้นิมิตข้างนอกนั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์ตัดแล้วไม่ตัดมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมเขาหลอกเอาเงินเราล็อกมันไม่พิเศษอะไรหวายตัดลูกนิมิตมันไม่ช่วยอะไรเราได้หรอกเขาก็ไปเอาจากป่าจากดงอะไรไปปลูกก้อนหินเข้ามาทำพิธีสวดพิธีตัด มันก็ไม่มีอะไรหรอกอันนี้เรื่องพิธีกรรมนะไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์เลยไม่ใช่เป็นทางกัสสรู้ไม่ใช่เป็นทางปัญญาเลยเราไม่ต้องไปศึกษาหรอกคาถาตัดนิมิตมันเป็นเรื่องของเรื่องของศาสนพิธีที่เขาจะหาเงินเข้าวัดกันคนก็ไปแย่งลูกนิมิตกันไปแย่งหวายตัดลูกนิมิตอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกกรรมฐานที่วัดสังฆทานฝังลูกนิมิตไม่บอกใครเลยไปนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาก็ทำพิธีกรรมเลยไม่ต้องมีหวายไม่ต้องมีอะไรหรอกทำตามพระวินัยใช้ได้คือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องอาตมาว่าจะเป็นเรื่องงมงายก็ว่าได้นะถ้าศึกษาก็ไปถึงหลักกันแท้จริงๆเรื่องตัดนิมิตเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องมาทำกันที่หลังที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยพุทธเจ้าสอนให้ชี้นิมิตว่านิมิตเนี่ยไม่ชี้ไม่ให้ขาดชี้ให้ตามลำดับไม่ชี้ข้ามไปข้ามมาถือว่านิมิตขาดพระพุทธเจ้ากลัวนิมิตขาดนะว่าการชี้ไม่ถูกต้องเป็นสีมาวิบัติต้องให้ชี้ให้ถูกต้องตามลำดับกันไปเวียนไหนเวียนขวาก็เวียนขวาไปอย่างนี้แต่ไม่ได้สอนให้ตัดเราเพียงแต่ว่าให้รู้ว่ากำหนดนิมิตเครื่องหมายว่าหลักเสาหินหรือหลักหินหรือว่าต้นไม้หรืออะไรแม่น้ำนั้นอยู่ทางทิศใดก็บอกกันทักแล้วองค์นั้นก็ยอมรับอันนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการตัดนิมิตอะไรสมัยโบราณก็ไม่มีอะไรสมัยนี้ก็มาทำกันเองเอานิมิตเอาหวายมาขายกันได้เงินขึ้นมาสร้างวัตถุคือโบสถ์ขึ้นอีกไม่มีคาถาอะไรหรอกตัดนิมิตลูกหลานออกไปอดีตออกไปนั่นแหละถ้าตัดอันนั้นได้จะพ้นนรกจะไปสวรรค์นิพพานได้แต่ถ้าไปเล่นตัดแต่ข้างนอกแล้วก็ไม่ช่วยอะไรได้หรอกเราไม่ได้ตัดจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ความกังวล
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธอุบาสิกาวันนี้จะนำชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารีอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระนางสุมนาราชกุมารีทรงเป็นอุบาสิกาผู้มีอริยธรรมเป็นเครื่องรับรองคุณความสำเร็จที่ทรงเข้ามาเรียนรู้คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจปริญญาบัตรของชาวโลกเป็นเครื่องแสดงวิทยาฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีศักดิ์และสิทธิระดับปริญญาพระชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารีมีปรากฏอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันชาติและอดีตชาติโดยจะขอกล่าวถึงพระชีวประวัติในปัจจุบันชาติที่มีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าพระนางสุมนาราชกุมารีทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลในวันที่พระนางสุมนาราชกุมารีทรงถือปฏิสนธินั้นได้มีกุมารี500คนมาถือปฏิสนธิในตระกูลต่างๆแล้วคลอดจากครรภ์มารดาพร้อมในวันเดียวกันกับการประสูติจากพระครรภ์พระมารดาของพระนางสุมนาราชกุมารีเมื่อเวลามีประสูติการนั้นได้มีหาฝนดอกมะลิตกลงมาจนดอกมะลิทับถมกันสูงจากพื้นขึ้นมาเสมอหัวเข่าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเห็นสุภนิมิตอย่างนั้นก็ทรงปราบปลื้มดื่มด่ำพระทัยว่าพระธิดาของเราคงจะเป็นผู้ได้กระทำอภินิหารคำว่าอภินิหารในที่นี้ก็หมายถึงอำนาจบุญที่สร้างสมไว้จึงตรัสว่าพระธิดาของเราได้ถือเอาชื่อมาพร้อมกับการประสูติแล้วจึงพระราชทานพระนามว่าสุมนาการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชทานนาม แก่พระราชธิดาว่าสุมนาก็โดยทรงถือเอาดอกมะลิเป็นเนมิตกนามเพราะคำว่าสุมนาแปลว่าดอกมะลินี่ก็เป็นที่มาแห่งชื่อของบุคคลเราส่วนหนึ่งที่ถือเอานิมิตหมายในตอนเกิดเป็นการตั้งชื่อให้บางคนก็มีนิมิตหมายในลักษณะเป็นปานก็อาจจะชื่อปานบางคนเกิดมาในเวลาเช้าก็อาจจะชื่อเช้าหรือบางคนเกิดในตอนเที่ยงก็ชื่อเที่ยงเอานิมิตหมายของเวลาเป็นเครื่องตั้งชื่อให้ก็มีหรือบางคนก็เอาชื่อสถานที่ที่ไปเกิดเช่นไปเกิดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเห็นว่าเหมาะสมดีก็เอาชื่อจังหวัดนั้นตั้งให้กับชื่อลูกของตนนั่นก็ถือเอาชื่อจังหวัดเป็นนิมิตกนามซึ่งเรื่องการตั้งชื่อนี่ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรก็ตั้งกันไปแต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงเห็นว่าพระธิดาของพระองค์เมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดาเนี่ยมีดอกมะลิตกลงมาในเวลาเดียวกันจึงถือเอาเป็นเนมิติกนามพระราชทานพระนามว่าสุมนาแปลว่าดอกมะลินั่นเองหลังจากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชทานพระนามแก่พระราชธิดาแล้วได้มีพระบรมราชโองการว่าพระธิดาของเราคงจะไม่เกิดมาเพียงผู้เดียวท่านทั้งหลายจงไปเที่ยวค้นหาดูในเมืองนี้ว่าธิดาของใครบ้างที่เกิดพร้อมวันทันยามกับพระธิดาของเราเมื่อบุคคลทั้งหลายรับพระบรมราชโองการแล้วได้ไปเที่ยวสืบเสาะค้นหาดูก็ได้พบพวกทาริกา500คนที่เกิดวันเดียวกันกับพระราชธิดาจึงรีบกลับมากราบบังคมทูลพระราชาให้ทรงทราบและพระราชาได้ตรัสสั่งให้ผู้เป็นบิดามารดาเลี้ยงดูทาริกาเหล่านั้นไว้ให้ดีโดยเมื่อครบ1 เดือนจงนำทาริกาเหล่านั้นมาหาพระธิดาของเราเป็นนั้นว่าพระนางสุมนาราชกุมารีได้ทรงมีพระนามอย่างนี้เพราะได้ทรงกระทำสักการะใหญ่แล้วตั้งความปรารถนาไว้ในชาติปางก่อนจึงเป็นเครื่องช่วยให้ได้รับผลในปัจจุบันชาตินี้ครั้นการต่อมาพอพระนางสุมนาราชกุมารีมีพระชนมายุได้7พระพรรษาท่านอนาถาบิดกะเศรษฐีได้จัดสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารสำเร็จลงแล้วได้ใช้ให้คนไปกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาที่เมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารก็ได้เสด็จมาสู่เมืองสาวัตถีท่านอนาถาบิดกะเศรษฐีได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมการที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาในเมืองนี้นับเป็นมงคลของข้าพระพุทธเจ้าอย่างมากและเป็นพระมงคลของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงโปรดให้พระนางสุมนาราชกุมารีพร้อมทั้งทาริกา500คนถือเต้าน้ำและดอกไม้ของหอมเป็นต้นไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงสดับคำกราบทูลแล้วตรัสว่าดีแล้วท่านเศรษฐีแล้วพระองค์ท่านทรงกระทำตามที่ท่านอนาถาบิดกะเศรษฐีกราบบังคมทูลฝ่ายพระนางสุมนาราชกุมารีได้เสด็จไปตามพระราชบัญชาพร้อมด้วยทาริกาบริวาร500คนทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นและประทับยืนอยู่ในสถานที่ที่สมควรแก่ฐานะของพระนางพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตามอุปนิสัยของบุคคลเหล่านั้นพระนางสุมนาราชกุมารีเมื่อได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลพร้อมด้วยกุมาริกาบริวาร500คนก็เป็นอันว่าพระนางสุมนาราชกุมารีทรงสดับพระธรรมเทศนา ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งแรกนี้ก็ได้สำเร็จมรรคผลคือได้เป็นผู้สำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาฝ่ายทาริกาอีก500คนกับหญิง500คนตลอดถึงอุบาสก500คนก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลในขณะนั้นเหมือนกันจึงนับว่าวันนั้นเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบลงแล้วได้มีผู้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันถึง 2,000 คนในระหว่างทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาในยังเสด็จไม่ถึงวัดพระเชตวันความสนพระทัยของพระนางสุมนาราชกุมารีเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมว่าจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างระหว่างบุคคล2คนพระนางจึงเสด็จไปทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่างมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีสุมนสูตรคัมภีร์อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตแห่งสุมนวรรคที่4ในสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรว่าด้วยเทวดามีความพิเศษต่างกันด้วยเหตุ5ประการความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีครั้งนั้นพระนางสุมนาราชกุมารีห้อมล้อมด้วยรถ500คันมีราชกุมารี500พระองค์ประทับอยู่เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมแล้วประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทรงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอประทานบรโอกาสหากมีสาวก2คนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาคือมีความเชื่อเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันแต่คนหนึ่งเป็นทายกได้บริจาคทานคือได้ให้ทานอยู่เสมอส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นทายกไม่ได้บริจาคทานคนทั้งสองนั้นเมื่อเวลาตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันเขาจะมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางสุมนาคนทั้งสองนั้นย่อมมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้เป็นทายกผู้นั้นเวลาเป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ได้เป็นทายกด้วยเหตุ5ประการได้แก่1ด้วยอายุ2วรรณะ3สุข4ยศและ5ด้วยความเป็นใหญ่ที่เป็นทิพย์ดูก่อนพระนางสุมนาผู้ที่เป็นทายกคือผู้ให้ทานเวลาเป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ได้เป็นทายกไม่ได้ให้ทานด้วยเหตุ5ประการนี้พระนางสุมนาราชกุมารีทรงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวดามาเป็นมนุษย์อีกคนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันจะมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางสุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ทานเวลามาเกิดเป็นมนุษย์อีกย่อมข่มผู้ไม่ให้ทานด้วยเหตุ5ประการได้แก่1ด้วยอายุ2วรรณะ3สุข4ยศและ5ด้วยความเป็นใหญ่ของมนุษย์ดูก่อนพระนางสุมนาผู้ให้ทานย่อมข่มผู้ไม่ให้ทานด้วยเหตุ5ประการนี้พระนางสุมนาราชกุมารีทรงกราบทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชในพระพุทธศาสนาแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันจะมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางสุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือคนที่ให้ทานเป็นบรรพชิตย่อมข่มคนที่ไม่ให้ทานด้วยเหตุ5ประการได้แก่1มีผู้ขอร้องให้รับจีวรมาก ที่ไม่ถูกขอร้องนั้นมีน้อย

หมายความว่าการที่จะมีผู้ถวายจีวรกับท่านผู้ที่เคยให้ทานมาเนี่ยมีอยู่มากมายกายกองทีเดียวเรื่องที่จะไม่ถูกขอร้องให้รับจีวร นั้นมีน้อยมาก 2. มีผู้ขอร้องให้รับบิณฑบาตมากส่วนที่ไม่ถูกขอร้องนั้นมีน้อยคือการจะรับอาหารบิณฑบาตนี่เรียกว่าบิณฑบาตก็ได้มามากมายเหลือเฟือทีเดียวเรื่องจะขาดแคลนเรื่องอาหารนั้นไม่มี 3. มีผู้ขอร้องให้ใช้เสนาสนะมากหมายถึงว่าเรื่องที่หลับที่นอนที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยเนี่ยมีผู้ยินดีจะถวายให้เรื่องที่จะไม่ถูกขอร้องนั้นไม่มีส่วนมากจะมีแต่ผู้ขอร้องให้ใช้เสนาสนะได้พักในเสนาสนะแห่งนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเป็นต้น 4. มีผู้ขอร้องให้รับเภสัชบริขารเภสัชบริขารก็หมายถึงบริขารคือยาที่เป็นเครื่องบำบัดไข้มากคือก็เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องยารักษาโรคเนี่ยท่านจะถูกขอร้องให้รับมีผู้พร้อมจะถวายกับท่านส่วนที่จะไม่มีผู้ขอร้องนั้นมีน้อยมีแต่คนอยากจะถวายกับท่าน 5. จะอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใดเพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือการกระทำทางวาจามโนกรรมคือการกระทำทางใจอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งเป็นที่น่าพอใจมาให้เป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาให้เป็นส่วนน้อยคือสรุปแล้วผู้ที่เคยเป็นทายกบริจาคทานการกุศลอยู่เป็นประจำนั้นเมื่อได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระแล้วเนี่ยก็ย่อมจะอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4คือจีวรได้แก่เครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตได้แก่อาหารการขบฉันเสนาสนะได้แก่ที่นั่งที่นอนและยารักษาโรคและรวมไปกระทั่งถึงการอยู่ร่วมกับพรหมจรรย์แล้วเนี่ยท่านจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นที่พออกพอใจของเพื่อนพรหมจรรย์ไม่ว่าการจะนำสิ่งของมาให้หรือจะทำสิ่งใดที่ดีนี่ก็กระทำให้ด้วยความเป็นที่พออกพอใจเท่านั้นนี่ก็แสดงให้เห็นถึงผลดีของการบริจาคทานดูก่อนพระนางสุมนาผู้ให้ทานเป็นบรรพชิตย่อมข่มผู้ไม่ให้ทานด้วยเหตุ5ประการนี้พระนางสุมนาราชกุมารีทรงกราบทูลถามตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญถ้าคนทั้งสองคนนั้นบรรลุพระอรหันต์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุพระอรหันต์เหมือนกันจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางสุมนาเมื่อคนทั้งสองนั้นบรรลุอริยผลเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีเหตุแตกต่างกันอย่างไรมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเหมือนกันทั้งนั้นพระนางสุมนาราชกุมารีทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเป็นการอัศจรรย์ข้อนี้กำหนดได้ว่าบุคคลทั้งหลายควรให้ทานควรทำบุญพระบุญทั้งหลายมีอุปการะแก่ผู้เป็นเทวดาแก่ผู้เป็นมนุษย์แก่ผู้เป็นบรรพชิตพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอย่างนั้นพระนางสุมนาบุคคลทั้งหลายควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญทั้งหลายมีอุปการะแก่ผู้เป็นเทวดาแก่ผู้เป็นมนุษย์แก่ผู้เป็นบรรพชิตครั้นพระองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าดวงจันทร์ปราศจากมลทินเคลื่อนไปในอากาศจ้อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีชั้นใดบุคคลผู้มีศรัทธาผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
ย่อมไพโรจน์กว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยการบริจาคฉะนั้นเมฆที่ลอยฟ้องในท้องฟ้ามีสายฟ้าแลบแปลบปราบมีช่อตั้งร้อยแล้วทำให้ฝนตกลงมาหาใหญ่ย่อมท่วมเต็มแผ่นดินทั้งที่ดอนและที่ลุ่มฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นเป็นบัณฑิตย่อมข่มผู้ตรณีด้วยฐานะ5ประการคือด้วยอายุวรรณะสุขยศและเปี่ยมด้วยโภคทรัพย์ฉันนั้นผู้นั้นเวลาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ตามพระพุทธภาษิตหรือพระธรรมกถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วนี้เราจะเห็นได้ว่าการบริจาคทานนั้นหรือการกระทำบุญย่อมได้รับสิ่งอันเป็นผลตอบแทนหรือว่าเป็นอานิสงส์ผลที่ส่งให้อย่างมากมายคือท่านบอกว่าดวงจันทร์ที่ปราศจากมลทินคือหมายความว่าดวงจันทร์ที่ไม่มีเมฆบังเนี่ยเมื่อเคลื่อนไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกคือไม่มีดวงดาวดวงไหนจะมาสว่างมากไปกว่าพระจันทร์แต่ว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไพโรจน์กว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยการบริจาคฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้มีใจเสียสละกับผู้ตรณีคือผู้ตรณีเนี่ยก็จะตกอยู่ในลักษณะเป็นดาวแสงริบหรี่ส่วนผู้ไม่มีความตรณีเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลและก็ด้วยการบริจาคเนี่ยจะเหมือนพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆมาบังเลยสว่างสวยไปทั่วทุกทิศทีเดียวส่วนพระคาถาในช่วงต่อมาที่ว่าเมฆลอยฟ้องในท้องฟ้ามีสายฟ้าแลบแปลบปรับมีช่อตั้งร้อยแล้วทำให้ฝนตกลงมาหาใหญ่ย่อมท่วมเต็มแผ่นดินทั้งที่ดอนที่ลุ่มชั้นใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นเป็นบัณฑิตย่อมข่มผู้ตรณีด้วยฐานะ5ประการหมายความว่าผู้ตรณีเนี่ยจะสู้ผู้บริจาคทานไม่ได้เลยเพราะผู้บริจาคทานนี่จะมีอายุคือจะมีอายุยืนยาววรรณะคือจะมีผิวพรรณผ่องใสสุขะหรือความสุขจะเป็นผู้ที่มีความสุขสบายและจะมียศคืออาจจะได้บริวารยศอิสริยยศหรือเกียรติยศเกิดขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้บริจาคทานจะเป็นผู้มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติคือคนให้ทานเนี่ยจะกลับกลายมาเป็นคนมีทรัพย์สมบัติและที่น่าจะพึงพอใจเป็นที่สุดก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยย่อมจะได้บันเทิงในสวรรค์ก็คือจะได้ไปรับความสุขความสบายในสวรรค์นั่นเหตุที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็หมายความว่าทุกคนที่เกิดมานั้นต้องตายแต่ขอว่าอย่าลืมตายก็แล้วกันเพราะถ้าบุคคลลืมตายแล้วมักจะกระทำความชั่วได้ง่ายถ้าบุคคลไม่ลืมตายนึกถึงความตายอยู่เสมอๆแล้วเนี่ยใจก็จะรักในการกระทำความดีเมื่อกระทำความดีแล้วก็ย่อมจะได้ไปเกิดในสวรรค์นั่นเองสาเหตุที่พระนางสุมนาราชกุมารีทรงมีพระประสงค์จะทรงกราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีความว่ามีคำถามว่าเพราะเหตุไรพระบาลีจึงกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นพระนางสุมนาราชกุมารีได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยขบวนรถถึง500คันที่มีราชกุมารี500พระองค์ประทับบนรถเสด็จห้อมล้อมไปมีคำตอบว่าเพราะพระนางสุมนาราชกุมารีทรงมีพระประสงค์จะทรงกราบทูลถามปัญหาที่พระนางทรงสดับมาด้วยพระองค์เอง
ได้ยินว่าในพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระภิกษุสองรูปเป็นสหายกันบรรดาพระภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งบำเพ็ญสารานิยธรรมคือทำอันเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันและกันคือทำให้มีความเคารพกันช่วยเหลือกันและสามัคคีพร้อมเพรียงกันท่านผู้ฟังชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารียังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงนี้ไปวันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะค่อยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าข้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วได้นำเรื่องจากอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่กล่าวถึงสาเหตุที่พระนางสุมนาราชกุมารีทรงมีพระประสงค์จะทรงกราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตามเนื้อความว่าเพราะเหตุไรพระนางสุมนาราชกุมารีได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยขบวนรถถึง500คันที่มีราชกุมารี500พระองค์ประทับบนรถเสด็จห้อมล้อมไปมีคำตอบว่าเพราะพระนางสุมนาราชกุมารีทรงมีพระประสงค์จะทรงกราบทูลถามปัญหาที่พระนางทรงสดับมาด้วยพระองค์เองได้ยินว่าในพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระภิกษุสองรูปเป็นสหายกันบรรดาพระภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งบำเพ็ญสารานิยธรรมคือทำมันเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันและกันคือทำให้มีความเคารพกันช่วยเหลือกันและสามัคคีพร้อมเพรียงกันส่วนอีกรูปหนึ่งบำเพ็ญพัตตคขวัตคือข้อควรปฏิบัติในหอฉันหรือธรรมเนียมในโรงอาหารที่ท่านจัดเข้าเป็นกิจวัตรประเภทหนึ่งเช่นนุ่งห่มให้เรียบร้อยหรือรู้จักอาสนะอันสมควรแก่ตนเป็นต้นพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญสารานิยธรรมได้กล่าวกับพระภิกษุผู้เป็นสหายที่บำเพ็ญพัตตคขวัตว่าผู้มีอายุทานที่ไม่ให้ผลย่อมไม่มีเราควรให้สิ่งของที่เราได้มาแก่ผู้อื่นก่อนแล้วจึงฉันจึงจะเป็นการดีขอรับฝ่ายพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญพัตตคขวัตกล่าวว่าผู้มีอายุท่านไม่รู้หรือการที่เราจะทำให้เสียทายธรรมของชาวบ้านย่อมไม่ควรเราควรรับแต่พอเลี้ยงชีพของเราให้เป็นไปได้เท่านั้นแล้วควรทำข้อวัดในขอฉันจึงจะเป็นการดีขอรับพระภิกษุสองรูปนั้นต่างก็ไม่อาจทำให้อีกรูปหนึ่งให้ตั้งอยู่ในโอวาทของตนได้คือทั้งสองรูปนี้ต่างมองเห็นว่าข้อวัดที่ตนเองประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นของดีคือที่ตัวเองทำแล้วดีหมดของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีอะไรทำนองนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของความคิดที่ยังไม่ปรากฏผลขึ้นมาเพียงแต่ความพอใจที่บุคคลใดจะพึงประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติไปต่อเมื่อผู้ปฏิบัติผิดได้ประสบผลของความผิดนั้นแล้วจึงจะรู้สึกได้ว่าการกระทำผิดนั้นไม่ดีส่วนผู้ที่ได้กระทำดีมาโดยตลอดเมื่อผลดีปรากฏมาเป็นอานิสงส์ผลเกิดขึ้นก็ย่อมจะมีความสุขกายสบายใจการต่อมาเมื่อพระภิกษุสองรูปนั้นมรณภาพจากชาตินั้นก็ได้ไปเกิดในเทวโลกฝ่ายกามาวจรฝ่ายกามาวจรก็หมายถึงการท่องเที่ยวไปในกามภพหรือมีความเกี่ยวข้องอยู่กับกามนั่นเองในบรรดาพระภิกษุสองรูปนั้นพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญสารานิยธรรมเลิศล้ำกว่าพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญพัตตคขวัตด้วยฐานะ5อย่างครั้นพระภิกษุสองรูปนั้นเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทพยิดาและมนุษย์ตลอดหนึ่งพุทธันดรคำว่าหนึ่งพุทธันดรก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างจากพระพุทธเจ้าคือช่วงเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเสด็จปรินิพพานแล้ว

ที่พระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะเสด็จมาตรัสรู้จึงมาเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีในเวลานี้พระภิกษุรูปที่บำเพ็ญสารานิยธรรมได้มาถือปฏิสนธิในพระคันพระอัครมเหสีพระเจ้าประเสนที่โกศลส่วนพระภิกษุรูปที่บำเพ็ญพระตักขวัตได้มาถือปฏิสนธิในคันของหญิงรับใช้ของพระอัครมเหสีนั้นบุคคลทั้งสองนั้นได้เกิดในวันเดียวกันในวันตั้งชื่อคนทั้งหลายช่วยกันอาบน้ำชำระกายให้แก่พระกุมารและกุมารนั้นส่วนพระมารดาและมารดาได้จัดแจงเครื่องของขวัญสำหรับแจกแก่คนทั้งหลายอยู่ภายนอกพระกุมารซึ่งในอดีตเป็นพระภิกษุผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมพอลืมตาได้เห็นเสเวตฉัตรใหญ่ที่บรรทมประกอบด้วยสิริที่เขาจัดไว้เป็นอย่างดีและนิเวศที่ประดับด้วยเครื่องอลังการก็รู้ได้ว่าเราได้เกิดในราชตระกูลแล้วจึงนึกต่อไปว่าเราทำกรรมอะไรไว้จึงได้มาเกิดในที่นี้แล้วก็รู้ว่าเราได้บำเพ็ญสารานิยธรรมไว้และหัวลึกถึงสหายว่าสหายของเราเกิดในที่ไหนเนาะก็ได้เห็นเขานอนอยู่บนที่นอนต่ำกว่าตนจึงคิดว่าสหายของเรามัวแต่บำเพ็ญพัตตควัตคือทำข้อวัดในหอฉันไม่ยอมเชื่อคำของเราคราวนี้เราจะกล่าวข่มขีในที่นี้แล้วพระกุมารได้กล่าวขึ้นว่าสหายไม่ยอมทำตามคำของเรากุมารนั้นตอบว่าเมื่อเป็นฉะนั้นจะเกิดอะไรล่ะพระกุมารกล่าวว่าสหายจงดูสมบัติของเราเรานอนบนที่นอนอันมีสิริอยู่ภายใต้เสเวตฉัตรแต่สหายนอนอยู่บนเตียงต่ำที่ปูลาดด้วยของแข็งกุมารนั้นกล่าวแย้งว่าเหตุไรเราท่านจึงมีมานะเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งทั้งปวงล้วนแต่เป็นของที่เขากระทำด้วยซี่ไม้ไผ่พันด้วยผ้าคริ้วห่อไว้เป็นเพียงปฐวีธาตุคือธาตุดินเหมือนกันทั้งนั้นมิใช่หรือฝ่ายพระนางสุมนาราชธิดาได้ทรงสดับคำของพระกุมารและกุมารสนทนากันอย่างนี้จึงทรงจินตนาการว่าผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะอยู่ในที่ใกล้น้องชายทั้งสองของเราไม่มีเลยจึงเสด็จเข้าไปใกล้ทารกทั้งสองนั้นแล้วทรงยืนพิงประตูอยู่ทรงได้สดับคำว่าธาตุและทรงตรีว่าคำว่าธาตุนี้ไม่มีในภายนอกน้องทั้งสองคนของเรานี้คงจะเป็นสมณะเทพบุตรเป็นแน่และทรงตรีต่อไปว่าถ้าหากเราจะกราบบังคมทูลพระราชมารดาบิดาว่าทารกทั้งสองคนนี้พูดกันอย่างนี้พระราชมารดาบิดาก็จะตรัสสั่งให้นำทารกทั้งสองคนนี้ไปทิ้งด้วยทรงเข้าพระทัยว่าทารกทั้งสองคนเป็นอมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์เราจะไม่บอกเหตุนี้แก่ผู้อื่นแต่จะไปกราบทูลถามเฉพาะพระทศพลผู้ทรงเป็นพระมหาโคดมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเราผู้ทรงตัดความสงสัยของเทพบิดาและมนุษย์ทั้งปวงได้ครั้นพระนางทรงดำริดังนี้แล้วหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชบิดากราบบังคมทูลขอพระอนุญาตเพื่อเสด็จไปเฝ้าพระทศพลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงตรัสสั่งให้จัดเทียมรถ500คันความจริงในเวลานั้นในภาคพื้นชมพูทวีปมีกุมารีเพียง3คนเท่านั้นที่ใช้รถ500คันในสำนักของพระบิดาทั้งหลายได้แก่พระนางจุนทีราชธิดาของพระเจ้าพิมพิสารพระมกษัตริย์แห่งมคธรัฐนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาเกตพระนางสุมนาราชธิดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งโกศลรัฐพระนางสุมนาราชธิดาทรงถือเอาของหอมและดอกไม้แล้วประทับยืนอยู่ในรถ
ซึ่งมีรถ500คันเป็นบริวารได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยทรงดำริว่าเราจะกราบทูลถามปัญหาข้อนี้ครั้นพระนางเสด็จไปถึงแล้วจึงได้ทรงกราบทูลถามปัญหานั้นดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นพระชีวประวัติในส่วนอดีตชาติของพระนางสุมนาราชกุมารีซึ่งกล่าวถึงพระจริยาวัดที่ทรงเคยกระทำคุณงามความดีมาแต่บรรพกาลดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีกล่าวต่อไปว่าพระนางสุมนาราชกุมารีที่ทรงมีพระนามอย่างนั้นเพราะพระนางทรงกระทำสักการะไว้เป็นอันมากแล้วทรงตั้งความปรารถนาไว้เพื่อให้ได้พระนามเช่นนั้นซึ่งมีความพิสดารแห่งเรื่องมีอยู่ว่าครั้งพุทธกาลของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพวกชาวเมืองปรึกษากันว่าพวกเราจะพร้อมกันรบกับพระราชาเพื่อชิงถวายทานแก่พระพุทธองค์ให้จงได้และพวกชาวเมืองก็ได้พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขด้วยอาศัยเสนาบดีผู้หนึ่งจึงพร้อมกันปรารภที่จะกระทำบุญในวันแรกแห่งการกระทำบุญทั้งหมดเป็นวาระของท่านเสนาบดีที่เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตวันแรกนั้นท่านเสนาบดีได้จัดเตรียมมหาทานแล้ววางบุรุษรักษาการไว้โดยรอบทั้งสั่งว่าวันนี้พวกท่านจงรักษาการไว้โดยที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะไม่ได้ถวายอาหารแม้สักอย่างหนึ่งเลยในวันนั้นภรรยาเศรษฐีร้องไห้พอได้เห็นธิดาซึ่งไปเที่ยวเล่นกับพวกหญิง500คนกลับมาบ้านแล้วจึงพูดว่าลูกเอ๋ยถ้าหากว่าบิดาของลูกยังมีชีวิตอยู่วันนี้แม่ต้องได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นรายแรกก่อนผู้อื่นลูกสาวพูดกับมารดาว่าคุณแม่จ๋าคุณแม่อย่าคิดเลยลูกจะทำโดยวิธีที่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขจะฉันอาหารของเราเป็นรายแรกจ้ะต่อจากนั้นนางจึงบรรจุข้าวปลาญาติที่ไม่มีน้ำลงจนเต็มในถาดทองคำที่มีค่า 100,000 กหาปณะและปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นนำถาดทองคำอีกใบหนึ่งมาครอบปิดเป็นฝานำพวงมาลัยดอกมะลิมาคลุมภาชนะนั้นทำให้คล้ายกับกลุ่มดอกไม้เป็นการเอาพวงมาลัยเนี่ยมาพรางตาเอาไว้ว่าภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยไม่ใช่ภาชนะที่ใส่อาหารเป็นแต่เพียงภาชนะที่ใส่กลุ่มดอกไม้มานี่ก็เป็นความคิดที่แยบยลที่ลูกสาวผู้นี้ต้องการอยากจะปิดบังว่าใครก็ตามเถอะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าภาชนะทองคำเนี่ยใส่อาหารให้มองเห็นเพียงแต่ว่าภาชนะทองคำนี้เป็นภาชนะใส่พวงมาลัยดอกมะลิเท่านั้นครั้นได้เวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จเข้าบ้านนางยกภาชนะขึ้นทูลศีรษะพร้อมด้วยหมู่ทาสีเดินออกจากเรือนไปเมื่อนางได้ไปถึงระหว่างทางพวกบุรุษรับใช้ของท่านเสนาบดีจึงพูดห้ามว่าแม่หนูอย่ามาทางนี้ธรรมดาผู้มีบุญมากย่อมมีถ้อยคำต้องใจคนเมื่อบุรุษรับใช้ของเสนาบดีพูดห้ามอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าก็ไม่มีใครปฏิเสธถ้อยคำของหญิงผู้มีบุญได้เพราะฉะนั้นธิดาเศรษฐีจึงถามขึ้นว่าข้าแต่คุณอาคุณลุงคุณน้าจ๊ะอะไรพวกท่านจึงไม่ให้ใครๆเข้าไปทางนี้แล้วจ้ะพวกบุรุษรับใช้เหล่านั้นตอบว่าแม่หนูพวกเราเป็นผู้ที่ท่านเสนาบดีสั่งไว้ว่าจะให้ใครได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ก่อนเป็นอันขาดธิดาเศรษฐีจึงกล่าวว่าพวกท่านเห็นอาหารอยู่ในมือของดิฉันหรือจ๊ะพวกบุรุษรับใช้เหล่านั้นตอบว่าเห็นแต่กลุ่มดอกไม้ไม่เห็นอาหารเลยธิดาเศรษฐีถามว่าท่านเสนาบดีนายของพวกท่านห้ามกระทั่งการบูชาด้วยดอกไม้หรือจ้ะ
พวกบุรุษรับใช้ตอบว่าไม่ห้ามจ้ะแม่หนูจงบูชาเถิดธิดาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงหลีกไปแล้วนางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดทรงให้รับกลุ่มดอกไม้นี้เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแลดูบุรุษรับใช้ของท่านเสนาบดีคนหนึ่งแล้วให้รับกลุ่มดอกไม้ไว้ธิดาเศรษฐีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าเมื่อหม่อมฉันบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่ขออย่าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเดือดร้อนเลยขอให้หม่อมฉันเป็นที่รักใคร่พอใจของบุคคลทั้งหลายเหมือนกับกลุ่มดอกมะลินี้ขอให้มีชื่อว่าสุมนาเถิดพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลเป็นที่มาแห่งชื่อของพระนางสุมนาราชกุมารีที่มีชื่อโดยเฉพาะว่าสุมนานั้นพระราชธิดาได้ทรงกระทําคุณงามความดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงมีความสุขเถิดธิดาเศรษฐีถวายบังคมแล้วกระทําประทักษิณกราบทูลลากลับไปพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปยังเรือนของท่านเสนาบดีประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ถวายฝ่ายท่านเสนาบดียกข้าวต้มน้อมเข้าไปถวายแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้พระหัตถ์ปิดบาตรไว้ท่านเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภิกษุสงฆ์นั่งเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนเสนาบดีตถาคตได้รับอาหารบิณฑบาตในระหว่างทางแล้วท่านเสนาบดีจึงยกกลุ่มดอกไม้ออกจากภาชนะนั้นก็ได้แลเห็นอาหารในภาชนะนั้นจุลุปถากคือคนรับใช้ใกล้ชิดเรียนว่าข้าแต่นายมีผู้หญิงคนหนึ่งลวงกระผมว่าเป็นกลุ่มดอกไม้กระผมจึงให้โอกาสนางถวายขอรับข้าวายาตที่ธิดาเศรษฐีถวายนั้นได้มีเพียงพอแก่พระภิกษุทั้งปวงนับตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นไปฝ่ายท่านเสนาบดีได้ถวายทายธรรมของตนในภายหลังพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วตรัสอนุโมทนามงคลคาถาจบลงจึงเสด็จกลับไปท่านเสนาบดีจึงถามว่าหญิงที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตนั้นเป็นใครคนใช้เรียนตอบว่าเป็นธิดาของเศรษฐีขอรับท่านเสนาบดีคิดว่าหญิงนี้มีปัญญาเมื่ออยู่ในบ้านเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะได้สวรรค์สมบัติของบุรุษไม่ยากเลยจึงให้คนไปนำธิดาเศรษฐีนั้นมาตั้งไว้ในตำแหน่งหัวหน้าชายาคือเป็นหัวหน้าเมียบรรดาเมียทั้งหมดจะต้องขึ้นกับธิดาเศรษฐีผู้นี้ธิดาเศรษฐีได้จับจ่ายทรัพย์ในเรือนของมารดาและในเรือนของเสนาบดีถวายทานแด่พระตถาคตโดยนางได้กระทำบุญให้ทานอยู่จนตลอดอายุและเมื่อนางสิ้นชีวิตไปแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกฝ่ายกามาวจรคือผู้ที่ยังคล้องอยู่ในกามในขณะที่นางเกิดขึ้นนั่นเองฝนดอกมะลิตกลงมาเต็มทั่วเทวโลกสูงขึ้นมาเพียงเข่าถวยเทพยดาคิดว่าเทพธิดานี้ถือเอาชื่อของตนมาด้วยแล้วจึงตั้งชื่อเทพธิดานั้นว่าสุมนาก็แปลว่าดอกมะลินั่นแหละนางสุมนาเทพธิดาได้ท่องเที่ยวเสวยความสุขไปในเทวโลกและมนุษยโลกตลอด91กับและไม่ว่านางจะเกิดในสถานที่ใดๆฝนดอกมะลิก็ตกลงมาไม่ขาดนางจึงมีชื่อว่าสุมนาอย่างเดิมคือทุกคนเมื่อเห็นนิมิตหมาย
แห่งการเกิดขึ้นของนางแล้วนี่จะตั้งชื่อเป็นอื่นก็ดูจะไม่สมเหตุผลเพราะนางเกิดมานั้นได้มีดอกมะลิเกิดมาด้วยจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเหลือเกินที่จะตั้งชื่อให้ว่าสุมนาแม้ในครั้งที่พระนางทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลในวันนั้นเองกุมาริกา500คนก็ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลต่างๆแล้วคลอดจากครรภ์มารดาในวันเดียวกับการประสูติจากพระครรภ์พระมารดาของพระนางสุมนาราชกุมารีและในขณะนั้นนั่นแหละได้มีฝนดอกมะลิตกลงมาสูงถึงแค่หัวเข่านี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นความอัศจรรย์ในการที่จะต้องยอมตั้งชื่อให้แก่พระนางว่าสุมนานั่นเองท่านผู้ฟังเป็นอันว่าชีวประวัติของพระนางสุมนาราชกุมารีอุบาสิกาที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ก็ใครจะชี้ให้เห็นถึงการกระทำคุณงามความดีด้วยใช้สติปัญญาดังเรื่องธิดาเศรษฐีหรือเรื่องอดีตชาติของพระนางสุมนาราชกุมารีนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าการกระทำบุญถ้าไม่ฉลาดแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสได้แต่ถ้ามีสติปัญญารู้จักวิธีการที่จะกระทำบุญก็สามารถจะกระทำได้อย่างสมเหตุผลและก็ดีเสียด้วยธิดาเศรษฐีได้กระทำเป็นตัวอย่างแม้จะถูกเสนาบดีสั่งคนใช้เป็นยามคอยห้ามปรามไม่ให้ใครจะมาถวายอาหารได้แต่ธิดาเศรษฐีก็สามารถที่จะลวงพวกคนรับใช้เหล่านั้นให้เชื่อใจว่านางไม่ได้เตรียมอาหารมามีแต่ดอกไม้เท่านั้นที่จะมาบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่ไหนได้นางได้กระทำอาหารอย่างดีมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากในครั้งนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสติปัญญาของบุคคลเราสามารถที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้แล้วก็สติปัญญาไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแม้ผู้หญิงก็สามารถที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ดังธิดาเศรษฐีผู้นี้ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ถินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: อถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569

0: ดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะ

คะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาตินั่งด้วยอาการสงบด้วยความเคารพนั่งให้สบายสบายฟังธรรมเพื่อสดับรับฟังพระธรรมเทศนาดังต่อไปวันนี้อาตมาได้เดินทางมาจากนครพนมตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยมันเป็นเทศกาลก็เลยทางเดินทางช้าน้อยหนึ่งถึงอย่างไรก็ตามแต่ตั้งใจมาก็มาถึงที่กรุงเทพนี้ก็สี่ทุ่มพอดีก็เพราะฉะนั้นเมื่อได้มาถึงกับพักผ่อนอยู่ที่คลองหกเพราะที่คลองหกนั้นเป็นที่จ่ายซื้อเอาไว้ที่ลงขันกันซื้อเพราะตอนน้ำท่วมมาช่วยน้ำท่วมก็ไปพักที่วัดลาดบ้างวัดเทพวัดตีทศเทพบ้างและกลางถนนด้วยก็มีความลำบากพอสมควรเอาเรือเอาสิ่งของข้าวปลาอาหารแห้งมาอยู่เป็นเดือนทีนี้ก็มาพอดีให้เขาหาที่ให้ก็เลยได้ที่ตรงนั้นสองไร่กับท่านเจ้าคณะจังหวัดสกลอันนี้พูดการความเป็นไปเป็นมาของทำไมต้องไปพักที่คลองหกเพราะตรงนั้นมันเป็นที่ของชาวบ้านเขาขายมันอยู่ห่างไกลมันเงียบดีแต่ว่าน้ำมันท่วมวันนี้ก็เลยเดินทางมาที่วัดสังฆทานวัดสังฆทานนี้ไม่เคยมาชักครั้งเลยจะอาศัยว่าโซเฟอร์มันรู้ทางเลยพามา เมื่อมาถึงแล้วพระที่ต้อนรับก็พาไปพักอยู่ที่กุฏิรับรองพระเถระก็ดูสวยงามและธรรมชาติดีแล้วก็ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไปที่โบสถ์แก้วก็ไปเห็นพระบรมสารีริกธาตุหลายอย่างอยู่ตรงนั้นไปที่จากนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจได้ฟังธรรมะนิมิตังสุสาธุรูปัตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตานั้นก็เหมือนถึงบุคคลรู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์ท่านทางภาคอีสานเขาเรียกหลวงปู่ฉลองหลวงปู่สนองกตปุญโญ
หลวงปู่สนองนั้นทำหน้าที่ของพระได้ดีมากและก็ช่วยงานทางด้านสงเคราะห์โลกมากมายอาตมาเคยติดตามฟังตั้งแต่อาจารย์บุญส่งสมัยท่านยังไม่ได้สึกไปเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ออกสถานีวิทยุออกโทรทัศน์ก็ดูมีสถานีเป็นของตัวเองก็ชัดเจนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อพระศาสนามีสาขาตั้งหลายที่มีพระเนนมากมายแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะควรให้ของควรสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตามที่ท่านพาปฏิบัตินั้นก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติตรงตามครูบาอาจารย์ไปเรื่อยกับผลที่ได้รับอาตมาเดินดูเมื่อสักครู่นี้ทุกสถานทุกที่มีป่ามีต้นไม้มีอาคารมีสถานที่กราบมีสถานที่ปฏิบัติธรรมทุกที่เป็นสัพยะที่เหมาะสมผู้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องการปฏิบัตินั้นเรามาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติตัวเองปฏิบัติตัวเองข้อศีลของพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงบัญญัติเอาไว้ถ้าเป็นสิกขาบทศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นั้นอันนั้นมันเป็นสิกขาบทที่ต้องห้ามแต่ว่าที่ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติศีลปฏิบัติศีลก็คือปฏิบัติธรรมก็คือมาปฏิบัติตัวเองปฏิบัติตัวเองนั้นปฏิบัติอย่างไรก็คือรักษากายรักษาวาจาและรักษาใจสามอย่างนี้เพราะปากนั้นมันมีไว้สำหรับพูดปากนั้นมีไว้สำหรับพูดมีสำหรับพูดดื่มแล้วก็กินแล้วทีนี้เรามารักษาศีลกับมารักษาปากตัวเราถ้าคนไม่มีศีล นั้นมันกินได้ทุกอย่างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็กินสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็กินถ้าแต่ว่าคนมีศีล นั้นกินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายดื่มก็เช่นเดียวกันกินก็เช่นเดียวกันแม้ถ้าหากว่าไม่มีศีลกินได้ทุกอย่าง
เอาอะไรใส่เขากินหมดมันมีหน้าที่กินแม้กระทั่งยาพิษยังกินเนี่ยดื่มก็เช่นเดียวกันเอาอะไรใส่ก็กินหมดทีนี้เรามารักษาปากของเรามีศีลก็กินแต่สิ่งที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตศีล5ท่านอนุญาตอย่างไรเราก็ฉันเราก็กินอย่างนั้นอะไรที่กินได้เราก็กินอะไรที่กินไม่ได้ไม่กินนี่คือคนมีศีลคือมารักษาทางปากพูดก็เช่นเดียวกันหากว่าคนไม่มีศีลนี่พูดได้ทุกอย่างพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่เป็นประโยชน์ก็พูดได้ทั้งวันพูดได้ตลอดพูดอยู่แบบก็พูดกินอยู่แบบก็กินนี่คือคนมีศีลไม่มีศีลถ้าหากว่าผู้มีศีลแล้วก็มารักษาปากตัวเองมาสำรวมกายมาสำรวมวาจาก็คือทางปากศีล5ท่านห้ามอะไรในสิกขาบทก็บอกชัดเจนว่ามี5อย่างเป็นศีลของคารวะญาติโยมของพระมหากษัตริย์ศีล5เป็นพื้นฐานเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาศีล5ได้ก็มีบุญมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากับเป็นพระมหากษัตริย์เพราะศีล5นั้นเป็นศีลของคฤหัสถ์ญาติโยมไม่ใช่นักบวชนักพจน์เมื่อรักษาทางปากได้แล้วคนโบราณเขาพูดว่าคนอีสานเขาพูดว่าไว้ปากเสียศีลไว้ตีนตกก็ไม่เนี่ยถ้าหากว่ารักษาศีลถ้าศีลมันละเอียดขึ้นก็คือศีล8ก็มีมากขึ้นไปอีกศีล8นั้นเป็นศีลของเทวดาเราปฏิบัติศีลเหมือนเทวดาเหมือนตัวเรานี่เป็นเทวดาเดินดินเหมือนเทวดาเดินดินรักษาศีล8จะต้องทำอย่างไรแม้แต่อยู่ในบ้านก็รักษาเป็นศีลพรหมจรรย์ที่ว่าเทวดาเรียกพรหมจรีพรหมจรรย์อยู่ในบ้านเราก็ไม่ฉันพัฒหารเว้นแต่ตะวันเที่ยงแล้วไปจนถึงแจ้งสว่างขึ้นเป็นวันใหม่ถ้าหากว่ารักษาศีล8หลายวันก็จนกว่าที่จะเราลาสิกขาถ้าหากว่าผู้มีศรัทธาปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ถือไปเรื่อยๆคือศีล8นอกจากนั้นทีนี้ศีล227ไม่ต้องพูดครูบาอาจารย์รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้รักษาศีลทางปากแล้วรักษาศีลทางกายกายของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีศีล

ยู่ด้วยกันหลายคนไม่นานก็มีเรื่องมีราวเพราะไม่มีศีลมันพันมันทำได้มันพูดได้มันแสดงออกได้ดูแล้วไม่สวยตะคิดตะขวงซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยเพราะนั้นสาเหตุที่ว่าอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยดีงามเหมือนอย่างพี่น้องญาติโยมในวัดสังฆทานเนี่ยเพราะต่างคนต่างมีศีลต่างคนต่างมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็อยู่กันแบบมีความสงบอยู่การแบบสบายร่มรื่นสะอาดสงบสถานที่ปฏิบัติธรรมศีลทางกายทีนี้มาพูดถึงศีลทางใจใจของเราก็ไม่ได้คิดไปในเรื่องรามเรื่องนอกลี้นอกทางนอกรู้นอกรอยก็คิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องคุณงามความดีอยู่ตลอดอย่างแน่นอนก็คิดเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาอยู่ที่ใจของเราเพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นของประเสริฐเป็นของเลิศเป็นของสูงเมื่อเราน้อมมาสู่จิตสู่ใจของเราแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อจิตมันสูงก็เป็นผู้ประเสริฐขึ้นไปตามลำดับเพราะคนเรานั้นเกิดมาด้วยการพัฒนาถ้าหากว่าไม่พัฒนามันก็หาความเจริญไม่ได้ถึงสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขนาดใดถ้าหากว่าใจเราไม่เจริญมันก็ยังไม่เจริญอยู่ดีเพราะนั้นบ้านใดเมืองใดไม่พัฒนาบ้านนั้นเมืองนั้นไม่เจริญคนใดไม่พัฒนาจิตใจคนนั้นก็หาความเจริญไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์เป็นมนุษย์โสก็เป็นสัตว์อันประเสริฐชัดดีได้ฉานมันเกิดมาด้วยสัญชาตญาณเกิดมาด้วยใช้กรรมมันพัฒนาไม่ได้เหมือนคนนอกจากคนจะสอนเอาบ้างเล็กน้อยก็ได้แค่คนสอนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนเรานั้นเกิดมาด้วยความประเสริฐหรือความดีมาด้วยความดีเพราะฉะนั้นน่าภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนเพราะเกิดมาแล้วมันพัฒนาได้มันเจริญได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์อันนี้สร้างพระบารมีพุทธเจ้ามาจากไหนก็มาจากคนธรรมดาเหมือนพวกเราแล้วทำยังไงจึงเป็นพุทธเจ้าก็ด้วยการทานบารมีฐานะบารมีนั้นเราก็คิดว่าเอาสิ่งของไปถวายหรือเอาสิ่งของเสียสละจริงๆแล้วฐานะบารมีนั้นก็คือความเชื่อเป็นต้นเหตุเชื่อว่าการตรัสรู้ของพุทธเจ้านั้นมีจริงเชื่อว่าบุญมีจริงเชื่อว่าบาปมีจริงเมื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้

มีจริงแล้วทรงสั่งสอนพระธรรมตัดไว้ดีแล้วมีจริงเราก็ได้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติศรัทธามันเกิดเสียสละได้เสียสละได้ทุกอย่างตามที่กำลังตามที่มันมีอยู่พระพุทธเจ้าสร้างพระสร้างบุญสร้างบารมีแม้แต่ชีวิตยังเสียสละได้เสียสละได้เนี่ยศรัทธาอันที่มั่นคงเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีศรัทธาแล้วทำได้สิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลนำมาซึ่งความสุขความเจริญทางจิตทางใจและทำได้แต่ว่าศรัทธานั้นถ้ามันไปทางมิจฉาทิฏฐิล่ะมันก็เดินทางผิดแต่ว่าความผิดนั้นมันไม่ได้บอกว่ามันผิดนะมันบอกว่ามันถูกมันก็ทำไปเพราะนั้นศรัทธานั้นมันมีอยู่สองทางคือสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิถ้าหากว่าเราไปทางถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็เพียรพยายามให้มันเจริญขึ้นถ้าไปทางมิจฉาทิฏฐิมันก็เพียรพยายามให้เจริญขึ้นเช่นเดียวกันจึงว่ามาด้วยบุญเมื่อมาด้วยบุญแล้วเช่นนี้แล้วในปัจจุบันนี้เราก็อยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยบุญจริงๆทำไมจึงว่าอยู่ด้วยบุญว่าทุกคนเหล่านั้นต้องการความเจริญกันทุกคนต้องการมีความสุขกันทุกคนเมื่อมาด้วยบุญเราก็อยู่ตามบุญตามวาสนาตามคุณงามความดีของเราด้วยความสำเร็จทุกอย่างสำเร็จด้วยบุญทั้งนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยการกระทำตามลำพังตามความอยากของกิเลสต้องมันมีเหตุมีผลเนี่ยจึงว่าอยู่ด้วยบุญทีนี้เราก็จะต้องไปด้วยบุญบุญมากก็ไปได้สูงบุญน้อยก็ไปได้สูงน้อยบุญมากก็ไปได้สูงมากพี่น้องญาติโยมมีนิทานอยู่ข้อหนึ่งนิดเดียวว่าในตัวของคนเรานั้นมันมีมิตรอยู่สามคนคนที่หนึ่งนี่รักมากตั้งแต่ตื่นนอนถึงนอนหลับต้องตื่นนอนก็ต้องดูแลเอาใจใส่มันอยากได้อะไรก็หาให้มันต้องการกับอะไรก็หาให้หาให้ทุกอย่างนี่รักมากคนที่หนึ่งคนที่สองลงมาก็ทำเป็นการเป็นเวลาบางคนก็ทำกลางคืนบางคนก็ทำกลางวันคนที่สามเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่แล้วแต่มีโอกาสแล้วแต่มีเวลาเมื่อมันมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อหมดลมหายใจเราก็จะพึ่งพาอาศัยไอ้คนที่รักมากที่สุดนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อท่านนอนอยู่อย่างเงี้ยร่างกายของเราเนี่ยมิตรที่หนึ่งที่รักมากที่สุดดูแลทั้งแต่ตื่นจนนอนหลับบางทีบางคนเนี่ยหลับไปแล้วยังฝันต่ออีกเวลาหมดลมหายใจแล้ว
ร่างกายมันทำงานไม่ได้แล้วก็ไปหาคนที่หนึ่งว่าจะช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้มันก็นอนเฉยอยู่อย่างนั้นให้พาไปไหนก็ไม่ไปกินอะไรก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้คนที่สองรองลงมาก็พิการเป็นงานมีบ้านช่องมีรถมีสมบัติจะพึ่งพาอาศัยสมบัติมีเงินเท่าไหร่หลายล้านก็พึ่งไม่ได้เงินก็คือเงินอยู่นั่นแหละสมบัติอะไรก็เป็นอย่างของมันเนี่ยไปอยู่อย่างแบบธรรมชาติของมันอย่างนั้นช่วยเราไม่ได้ทีนี้ไปหาคนที่สามก็คือบุญกุศลวาสนาบารมีชวนไปไหนมันไปหมดเท่าที่กำลังมันมีถ้ากำลังมันมีมากมันก็ส่งไปได้สูงไปขึ้นสวรรค์ไปเป็นพระอินทร์พระพรหมไปได้หมดเนี่ยจึงว่าบุญกุศลเรียกว่าเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วเราก็จะต้องไปด้วยบุญเช่นเดียวกันเมื่อมันรู้เช่นนี้ว่ามันมาด้วยบุญทุกคนนั้นมาด้วยบุญแล้วก็อยู่ด้วยบุญแล้วก็จะต้องไปด้วยบุญบุญคือคุณงามความดีบารมีที่เราทำมาบารมีคือการกระทำในปัจจุบันและอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จด้วยบุญกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะช่วยหรือเป็นเพราะนั่นเพราะนี้ไม่มันเป็นไปด้วยบุญทั้งนั้นเพราะนั้นคนเกิดมาจึงดำขาวต่างกันสูงต่ำต่างกันฉลาดเล็กฉลาดมากฉลาดน้อยต่างกันเพราะบุญไม่เท่ากันเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลใส่ตัวเองหลวงปู่สนองกตปุญโญท่านพาเราทำอยู่แล้วพาพวกเราปฏิบัติอยู่แล้วเราปฏิบัติตามที่ท่านเคยทำมาปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าเป็นผู้มีครูมีอาจารย์ไม่มีใครหรอกในโลกนี้จะไม่มีครูนอกจากพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม่มีครูพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบแต่ว่าพวกเรานั้นต้องมีครูมันอย่างหลวงปู่สนองนี่เป็นครูยอดเยี่ยมยอดเป็นครูที่ดีที่ปฏิบัติตามปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติท่านเคยอบรมสั่งสอนเราอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านธรรมะที่ท่านให้มานั้นท่านศึกษามาแล้วและปฏิบัติมาดีแล้วจึงพาพี่น้องญาติโยมปฏิบัติเมื่อปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นนิดอยู่ประจำเรียกว่าวิริยะบารมีเป็นความภาคความเพียรเป็นการปฏิบัติจึงว่ามีข้อวัดมีการปฏิบัติให้สม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจน
ถึงอวสานอย่างนี้เป็นต้นอาตมามาดูแล้วก็เห็นก็ศรัทธาแต่เลื่อมใสด้วยขออนุโมทนาในการปฏิบัติครูบาอาจารย์เคยอบรมสั่งสอนอย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้นี่เรียกว่ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วก็จะต้องไปด้วยบุญแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านสร้างพระบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัปสุดท้ายก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านดูอะไรท่านดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าก็รู้ว่ามันยาวก็รู้ว่ามันสั้นหายใจออกก็รู้ว่ามันยาวรู้ว่ามันสั้นแต่ก่อนไม่มีพุทธเจ้าเมื่อมีพุทธเจ้าแล้วก็ดูลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกว่าโทเราบริกรรมเช่นนี้ปฏิบัติเช่นนี้อยู่เนืองเนืองอยู่เป็นนิดเป็นกิจวัตรประจำวันทำให้ใจของเราในชุ่มเย็นเบิกบานเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือรู้จักอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำผู้ตื่นคือตั้งอกตั้งใจอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นผู้ประมาทพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าอานนท์คิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่าวันละ2ครั้ง3ครั้ง100ครั้ง1000ทีก็ยังถือเป็นผู้ประมาทอยู่พันเตพุทธเจ้าข้าทำยังไงถึงจะไม่เป็นผู้ประมาทต่อเมื่อให้พิจารณาต่อเมื่อตลอดลมหายใจดูลมหายใจเข้าถ้ามันไม่ออกก็ตายถ้ามันออกมันไม่หายเข้าไม่หายใจเข้าก็ตายให้ดูลมหายใจเข้าให้ดูลมหายใจออกดูลมหายใจอยู่อย่างนั้นบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นนี่อะไรว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ตื่นถ้ารู้อนาปานุสติโดยที่ไม่บริกรรมแต่ว่าบริกรรมพุทโธนั้นเราเป็นเพียงแต่ว่าจิตเราไม่สงบมันก็เป็นสิริมงคลเพราะเราคิดถึงพุทธเจ้า คิดถึงพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาขอให้คิดถึงพุทธเจ้าเมื่อคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้อยู่ประจำก็ทำให้จิตใจของเรานั้นเบิกบานก็ทำจิตใจของเรานั้นชุ่มเย็นทำให้จิตใจของเรานั้นสงบเมื่อมันสงบแล้วจิตมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าจิตมันละเอียดเข้าละเอียดเข้านั่งไปนานๆก็เหมือนร่างกายของเรานี้มันไม่มีร่างกายก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเมื่อมันเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวก็อย่าไปสะดุ้งหวาดกลัวก็ให้ดูตัวรู้อยู่อย่างนั้นดูความรู้อยู่อย่างนั้นล่ะเมื่อดูไปดูมาก็ถอนใจออกมาพิจารณาสังขารพิจารณาสังขารดูผมขนเล็บผันหนังดูในร่างกายของเราเนี่ยดูร่างกายของเราดูตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าดูแต่

0: พื้นเท้าถึงปลายผมพิจารณาขึ้นพิจารณาลงอยู่อย่างนี้ตลอดอันนี้ว่าสมถกรรมฐานสมาธิก็คือทำใจให้สงบวิปัสสนากรรมฐานคือพิจารณาให้ดูขนเล็บฟันหนังให้ดูขนดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังดูกระดูกดูกระดูกดูเส้นดูเอ็นดูเลือดเนื้อร่างกายของเรานี่อาการ32เนี่ยในอาการ32มันอยู่ในร่างกายของเรานี้ธาตุดินได้มาจากพ่อธาตุน้ำได้มาจากแม่ธาตุดิน20ธาตุน้ำ10และ2กับลมหาย2กับธาตุน้ำและธาตุไฟกับธาตุลมธาตุไฟความอบอุ่นธาตุลมคือหายใจออกเอาออกซิเจนเข้าไปที่ร่างกายเนี่ยถ้าหมดลมหายใจธาตุทั้ง3นั้นก็แตกสลายเมื่อพิจารณาอย่างนี้อยู่ประจำจะสมถกรรมฐานวิปัชนากรรมฐานเรียกว่าเราได้ศึกษากรรมฐานแล้วเราได้ปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเราปฏิบัติทางกายใช่สุภาพเรียบร้อยตามสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติปฏิบัติทางวาจาก็พูดแต่สิ่งที่จำเป็นจะต้องพูดถ้ามากศีลมากขึ้นก็ยิ่งพูดน้อยพูดก็ให้มันเกิดประโยชน์ในการพูดถ้าไม่เป็นประโยชน์พูดไปมันพูดได้ทุกคนนั่นแหละสาเหตุที่มีศีลก็คือมารักษาปากสาเหตุที่มีศีลก็มารักษากายรักษาสามอย่างนี่แหละกายวาจาใจของตัวพวกเรานี่แหละเรียกว่ารักษาศีลถ้าหารักษาสามอย่างนี้ไม่ได้ศีลของเราก็เศร้าหมองศีลของเราก็ด่างพร้อยศีลของเราก็ไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นมีความจำเป็นจะต้องรักษาสามอย่างนี้ให้เป็นนิจเป็นกิจวัตรประจำวันเรียกว่ามีศีลทุกวันมีศีลทุกวันเมื่อมีศีลเช่นนี้ศีล5ก็ปิดขุมนรกศีล8ทำให้คนเป็นเทวดาศีล120ศีล10ศีล227ก็ทำให้จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ตัวสัพปาปัสสะกะระนังกุศลสู้ปสัมปดาสาจิตะปริโยดปานังเอตังมุทานาสาสนันเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติเหนียวไปที่ไหนเห็นแต่คนใส่ชุดขาวเป็นหลายร้อยคนก็คงมีอย่างนี้ก็คงมีอยู่อย่างนี้และก็คงจะมีอย่างนี้ตลอดไปก็ขออนุโมทนาสุดท้ายนี้ด้วยคุณงามความดีที่พี่น้องญาติโยมได้กระทำในวันนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายหลวงปู่ถวายบูชาคุณหลวงปู่สนองกตปุญโญถ้าท่านทราบว่าพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าว่าท่านรู้ท่านก็คงจะดีใจดูภาพของท่านยิ้มตลอดคงจะมีความสุขที่ลูกหลานญาติโยมได้ปฏิบัติตามก็คงจะดีใจก็ขออนุโมทนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีที่พี่น้องญาติโยมได้กระทำในวันนี้หรือวันไหนๆก็ตามตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันจะมีมากน้อยประการใดสิ่งนั้นที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลแล้วจงกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เหือดหายออกจากร่างกายและจิตใจของเราให้เป็นจิตใจอันบริสุทธิ์เป็นผู้มีบุญมีวาสนาปราศจากโรคภัยปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงจงมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสามารถกิตติคุณเจ้าคณะอำเภอนาแกวังยางวัดป่ากิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ลูกๆทุกคนได้รู้กันแล้วว่าความหวังของแม่ที่มีต่อลูกสามหวังคืออะไรยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจทีนี้มาดูตัวอย่างบางบุคคลที่เป็นยอดกตัญญูที่ประทับใจอาจารย์มากที่สุดคือใครทราบไหมคือคนในภาพนี้ในหลวงของเราในหลวงนอกจากจะเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของโลกเป็น The King of the King ในหลวงของเรายังเป็นกษัตริย์ยอดกตัญญูด้วยความหวังของแม่ทั้งสามหวังในหลวงปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเราในหลวงทำกับแม่ยังไงตามอาจารย์มาอาจารย์จะฉายภาพให้เห็นความหวังที่หนึ่งยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ใครเคยเห็นภาพที่สมเด็จย่าเสด็จไปในที่ต่างๆแล้วมีในหลวงประคองเดินไปตลอดทางเคยเห็นไหมใครเคยเห็นกรุณายกมือให้ดูหน่อยขอบคุณเอามือลงตอนสมเด็จย่าเสด็จไปไหนเนี่ยมีคนเยอะแยะมีทหารมีองครักษ์มีพยาบาลที่คอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้วแต่ในหลวงบอกว่าไม่ต้องคนนี้เป็นแม่เราประคองเองตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทิดพระคุณท่านไม่ต้องอายใครเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านกตัญญูต่อแม่ประคองแม่เดินประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จสองข้างทางฝั่งนี้ 5,000 คนฝั่งโน้น 8,000 คนยกมือขึ้นสาธุแท่สองสรรเสริญกษัตริย์ยอดกตัญญูในหลวงเดินประคองแม่คนเห็นแล้วเขาประทับใจถ่ายรูปเอามาทำปฏิทินเอาไปติดไว้ที่บ้านเพื่อแสดงความเคารพกราบไหว้ลองหันมาดูพวกเราส่วนใหญ่เวลาออกไปไหนแต่งตัวโก้ลูกชายแต่งตัวโก้ลูกสาวแต่งตัวสวยแต่เวลาเดินไม่มีใครประคองแม่กลัวไม่โก้กลัวไม่สวยข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศติดตราเหรียญตราเหรียญกล้าหาญเต็มหน้าอกแต่เวลาเดินไม่กล้าประคองแม่กลัวไม่สง่ากลัวเสียศักดิ์ศรีประคองแม่เป็นเรื่องของคนใช้หลายคนให้ประคองแม่ไม่กล้าทำอายเวลาทำดีไม่กล้าทำอายเวลาทำชั่วกล้าไม่อายใครเห็นภาพนี้ที่ไหนกรุณาซื้อใส่กรอบแล้วเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้สอนลูกเห็นภาพชัดเจนไหมครับเท่านี้ยังน้อยไปมาดูภาพที่ชัดเจนกว่านี้หลังงานพระบรมศพสมเด็จย่าเสร็จสิ้นลงแล้วราชเลขาของสมเด็จย่ามาแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่าก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนปีเศษตอนนั้นอายุได้93ในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตไปวังสัปปทุมตอนเย็นทุกวันไปทำไมครับไปกินข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจพอเขาแถลงถึงตรงนี้อาจารย์ตกตะลึงโอ้โหขนาดนี้เฉลยในหลวงของเราเสด็จไปกินข้าวมื้อเย็นกับแม่สัปดาห์ละกี่วันทราบไหมครับพวกเราทราบไหมครับสัปดาห์ละ5วันมีใครบ้างครับที่อยู่คนละบ้านกับแม่แล้วไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันหายากในหลวงมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการมีเวลาไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันพวกเรา C7 C8 C9 ร้อยเอกพลตรีอธิบดีปลัดกระทรวงไม่เคยไปกินข้าวกับแม่บอกว่างานยุ่งแม่บอกว่าให้พาไปกินข้าวหน่อยก็บอกว่าไม่มีเวลาจะไปตีกอล์ฟไม่มีเวลาพาแม่ไปกินข้าว
แต่มีเวลาไปตีกอล์ฟเห็นตัวเองหรือยังพ่อแม่พอแก่แล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งฝนตกน้ำซ้ออีกไม่นานก็โค่นพอถึงวันนั้นเราก็จะไม่มีแม่ให้กราบในหลวงจึงตัดสินพระทัยไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันเมื่อตอนที่สมเด็จย่าอายุ93สัปดาห์นึงมี7วันในหลวงไปกินข้าวกับแม่5วันอีก2วันไปไหนล่ะครับดร.เชาณศิลวรรณองคมนตรีบอกว่าในหลวงไปถือศีล8วันพระถือศีล8นี่ยังไงก็ต้องงดข้าวเย็นเลยไม่ได้ไปหาแม่ในวันนี้เพราะอีกวันนึงที่เหลืออาจจะกินข้าวกับพระราชินีหรือคนใกล้ชิดแต่5วันให้แม่เห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราขยับเข้าใกล้ไปอีกหน่อยไปดูตอนกินข้าวทุกๆครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จย่าในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงตัวในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จแล้วก็หอมแก้มใครเคยเห็นภาพสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงบ้างภาพนี้ถ้าใครมีต้องเอาไปใส่กรอบเป็นภาพความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างยอดเยี่ยมตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงอาจารย์คิดว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่าไหร่เพราะไม่ได้ใส่น้ำหอมแต่ทำไมสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจของในหลวงหอมกลิ่นกตัญญูไม่นึกเลยว่าลูกคนนี้จะกตัญญูขนาดนี้จะรักแม่มากขนาดนี้ตัวแม่เองก็คือสมเด็จย่าไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นคนธรรมดาสามัญชนเป็นเด็กหญิงสังวาเกิดหลังวังอนงเหมือนเด็กหญิงทั่วไปเหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้ในหลวงเนี่ยเกิดมาเป็นพระองค์เจ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าและปัจจุบันเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัวแต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก้มลงกราบคนธรรมดาที่เป็นแม่หัวใจลูกที่เคารพแม่กตัญญูกับแม่อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วคนบางคนพอเป็นใหญ่เป็นโตไม่กล้าไหว้แม่เพราะแม่มาจากเบื้องต่ำเป็นชาวนาเป็นลูกจ้างไม่เคารพแม่ดูถูกแม่แต่นี่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือหัวนี่แหละครับความหอมนี่คือสาเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งท่านหอมความดีหอมคุณธรรมหอมกตัญญูของในหลวงหอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะเสวยตอนกินข้าวนี่ปกติแค่เห็นลูกมาเยี่ยมก็ชื่นใจแล้วนี่ลูกมากินข้าวด้วยแม่ยิ่งปลื้มใจแม่ทั้งหลายลองคิดดูสิอะไรอร่อยๆในหลวงจะตักใส่ช้อนแม่อันนี้อร่อยแม่ลองทานรู้ว่าแม่ชอบทานผักหยิบผักมาม้วนๆใส่ช้อนแม่เอ้าแม่ทานซะของที่แม่ชอบแทนที่จะกินแค่3คำ4คำก็เจริญอาหารกินได้เยอะเพราะมีความสุขที่ได้กินข้าวกับลูกมีความสุขที่ลูกดูแลเอาใจใส่กินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับแม่ในหลวงดำรัสกับแม่ว่าอย่างไรบ้างไหมตอนในหลวงเล็กๆแม่เคยสอนอะไรที่สำคัญอยากฟังแม่สอนอีกเป็นยังไงบ้างเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศอยากฟังแม่สอนอีกพวกเรายังไงเราคิดว่าเรารู้มากเราเรียนสูงเรามีปริญญาแม่จบแค่ป.4 เวลาแม่สอนก็ตะคอกแม่ตวาดแม่กระทืบเท้าใส่แม่เบื่อจะตายอยู่แล้วรำคาญพูดจาซ้ำซากเมื่อไรจะหยุดพูดสักทีเราเหยียบย่ำหัวใจแม่พอสมเด็จย่าสอนในหลวงพระองค์จะเอากระดาษมาจดมีอยู่เรื่องนึงที่จำได้แม่นสมเด็จย่าเล่าว่าตอนเรียนหนังสือที่สวิสในหลวงยังเล็กอยู่เข้ามาบอกว่าอยากได้รถจักรยานเพื่อนๆเขามีจักรยานกันแม่บอกว่าลูกอยากได้จักรยานก็เก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปกินโรงเรียนเอาไว้สิเก็บมาหยอดกระปุกวันละเหรียญ2 เหรียญพอได้มากพอก็เอาไปซื้อจักรยาน
นี่คือสิ่งที่แม่สอนแม่สอนอะไรทราบไหมครับถ้าเป็นพ่อแม่บางคนพอลูกขอก็รีบกด ATM ให้เลยประเคนให้เลยลูกก็ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเหลิงและหลงตัวเองพอโตขึ้นขับรถเบนซ์ชนตำรวจก็ได้ยิงตำรวจยังไงล่ะพอหลงตัวเองพ่อตนใหญ่เห็นไหมตามใจเทิดทูนจนเสียคนแต่สมเด็จย่านี้เป็นยอดคุณแม่สร้างคุณธรรมให้แก่ลูกลูกอยากได้ลูกต้องเก็บสตังค์ที่แม่ให้ไปหย่อนกระปุกแม่สอนสองเรื่องคือให้ประหยัดให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครสอนลูกให้ประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้แก่ลูกพอถึงวันปีใหม่สมเด็จย่าบอกว่าปีใหม่แล้วเราไปซื้อจักรยานกันเอ้าแค่กระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ส่วนที่แถมน่ะมากกว่าเงินที่มีในกระปุกอีกมีเมตตาให้เงินลูกให้ไม่ได้ให้เปล่าสอนลูกด้วยสอนให้ประหยัดสอนว่าอยากได้อะไรก็ต้องเริ่มจากตัวเราคำสอนนั้นติดตัวในหลวงมาจนทุกวันนี้เขาบอกว่าในสวนจิตเนี่ยคนที่ประหยัดที่สุดคือในหลวงประหยัดที่สุดทั้งน้ำทั้งไฟเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีเป็นอันว่าภาพนี้ชัดเจนหวังที่สองยามป่วยไข้

หวังเจ้าเฝ้ารักษาดูซิว่าในหลวงทำกับแม่ยังไงสมเด็จย่าประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชในหลวงไปเยี่ยมตอนไหนครับไปเยี่ยมตอนตีหนึ่งตีสองตีสี่เสร็จจึงรีบเสด็จกลับไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมงแม่พอเห็นลูกมาเยี่ยมก็หายป่วยไปครึ่งหนึ่งทีมแพทย์ที่รักษาสมเด็จย่าเห็นในหลวงมาเยี่ยมมาประทับก็ต้องฟิตตามไปด้วยต้องปรึกษาหารือกันตลอดว่าจะให้ยายังไงจะเปลี่ยนยาไหมจะปรับปรุงการรักษายังไงให้ดีขึ้นทำให้สมเด็จย่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเห็นภาพไหมกลางคืนในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่าคืนละหลายๆชั่วโมงไปให้ความอบอุ่น

ในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่าคืนละหลายๆชั่วโมงไปให้ความอบอุ่นทุกคืนลองหันมาดูตัวเราเองสิตอนพ่อแม่ป่วยโผล่หน้าเข้าไปดูหน่อยนึงถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงพ่อแม่ยังไม่ทันตอบเลยฉันมีธุระมีงานยุ่งต้องไปแล้วโผล่หน้าไปเห็นพอแค่เป็นมารยาทแล้วก็กลับเราไม่ได้ไปเพราะความกตัญญูเราไม่ได้ไปเพื่อทดแทนพระคุณท่านน่าอายไหมในหลวงเสด็จไปประทับกับแม่ตอนแม่ป่วยทุกวันให้ความอบอุ่นประทับอยู่วันละหลายๆชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ในหลวงทรงทำคราวหนึ่งในหลวงป่วยสมเด็จย่าก็ป่วยไปอยู่สิริราชด้วยกันอยู่คนละมุมตึกตอนเช้าในหลวงเปิดประตูแอบออกมาพยาบาลกำลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีในหลวงพอเห็นแม่รีบออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถมหาดเล็กกราบทูลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วในหลวงมีรับสั่งว่าแม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ยังมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ป้อนยาให้แม่ให้ความอบอุ่นแก่แม่เลี้ยงหัวใจแม่ยอดเยี่ยมจริงๆเห็นภาพนี้แล้วซาบซึ้งมาดูกันต่อความหวังที่สามเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจวันนั้นในหลวงเฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าเฝ้าแม่อยู่ทั้งคืนจับมือแม่กอดแม่ปรนิบัติแม่จนกระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับพอไปถึงวังเขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ในหลวงรีบเสด็จกลับไปสิริราชเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียงในหลวงทำยังไงน่ะล่ะครับในหลวงตรงเข้าไปคุกเข่ากราบลงที่หน้าอกแม่ประพักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายศพหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลหนองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วเอามือกุมมือแม่ไว้มือนิ่มๆที่ไกวเปลนี่แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองชีวิตลูกแม่ปั้นมองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ในหลวงจับหวีค่อยๆหวีผมให้แม่หวีหวีหวีหวีให้ผมแม่สวยที่สุดแต่งตัวให้แม่ให้แม่สวยที่สุดในวันสุดท้ายของแม่เป็นภาพที่ประทับใจอาจารย์ที่สุดเป็นสุดยอดของลูกกตัญญูหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วกษัตริย์ยอดกตัญญู

0: เอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยสาบพระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันเราก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
4: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
5: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

ยพระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งติดอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็ม

อ่อนถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราที่ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถ

มีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตก

0: บางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราจิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับหรือว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา รู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั้นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืน แล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมา
1: เรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกล

คิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับหรือว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรเท่าไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตเนี่ยคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อคุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายาม
ช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบ

ไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ใน

ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยรู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไว้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่งั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้
นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไร

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัพเพว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

รวมคติธรรมคำสอนของท่านพ่อหลีธรรมทะโรวัดอโศการามสมุทรปราการจิตที่ยังไม่สูงเต็มที่เมื่อใครเขาด่าเขาว่าอะไรก็มักเก็บไปคิดคนเราโดยมากสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ชอบกลืนกินอารมณ์ที่ชั่วอารมณ์ที่ชั่วเปรียบเหมือนกับเศษอาหารที่เขาคายออกแล้วถ้าเป็นคนอดอยากยากจนจริงๆจำเป็นจะต้องขอเขากินก็ควรกลืนกินแต่อารมณ์ที่ดีเปรียบเหมือนอาหารที่ไม่เป็นเศษของใครแต่ถึงกระนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะที่ยากจนนี่เป็นลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดเพราะความดีอยู่กับตัวเองแท้ๆแต่ไพร่ไปเก็บเอาความชั่วที่คนอื่นเขามาเช่นนี้ก็ย่อมเป็นการผิดทางที่ถูกนั้นใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาต้องคิดว่านั่นเป็นสมบัติของเขาไม่ใช่ของเราส่วนความดีที่เราทำอยู่ก็ย่อมอยู่ที่ตัวเราให้คิดเหมือนมะม่วงที่เป็นหนอนคนฉลาดเขาก็เลือกกินแต่ตรงที่เนื้อที่ดีๆส่วนที่เน่าที่เสียก็ปล่อยให้บุ้งหนอนมันกินของมันไปเพราะเป็นวิสัยของมันส่วนเราก็อย่าไปอยู่จำพวกบุ้งหนอนด้วยอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นเป็นมนุษย์โสคือมีใจสูงขึ้นเหมือนกับเราอยู่บนศาลาก็ย่อมพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเช่นแมวสุนัขที่จะมารบกวนมันจะกระโดดขึ้นมาตะคุบเราก็ไม่ได้ถ้าเราอยู่บนพื้นดินเราก็จะต้องถูกแดดบ้างฝนบ้างและอันตรายต่างๆก็มารบกวนได้คือยังปนเปกับคนผ่านบ้างบัณฑิตบ้างฉันใดก็ดีการประพฤติปฏิบัติธรรมของนักปราชญ์ท่านจึงต้องรู้จักเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ดีท่านไม่ยอมเก็บของเสียมาบริโภคเพราะของนั้นเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดพิษเน่าบูดให้โทษแก่ร่างกายส่วนของดีเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วไม่มีโทษมีแต่จะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเดียวดวงจิตที่เจือปนอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์นั้นก็เหมือนกับเรือที่ถูกลมพายุอันพัดมาจากข้างหลังข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาทั้ง8ทิศ8ด้านมันก็จะไม่ทำให้เรือตั้งตรงอยู่ได้มีแต่จะทำให้เรือจมลงไฟที่จะใช้สอยก็ดับหมดด้วยอำนาจความแรงของกระแสลมที่พัดมานั้นสัญญานี้เหมือนกับระลอกคลื่นที่วิ่งไปมาในมหาสมุทรใจนั้นก็เปรียบเหมือนปลาที่ดำบุดดำว่ายอยู่ในน้ำธรรมดาของปลาย่อมเห็นน้ำเป็นของสนุกเพลิดเพลินฉันใดบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาก็ย่อมเห็นเรื่องยุ่งๆเป็นของเพลิดเพลินเป็นของสนุกเหมือนกับปลาที่เห็นคลื่นในน้ำเค็มเป็นของสนุกสนานสำหรับตัวมันฉันนั้นตราบใดที่เราทำความสงบให้เรื่องต่างๆบรรเทาเบาบางไปจากใจได้ก็ย่อมทำให้อารมณ์ของเราให้เป็นไปในกรรมฐานคือฝังแต่พุทธานุสติเป็นเบื้องต้นจนถึงสังขานุสติเป็นปริโยสารไว้ในจิตใจเมื่อเป็นไปดังนี้ก็จะถ่ายอารมณ์ที่ชั่วให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับเราถ่ายของที่ไม่มีประโยชน์ออกจากเรือและนำของที่มีประโยชน์เข้ามาใส่แทนถึงเรือนั้นจะหนักก็ตามแต่ใจของเราเบาอย่างนี้ภาระทั้งหลายก็น้อยลงสัญญาต่างๆก็ไม่มีนิวรณ์ก็ไม่ปรากฏดวงจิตก็จะเข้าไปสู่กรรมฐานได้ทันทีความเหนื่อยล้าเป็นอุปสรรคสำหรับคนเดินทางไกลแต่การเดินทางไกลหรือหลงทางย่อมดีกว่าการเดินทางผิดหรือมีจิตตั้งไว้ผิดเพราะการคบหากับคนที่ไม่ดีคนที่พอจะดีได้กลับกลายเป็นคนชั่วไปเสียนี่เปรียบเหมือนทางที่รกรุงรังเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยแม้จะเป็นทางตรงจะถือว่าเป็นทางที่ดีก็ไม่ได้ส่วนผู้ที่คบหากับกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนทางที่รกรุงรังด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม่ร้อนแม้จะเป็นทางอ้อมก็ถือว่าเป็นทางที่ดีได้ผู้เป็นสมณะ
จะต้องประพฤติตามโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้สิ่งใดที่ทรงห้ามต้องไม่ทำสิ่งที่ทรงสั่งให้ทำต้องทำเมื่อผู้ใดได้กระทำตามคำสอนดำเนินตามแบบอย่างของพระองค์ย่อมได้ชื่อว่าสากยปุตโตคือเป็นลูกผู้สืบเชื้อสายของพระองค์ซึ่งเป็นตระกูลกษัตริย์วงศ์สากยะมีมารยาทงดงามสูงกว่าคนธรรมดาสามัญและถ้าใครสามารถปฏิบัติจิตใจให้สูงเหนือขึ้นไปอีกจนถึงขั้นอริยะผู้นั้นก็เลื่อนขึ้นเป็นอริยวงศ์สูงเหนือขึ้นไปจากสกุลกษัตริย์อีกนับว่าเป็นสกุลอันประเสริฐกว่าสกุลทั้งหลายอื่นอาหารทุกอย่างมันก็ดีแต่ร้อนๆเท่านั้นถ้าทิ้งไว้นานหน่อยมันก็บูดเน่าหนอนขึ้นลาภยศสรรเสริญสุขก็เช่นเดียวกันไม่มีสาระแก่นสารเป็นของลมๆแรงๆของที่คนอื่นนำมาให้มันไม่วิเศษวิโสอะไรเหมือนกับของที่มีขึ้นในตัวของเราเองใครไปยินดีหลงเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ก็จะมีแต่โทษกับทุกข์เท่านั้นเราเองไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านี้ใครจะนั่งสรรเสริญหรือนินทาอยู่สิบวันสิบคืนก็ไม่เห็นแปลกอะไรการตายนั้นนักปราชญ์บัณฑิตท่านเห็นเหมือนกับว่าเป็นการแก้ผ้าคีริ้วออกโยนทิ้งไปจากตัวเท่านั้นจิตก็เหมือนกับตัวคนกายก็เหมือนกับเสื้อผ้าไม่เห็นจะเป็นการสลักสำคัญอะไรเลยแต่พวกเรานี่สิกลัวนักพอเห็นเสื้อผ้าขาดนิดขาดหน่อยก็รีบหาอะไรมาปะมาเย็บให้มันติดต่อเข้าไปใหม่ยิ่งปะยิ่งเย็บมันก็ยิ่งหนายิ่งหนาก็ยิ่งอุ่นยิ่งอุ่นก็ยิ่งติดยิ่งติดก็ยิ่งหลงผลที่สุดเลยไปไหนไม่รอดนักปราชญ์บัณฑิตนั้นท่านเห็นว่าการอยู่การตายไม่สำคัญเท่ากับการทำประโยชน์ถ้าการอยู่ของท่านมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแล้วถึงผ้ามันจะเก่าเสื้อมันจะขาดจะเป็นผ้าคีริ้วท่านก็ทนใส่มันได้แต่ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครแล้วท่านก็แก้มันโยนทิ้งไปเลยผิดกับคนธรรมดาสามัญอย่างเราที่ไม่มีใครอยากตายพอพูดถึงตายก็กลัวเสียแล้วถึงร่างกายมันจะตายก็ยังอยากจะให้มันอยู่บางคนร่างกายมันจะอยู่ก็อยากจะให้มันตายตายไม่ทันใจเอามีดมาเชือดคอให้มันตายเร็วเข้าเอาปืนมายิงให้มันตายบ้างกระโดดให้รถไฟทับตายบ้างกระโดดลงแม่น้ำให้มันจมน้ำตายบ้างอย่างนี้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะอวิชชาความไม่รู้เท่าความเป็นจริงของสังขารหลงผิดคิดผิดทั้งหมดอย่างนี้มันก็จะต้องตายไปตกนรกหมกไหม้ไม่รู้จักผุดจักเกิดทุกคนย่อมรักตัวของตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดแต่การรักตัวนั้นมีสองสถานคือรักอย่างลืมตัวเผลอตัวและหลงตัวนั้นอย่างหนึ่งการรักเช่นนี้ไม่เรียกว่าการรักตัวเพราะไม่กล้าจะทำความดีให้แก่ตัวเอง

ำความดีก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวว่าตัวเองจะได้รับทุกข์ยากลำบากต่างๆเช่นอยากไปวัดก็กลัวไกลกลัวลำบากกลัวแดดกลัวฝนจะถือศีลอดข้าวเย็นก็กลัวหิวกลัวตายจะให้ทานก็กลัวยากกลัวจนจะนั่งภาวนาก็กลัวปวดกลัวเมื่อยเช่นนี้เท่ากับคนนั้นตัดมือตัดเท้าตัดปากตัดจมูกตัดหูของตัวเองผลดีที่จะได้อันเกิดจากตัวก็เลยเสียไปนี่เป็นการรักตัวในทางที่ผิดการรักอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเมตตาตัวคือมันประกอบบุญกุศลและคุณความดีให้มีขึ้นในตนขณะใดที่จะเกิดประโยชน์จากตาหูจมูกปากมือเท้าของตนเองแล้วก็ไม่ยอมปล่อยโอกาส

ูจมูกปากมือเท้าของตนเองแล้วก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เสียไปมือของเราที่จะให้ทานก็ไม่ถูกตัดเท้าของเราที่จะก้าวเดินไปวัดก็ไม่ถูกตัดหูของเราที่จะฟังเทศก็ไม่ถูกตัดตาที่จะได้พบเห็นของดีๆก็ไม่ถูกปิดมืดเราก็จะได้รับผลอันดีจากตัวของเราอย่างเต็มที่อย่างนี้เรียกว่าเมตตาตัวเป็นการรักที่ถูกทางผู้นั้นจะมีแต่ความสุขคนใดที่ขาดเมตตาตัวเองเท่ากับฆ่าตัวเองเรียกว่าเป็นคนใจร้ายเมื่อฆ่าตัวเองได้ก็ย่อมฆ่าคนอื่นได้ด้วยเช่นเขาจะไปห้ามไม่ให้เขาไปเขาจะดูห้ามไม่ให้เขาดูเขาจะฟังห้ามไม่ให้เขาฟังทำให้ผลประโยชน์ของคนอื่นที่ควรจะได้พลอยเสียไปด้วยนี่แหละเป็นการฆ่าตัวเองและฆ่าคนอื่นให้ตายจากคุณงามความดีนิวรณ์แท้จริงมันก็มีอยู่กับตัวเราเสมอถึงจะเรียนก็มีไม่เรียนก็มีนิวรณ์นี้มันมีอำนาจอิทธิพลมากเพราะเป็นเครื่องกลบเกลื่อนดวงจิตของเราไม่ให้ก้าวขึ้นสู่ความดีได้เส้นทางของนิวรณ์ที่จะไหลมาสู่เราก็คือสัญญาอดีตอันได้แก่เรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งของเราของเขาซึ่งเป็นอดีตทั้งหมดเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งคือสัญญาอนาคตนับแต่เรื่องที่คิดจะไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันตายซึ่งเราอาจเดาอาจคิดไปด้วยความผิดพลาดทั้งหมดทั้งสองทางนี่เป็นเส้นทางที่ไหลมาจากนิวรณ์ทั้งสิ้นฉะนั้นเรื่องอดีตอนาคตก็ต้องวางไว้ก่อนยกจิตของเราขึ้นสู่องค์ภาวนาคือนึกถึงลมหายใจของลมอันเป็นส่วนปัจจุบันของรูปปัจจุบันของนามได้แก่ตัวรู้เมื่อเราทำได้เช่นนี้จิตของเราก็จะเหมือนกับลูกโป่งที่ลอยอยู่ในอากาศเพียงตัดเชือกเส้นเดียวเท่านั้นเราก็จะหลุดได้คือเมื่อตัดสัญญาขาดจิตของเราก็จะเข้าสู่องค์ภาวนาได้ทันทีใจก็ไม่มีอาการอึดอัดมีแต่ความโปร่งสบายใจก็สูงเหมือนลูกโป่งที่ถูกตัดเชือกออกจากก้อนหินที่ผูกไว้สิ่งที่จะตามขึ้นไปทำลายรบกวนก็ยากเพราะธรรมดาขี้ฝุ่นนั้นก็จะกลบได้แต่เพียงแค่ศีรษะคนเท่านั้นที่มันจะปลิวขึ้นไปกบถึงยอดภูเขาหรือยอดไม้สูงๆนั้นย่อมไม่ได้ฉะนั้นเมื่อจิตของเราสูงขึ้นแล้วนิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะกลบจิตของเราให้เศร้าหมองได้โลกเขาเอาสุขทางกายเป็นใหญ่จิตใจจะทุกข์อย่างไรก็ช่างมันแต่ธรรมจะเอาสุขทางใจเป็นใหญ่เพราะถือว่าใจเป็นส่วนสำคัญยิ่งร่างกายภายนอกถือว่าเป็นส่วนต่ำมีแต่คอยนำความทุกข์ความเดือดร้อนและความเสื่อมความเลวมาให้ร่างกายเป็นเหมือนงูเห่าหรืออสรพิษที่นำมาแต่ความเจ็บปวดเมื่อยเหน็บมาให้หรือมิฉะนั้นก็เหมือนเด็กเดี๋ยวก็อ้อนเดี๋ยวก็ดีกวนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หยุดหย่อนบางคราวก็ดีบางคราวก็ร้ายคนที่ทำแต่บุญแต่ไม่ได้ทำหลักของใจไว้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีที่ดินแต่ไม่มีโฉนดจะซื้อจะขายเป็นเงินเป็นทองก็ได้ดอกแต่มันอาจจะถูกเขาช่อโกงได้เพราะไม่มีเสาหลักปักเขตไว้คนที่มีศีลมีทานแต่ไม่มีภาวนาคือหลักของใจก็เท่ากับถือศาสนาเพียงครึ่งเดียวเหมือนกับคนที่อาบน้ำแค่บั้นเอวไม่ได้รดลงมาแต่ศีรษะก็ย่อมจะไม่ได้รับความเย็นทั่วตัวเพราะไม่เย็นถึงจิตถึงใจการบวชพระนั้นจะต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติให้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้จริงๆจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของตถาคตบุคคลซึ่งนับว่าเป็นลูกของพระองค์จริงๆก็ได้แก่บุคคลสี่จำพวกคือพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้กระทำดวงจิตของตนให้พ้นแล้วจากอาสวะกิเลสได้เป็นชั้นๆตามอำนาจแห่งกำลังจิตของตนบุคคลสี่จำพวกนี้แหละเป็นญาติที่ใกล้ชิดของพระศาสนาจริงๆเพราะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าซึ่งคู่ควรที่จะได้รับทรัพย์มรดกจากพระองค์โดยตรงไม่ต้องสงสัย

0: การบวชเป็นพระอย่างนี้หญิงก็เป็นพระได้ชายก็เป็นได้อุบาสกอุบาสิกาก็เป็นได้สามเณรก็เป็นได้พระอย่างนี้เป็นพระภายในส่วนพระที่โกนผมนุ่งเหลืองอย่างนี้เป็นพระภายนอกคือบวชให้คนเห็นด้วยตาแต่ถ้าใครเป็นทั้งพระภายนอกและพระภายในด้วยทั้งสองอย่างก็ยิ่งดีเหตุนั้นเราก็ควรจะภูมิใจในวาสนาบารมีของเราที่จะบวชเป็นพระของพระศาสนาได้ด้วยกันทุกคนทุกคนและถ้าผู้ใดปฏิบัติได้จนพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเกิดขึ้นในใจแล้วก็ยอมเป็นทายาทผู้จะต้องได้รับมรดกจากพระองค์อย่างแน่แท้สุโขปุญญัสสะอุจโยผู้สั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขบุญภายนอกเปรียบเหมือนเปลือกผลไม้เช่นขนุนมะม่วงทุเรียนเป็นต้นบุญภายในเปรียบเหมือนเนื้อหนังเราจะอาศัยบุญภายในหรือบุญภายนอกอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันผลไม้ถ้าไม่มีเปลือกนอกก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้หรือมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อในก็กินไม่ได้ฉะนั้นบุญภายนอกต้องอาศัยบุญภายในด้วยเป็นการช่วยเหลือกันแต่คุณภาพต่างกันบุญภายนอกเป็นเครื่องห่อหุ้มบุญภายในบุญภายนอกได้แก่วัตถุกายต้องอาศัยวัตถุอาหารเรียกว่าปัจจัย4แต่จะเป็นสุขเพราะอาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเรากินแต่อาหารแล้วไม่นุ่งผ้าหรือไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเปียกฝนเปียกน้ำหรือเจ็บไข้ไม่มียารักษาก็เป็นทุกข์ตัวเราคือธาตุ4นี้จำต้องอาศัยวัตถุภายนอกคือปัจจัย4ด้วยจึงจะประกอบบุญกุศลได้สำเร็จเต็มที่เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บริจาคสิ่งเหล่านี้ก็จะสำเร็จประโยชน์ชาตินี้และเบื้องหน้าบุญภายในได้แก่การดัดตัวของเราเองให้เป็นบุญกุศลตัวเราเปรียบเหมือนต้นไม้ในป่าเช่นต้นตะโกถ้าเรานำมาใส่กระถางดัดแปลงกิ่งก้านให้สวยงามก็จะมีราคาสูงขึ้นคนที่ไม่ดัดกายวาจาใจของตนเองก็เรียกว่าเป็นคนที่มีราคาต่ำเราควรดัดมือดัดแขนให้รู้จักไหว้กราบพระดัดเท้าให้รู้จักเดินไปวัดดัดหูให้รู้จักฟังธรรมฟังธรรมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ดัดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้สิ่งที่ไหลเข้าไปล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลจมูกก็อย่าหายใจเปล่าให้หายใจเอาพุทโธเข้าออกเหมือนกับน้ำที่ไหลเข้าไปในร่างกายใจของเราก็จะเย็นสบายเป็นสุขปากก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาอย่าด่าแช่งเสียสีหรือพูดเท็จต่อใครกล่าวแต่สิ่งที่เป็นธรรมและไม่ดื่มเหล้าเมายาให้เก็บบุญเอาตามตัวของเรามีมือเท้าแขนขาตาหูจมูกลิ้นเหล่านี้เป็นต้นส่วนแก่นของบุญนั้นคือใจต้องทำใจของเราให้สงบระงับจากโลภะโทสะโมหะทางอายตนะนั้นเปรียบด้วยเปลือกหรือกระพี้ก็ทำประโยชน์ได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักสะสมความดีก็เป็นประโยชน์แก่ตัวคนมั่งมีคือคนที่บริจาคเสมอส่วนคนจนก็คือคนที่ไม่บริจาคให้ทานอะไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญคนมั่งมีว่ามีดวงใจเป็นแก้วประดับคือรัตนะ3ได้แก่พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังนี้เป็นใจที่มีศรัทธาโรคทางกายไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะเมื่อเราตายแล้วถึงจะรักษาหรือไม่รักษามันก็หายส่วนโรคทางใจนั้นเราตายแล้วมันก็ยังไม่หายทำให้ต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกหลายภพหลายชาติร่างกายเปรียบด้วยบ้านใจเปรียบด้วยคนที่อาศัยทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านช่องไร่นาและลูกหลานเหล่านี้เราต้องทิ้งไปทั้งนั้นจึงควรรีบสะสมบุญกุศลไว้และบริจาคสิ่งที่เป็นทานอันเป็นสิ่งที่เราจะนำไปด้วยได้นั้นเสียแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เถิดคว ความตั้งใจเมื่อเรามีเจตนาตั้งใจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะต้องทำให้เป็นไปตามความตั้งใจนั้นให้รักษาเจตนาของตนไว้มั่นคงอย่าทำลายการฟังธรรมนั้นถึงแม้จะไม่เข้าใจแต่ถ้าตั้งใจฟังแล้วย่อมเกิดประโยชน์ยาพิษไม่ได้เป็นโทษอยู่ที่ยามันเป็นโทษที่ตัวเราเองหรือผู้ที่กินเข้าไปเพราะความโง่คืออวิชชาไม่รู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดดีหรือชั่วคือไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ห้าอินทรีย์สังวรก็คือให้ระวังอารมณ์ห้าที่ผ่านเข้ามาผู้ไม่ระวังรักษาในอารมณ์ห้าเรียกว่าศีลไม่บริสุทธิ์นี่เป็นศีลของผู้ที่มีจิตชั้นสูงส่วนศีลห้านั้นคนพาลหรือบัณฑิตก็ทำได้คนที่ใจไม่อยู่กับตัวเที่ยวแสสายออกไปรับสัญญาอารมณ์ภายนอกทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคตผู้นั้นก็จะต้องพบกับความร้อนใจด้วยประการต่างๆเปรียบเหมือนผู้ที่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนของตัววิ่งไปเที่ยวนอกบ้านมันก็จะต้องโดนแดดบ้างฝนบ้างถูกรถชนบ้างถูกสุนัขบ้ากัดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเราอยู่แต่ในบ้านของเราแล้วแม้จะมีภัยอันตรายบ้างก็ไม่สู้มากนักและก็จะไม่ต้องประสบกับความร้อนใจด้วยลมหายใจเข้าออกเปรียบเหมือนกับไส้เทียนหรือไส้ตะเกียงสติที่เข้าไปกำหนดอยู่เหมือนกับไฟไปจ่อไส้ตะเกียงที่มีน้ำมันอันเป็นเหตุนำมาซึ่งแสงสว่างไส้เทียนที่เขาควันแล้วจุดไฟขึ้นมาแม้แต่เพียงเล่มเดียวสามารถจะทำลายเผาบ้านเมืองให้พินาศไปได้ฉันใดสติอันเดียวนี้ก็สามารถทำลายแผดเผาความชั่วร้ายในตัวเราคือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานให้พินาศหมดสิ้นไปได้การที่เรามาบำเพ็ญจิตใจอยู่นี้ต้องเสียสละถึง5อย่างนับเป็นมหาปริจาคทีเดียวคือ 1. เสียสละเวลาเวลาของเราซึ่งอาจเป็นเงินเป็นทองเป็นวิชาความรู้เป็นเวลานอนพัก 2. สละความสุขเราอยู่บ้านของเรามีความสุขถ้าหากเรามาอยู่ในสังคมอย่างนี้เราหมดอิสระเราไม่ได้นั่งได้นอนอย่างสบายใจ 3. สละภายในเช่นสมาทานศีล5ศีล8คือสละอกุศลธรรมที่เกิดจากทางกาย 4. สละคำพูดที่เป็นโทษคือวาจาทุจริต 5. สละความกังวลคือบำเพ็ญจิตใจให้สงบนิ่งจากนิวรณธรรมการสละของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับของเราเพราะพระองค์เป็นจอมศาสดาส่วนเราเป็นเพียงสาวกพุทธะผลของการเสียสละของเรานั้นก็อาจได้ซึ่งอามิสสุขและอาจถึงนิรามิสสุขด้วยผู้ที่ต้องการจะละขันธ์ 5ต้องเสียสละ5อย่างนี้การทำสมาธิภาวนานี้ก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเดินทางสายเดียวปกตินั้นพวกเราพากันเดินทางทั้ง6สายคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้เมื่อไปรับอารมณ์ภายนอกเข้ามาใจก็ไปติดกับรูปบ้างไปติดกับสัมผัสบ้างเมื่อจิตของเราไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวความสงบที่เกิดจากดวงจิตของเราก็ไม่มีเพราะธรรมดาทางที่มีมากหลายสายนั้นเราจะเดินพร้อมๆกันทีเดียวทุกๆสายย่อมไม่ได้เราต้องเดินสายนั้นบ้างสายนี้บ้างผลัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆดังนั้นหนทางเหล่านี้ก็ย่อมจะราบเรียบไปไม่ได้เพราะทางสายหนึ่งเราไม่ได้เดินอยู่เสมอเป็นนิดทางสายนั้นย่อมจะต้องรกและเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆเช่น 1.เราอาจจะต้องเหยียบเอาหนามหรืออิฐหินที่ขรุขระก็ได้ 2. อาจจะถูกกิ่งไม้ข้างทางเกี่ยวหูตาขาแขนเอาบ้างก็ได้ 3. ธรรมดาที่รกก็มักจะมีมดง่ามงูตะขาบแมลงปล่องซุกซ่อนอยู่เมื่อเรามองไม่เห็นไปเหยียบเข้ามันก็อาจจะขบกัดหรือต่อยเอาให้เป็นพิษหรือถึงตายได้ 4. ถ้าเรามีกิจธุระจะเดินตรงหรือรีบลัดตัดทางไปก็ย่อมลำบากไปไม่สะดวกเพราะติดนู่นบ้างนี่บ้างที่เป็นสิ่งกีดขวางทางเดินทำให้เราต้องไปถึงเนิ่นช้าหรือมิฉะนั้นก็ไม่ทันการถ้าเป็นกลางวันเราก็พอจะแลเห็นทางถ้าเป็นกลางคืนก็ยิ่งลำบากมากพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าการเดินทางหลายสายนี้ย่อมเป็นภัยอันตรายแก่บุคคลพระองค์จึงทรงวางหลักแนะนำให้เราเดินทางแต่สายเดียวซึ่งเป็นหนทางที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และปลอดภัยอันตรายทุกสิ่งทุกประการคือให้เราทำจิตให้อยู่นิ่งในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าสมาธิภาวนาทางสายเดียวนี้แหละเป็นทางที่เราจะเดินไปถึงก้อนทรัพย์สี่ก้อนคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นสมบัติอันประเสริฐเป็นของจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเรียกว่าอริยสัจคืออริยทรัพย์ลูกศิษย์ทุกท่านเรารักสงสารเขาเหมือนกับลูกกับเต้าของเราเองเราจะอาศัยอยู่ในโลกนี้กันไม่นานเท่าไหร่แล้วก็จะต้องจากกันไปให้รีบๆทำความดีกันไว้เสียอย่าเอาแต่กินแต่นอนคนที่บวชแล้วไม่เคยออกป่าเลยก็เท่ากับได้รู้จักแต่รสข้าวสุกอย่างเดียวไม่มีกับข้าวคนที่บวชแล้วเดินธุดงค์แสวงหาที่วิเวกย่อมได้รับรสของธรรมเปรียบเหมือนบุคคลที่กินข้าวสุกมีกับย่อมได้รับรสต่างกันมากตัวอย่างง่ายๆนึกถึงหลักธรรมชาติเช่นไก่ป่ามีลักษณะต่างกับไก่บ้านคือตาไวหางกระดกขันสั้นปีกแข็งลักษณะการเหล่านี้เกิดขึ้นจากความระวังจึงเป็นเช่นนั้นส่วนไก่บ้านมีหางตกตาตกปีกอ่อนขันยาวลักษณะเหล่านี้ย่อมเป็นเหยื่อของเสือดาวฉะนั้นรสของการอยู่ป่าและอยู่บ้านย่อมต่างกันการอยู่บ้านเมืองนั้นดีจริงแต่ไม่เก่งเพราะเหตุใดเพราะในป่านั้นผมไม่เคยเห็นคนบ้านเข้าไปอยู่ได้ส่วนในบ้านในเมืองอย่าว่าแต่นักบวชของเราเลยผมเห็นว่าคนบ้านก็มีแยะจนแม่ไก่สุนัขมันก็อยู่กันเต็มดื่นดาดจะว่าอะไรแต่พวกเราซึ่งเป็นนักบวชส่วนป่านั้นลองให้ท่านไปอยู่ในป่าช้าผีดิบคนเดียวสักคืนจะได้ไหมก็ได้รับตอบว่าไม่ไหวพร้อมทั้งสาธุการเหตุการณ์เหล่านี้จะให้มีรสลึกซึ้งในใจต้องทดลองให้รู้ความจริงก็จะทราบในตนไม่ควรถือตามคำของคนและความคิดของตนเพียงเดียวควรถือการกระทำเป็นเกณฑ์จึงจะถูกหลักของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ากรรมเป็นของตนความชั่วตั้งใจจะละไปจนตายความดีตั้งใจจะทำไปจนตายเราต้องตั้งใจอย่างนี้จึงจะใช้ได้ความคิดนั้นยาวความนึกนั้นสั้นต้องรวมลงเป็นอันเดียวกันขณะทำความสงบนึกก็คือมุ่งไปในอารมณ์อันใดอันหนึ่งคิดคือตรองว่าถ้าทำเหตุอย่างนั้นแล้วจะได้ผลอย่างไรดีหรือไม่ดีเมื่อมีอริยทรัพย์แล้วก็เป็นอริยชนใจของเราก็จักได้หล่อเลี้ยงด้วยอริยทรัพย์และกายของเราก็จักได้ความสุขสมบูรณ์การทำความสงบมีประโยชน์สองอย่างคือ 1. ข่ม 2. ตัดถ้าเราตัดไม่ได้เพียงข่มไว้ก็ยังดีข่มแปลว่ามีอยู่แต่ไม่ให้มันกำเริบพยายามกดไว้ตัดหมายความว่าไม่ให้มันเกิดเลยภัยที่เกิดจากความดีถ้าเราไม่ดีก็ไม่มีใครเพ่งเล็งข้อสำคัญต้องรู้จักใช้ความดีให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองถ้ามีความดีแล้วไม่รู้จักใช้คือใช้ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่ถูกกับบุคคลและอัธยาศัยของเขาก็ไม่ได้รับผลกลับกลายเป็นภัยความดีก็กลายเป็นเลวเป็นชั่วต้องรู้จักสังวรในการใช้ความดีถ้าเป็นพระก็ต้องระวังในการใช้ความดีกับญาติโยมให้มากความดีและความชั่วมีในตัวบุคคลทุกคนแต่ต่างกันที่วาสนาบารมีเหมือนกับคนที่อ่านหนังสือได้เขียนได้แต่ไม่ดีไปทั้งหมดบางคนอ่านเร็วและถูกบางคนอ่านช้าถูกบางคนเขียนตัวสวยตัวกลมตัวเอ็นบางคนเขียนช้าสวยบางคนเขียนเร็วสวยถ้าคนใดรู้จักใช้ความดีให้ถูกกาลเทศะก็เป็นการอำนวยผลดีให้แก่ตนถ้าไม่รู้จักใช้ก็ให้โทษ
1: ข้อ
0: 10ธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคำพูดหนังสือหรือคำพีเหล่านี้เป็นเพียงเงาของธรรมะส่วนตัวจริงของธรรมะนั้นอยู่ที่จิตใจใจที่เป็นธรรมะคือใจที่เป็นปกติเยือกเย็นใจสบายส่วนใจที่ไม่เป็นธรรมะคือใจที่หงุดหงิดฟุ้งซ่านใจไม่สบายถ้าใจสบายรัศมีของความสบายก็จะเปล่งออกมาที่กายเป็นกายสบายจะอยู่ที่ไหนก็สบายจะกินนอนเดินนั่งก็สบายเงินจะมีใช้ก็สบายจะไม่มีใช้ก็สบายจะใช้หมดก็สบายใครจะว่าดีก็สบายจะว่าไม่ดีก็สบายส่วนใจที่ไม่มีธรรมะนั้นรัศมีของความไม่สบายก็จะเปล่งออกมาที่กายเป็นกายที่ไม่สบายใจก็ผีสิงกายก็ผีสิงส่วนใจที่สบายนั้นคือใจที่เทวดาสิงทานที่พร้อมด้วยองค์สี่คือวัตถุสมบัติได้มาด้วยความสุจริตเจตนาสมบัติประกอบด้วยใจที่ไม่โลภโกรธหลงคุณสมบัติผู้ให้ต้องมีกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3ผู้รับก็ต้องมีคุณธรรมคือศีล5ศีล8ศีล10และศีล227เป็นต้นของดีนั้นทำนิดเดียวก็เป็นมากของไม่ดีทำมากก็เป็นของน้อยของดีด้วยทำมากด้วยยิ่งดีเลิศการกำหนดรู้ลมเป็นวัตถุสมบัติติดอยู่กับลมตามลมเข้าออกไม่เผลอเป็นเจตนาสมบัติความไม่สะกดลมกลั้นลมไว้ปล่อยไปตามสบายให้ใจเป็นอิสระหายใจโปร่งโล่งเบิกบานเป็นคุณสมบัติกริยาที่นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงตาหลับเป็นกริยาทั้งหมดนี้เรียกว่าปุญญากิริยาวัตถุการนั่งสมาธิเป็นประโยชน์3ประการคือ 1. เป็นการเผยแผ่พระศาสนาไปในตัวเป็นการแสดงมารยาทให้บุคคลอื่นที่มาเห็นได้เกิดความเชื่อหรือความเลื่อมใสขึ้นโดยไม่ต้องเจตนา 2. เป็นการสร้างสมบุญกุศลที่เป็นแก่นสารให้เกิดมีในตน 3. เพื่อเกิดแสงสว่างเป็นวิปัสสนาญาณอันอาจถึงมรรคผลนิพพานได้ดีนอกเปรียบเหมือนเงินนอกถุงดีในเปรียบเหมือนเงินในถุงย่อมสะดวกกับการที่จะหยิบฉวยติดตัวไปได้ทุกเวลาธรรมะมีทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็มีจะเรียนหรือไม่เรียนก็มีนอกจากเราจะเรียนภาษาของธรรมะหรือไม่เท่านั้นเมื่อเราเรียนรู้สมมุติบัญญัติของธรรมะก็เท่ากับเราอ่านออกเหมือนอ่านหนังสือเด็กทารกไม่รู้เดียงสาเลยพอเกิดออกมาก็ร้องแว้นั่นก็เป็นเวทนาแล้วกินอะไรไม่อร่อยจับโยนทิ้งเปลี่ยนอันใหม่นั่นก็เป็นสังขารพอโตหน่อยจำอะไรได้นั่นก็เป็นสัญญาธรรมะก็มีอยู่อย่างนี้ทุกรูปทุกนามเรียนรู้อะไรเรียนรู้สมมุติบัญญัติแล้วขว้างทิ้งสัญญาเก่าใหม่อดีตอนาคตนั่นแหละจึงจะถึงนิพพานตำรวจที่ไม่ถอดเครื่องแบบเสียก่อนย่อมสืบความลับของโจรได้ยาก เหตุนั้นจึงควรบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้สนิทสนมกับขันธ์ห้าของตนเสียก่อนจึงจะรู้ความลับของมัน

และเป็นตัววิปัสสนาวิปัสสนาเป็นตัวละสมาธิเป็นตัวทำวิปัสสนาเราจะไปทำขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวผลศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุตติเป็นผลเมื่อทำเหตุแก่ผลก็ย่อมแก่ตามเหมือนผลไม้เมื่อสุกแก่มันก็หล่นเองไม่ต้องเอาไม้ไปสอยคนแก่มากๆเข้าก็ตายเองจะไปห้ามไม่ให้ตายไม่ได้จะบอกให้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ศีลบริสุทธิ์ก็เปรียบเหมือนผ้าขาวธรรมดาราคาเม็ดละ10บาทถ้าเราทำสมาธิด้วยก็เหมือนเราเขียนลวดลายลงในผ้าขาวมันจะมีราคาสูงขึ้นเม็ดละ40บาทจิตเราก็เช่นเดียวกันจิตที่เป็นสมาธิปัญญาก็เกิดก็ย่อมให้ผลราคาสูงต้องทำแล้วจึงจะรู้รู้แล้วมันจึงจะละต้องทำเหตุเสียก่อนผลก็ย่อมเกิดเองความเพียรคือสมาธินี้อาตมาทำเสียจนรู้สึกว่ากระดูกในร่างกายนี้มันแข็งเป็นเหล็กไปหมดทั้งก้อนเสือสางอะไรมันจะกล้าดีเข้ามาไม่กลัวมันทั้งนั้นจะสู้มันทุกอย่างไม่ว่าผีหาผีหวงอะไรทั้งหมดครั้งหนึ่งมีคนเขาบอกว่าท่านอย่าไปทั้งนั้นนะจะต้องหลงทางอาตมาบอกว่าหลงทางนะฉันไม่กลัวดอกฉันกลัวแต่หลงโลกเท่านั้นขี่กิเลสนั้นคือกดไว้ถึงมันจะโลภก็อย่าให้มันออกมาข้างนอกให้เขาเห็นคนขี้ขอนั้นไปขึ้นบนบ้านใครๆเขาก็เกลียดหน้าเพราะเขากลัวจะไปขอเขาถ้ามันจะโกรธก็อย่าให้มันออกมาข้างนอกรีบเก็บอาวุธปืนมีดไม้เสียมีแต่มือน่ะมันไม่เท่าใดดอกโกรธแต่เราอย่าพูดถ้าเราไม่พูดเขาก็ไม่เกลียดเราถึงท่าทีกิริยาจะทำโกรธแต่อย่าให้ใจมันโกรธถ้าเราพูดขึ้นเขาก็เกลียดเราหลงมันจะหลงก็รีบมีสติไว้อย่าให้มันเหลิงนี่แหละเรียกว่าขี่กิเลสคือไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจยิ่งกว่าเราไปอยู่ไหนก็ต้องขยายกลิ่นหอมให้เขาอย่าไปขยายกลิ่นเหม็นให้เขาไปไหนก็ต้องให้เขารักอยู่ไหนก็ต้องให้เขาชอบคนโง่นั้นต่อให้นั่งเฝ้าหลุมทองอยู่ก็ไม่มีปัญญาทำให้เป็นอะไรได้คนฉลาดอยู่กับดินกับหญ้าเขาก็ทำให้เป็นเงินเป็นทองได้เราต้องพยายามให้มีเครื่องประดับทองฝังเพชรจึงจะวิเศษคือศีลสมาธิและปัญญาอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนกลางคืนสว่างด้วยพระจันทร์กลางวันสว่างด้วยพระอาทิตย์นั่นเป็นเรื่องของโลกแต่เรานั้นลืมตาก็ต้องให้มันเห็นหลับตาก็ต้องให้มันรู้ทั้งกลางวันและกลางคืนอาตมารู้ตัวเจ้าของเองว่าทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรดีสักอย่างรูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยไม่งามวาจาที่พูดกับเขามันก็ไม่เพราะไม่น่าฟังแต่มันดีอยู่ข้างในนิดเดียวเท่านั้นคือเมตตาสงสารเขานี่แหละอาตมาตั้งใจไว้ว่าจะให้เลือดทุกๆหยดในร่างกายตั้งศีรษะจรดปลายเท้าเป็นไปเพื่อกิจพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นบนผ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอเอาจนสุดชีวิตผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวบุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้แต่ไม่ช่วยพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงสรรเสริญบุคคลชนิดนั้นและตัวเราเองก็ติเตียนถ้าหากเราจะทำอย่างนั้นบ้างเราก็สบายไปนานแล้วไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทำไปนี่ก็เพราะเห็นแก่ศาสนาเป็นส่วนใหญ่ธรรมะมีทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็มีจะเรียนหรือไม่เรียนก็มีนอกจากจะเรียนภาษาของธรรมะหรือไม่เท่านั้นเมื่อเราเรียนสมมุติบัญญัติของธรรมะก็เท่ากับเราอ่านออกเหมือนอ่านหนังสือ
ธรรมะคือเรื่องของจิตใจการพูดก็เป็นธรรมเจตนาที่พูดก็เป็นธรรมคนที่จะฟังก็ต้องตั้งใจให้เป็นธรรมะด้วยจึงจะเป็นธรรมเมื่อองค์ทั้งสามนี้ได้สันนิบาตกันขึ้นก็ย่อมเกิดประโยชน์แก่การฟังเป็นอเนกประการการสอนธรรมะบางอย่างต้องพูดกลางที่ประชุมบางสิ่งต้องพูดกับตัวเขาโดยเฉพาะบางคนต้องข่มบางคนต้องส่งเสริมคนเราก็มีผิดมีถูกปนกันจะกล่าวถึงคนอื่นไปใหญ่แต่ตัวเจ้าของเองก็ยังมีผิดมีถูกพระอรหันต์ก็ยกให้เป็นวิบากคนธรรมดาผิดมันเป็นกรรมแต่ก็อุ่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเจตนาจะทำดีแล้วในที่สุดมันต้องดีถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลกและรู้จักความจริงของธรรมแล้วเราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่เรื่องภายนอกนั้นถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สึกเท่าไหร่ก็จะไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้สู้เรื่องการเรียนรู้จิตใจของตนเองอยู่ภายในวงแคบๆนี้ไม่ได้เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้างเรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบและรู้แคบเท่าไรก็ยิ่งดีถ้ารู้กว้างออกไปมักฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนการเดินไปในหนทางที่แคบๆย่อมจะไม่มีใครกล้าเดินสวนทางเข้ามาชนกับเราได้คนที่จะเดินบังหน้าเราก็ไม่มีเราก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าออกไปได้ไกลที่สุดชั้นใดผู้ที่ทำจิตให้แคบเข้าละเอียดเข้าก็จะเกิดความวิเวกสงบเกิดแสงและวิปัสสนาญาณมองเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกอย่างธรรมะเป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้บริสุทธิ์ได้อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งจะกล่าวก็คือธรรมะได้แก่ตัวของเรานี่เองร่างกายของเราทุกส่วนเป็นก้อนโลกก็คือตัวธรรมเป็นเรื่องของธรรมะแต่ไม่ใช่ตัวธรรมะจริงๆตัวของธรรมะจริงๆอยู่ที่จิตใจตั้งแต่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านได้มรณภาพไปแล้วเป็นเวลา10กว่าวันมานี้พวกเราทั้งหลายบรรดาที่เป็นสานุศิษย์ของท่านทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรและคารวาสต่างก็ได้มีความเศร้าสลดใจและระลึกถึงในพระคุณของท่านจึงพร้อมกันได้แสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างเต็มอกเต็มใจในการประกอบกรณียกิจและการบำเพ็ญบุญกุศลทุกอย่างเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นการบูชาพระคุณท่านสิ่งใดที่เป็นเกียรติเราก็ทำถวายสิ่งใดที่เป็นความดีเราก็เสียสละทั้งด้วยกำลังกายกำลังวาจากำลังความคิดและกำลังทรัพย์ของตนอย่างเต็มความสามารถที่จะทำได้กำลังกายกำลังวาจาและกำลังความคิดเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจักต้องกล่าวก็พอเข้าใจกันดีได้จะกล่าวถึงแต่ในเรื่องกำลังทรัพย์ซึ่งควรทำความเข้าใจไว้บ้างเพื่อจะได้ใช้ทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์ได้ตามสมควรเจ้าพระคุณสมเด็จท่านคงมิได้มีความปรารถนาที่จะเรียกร้องในส่วนโลกียทรัพย์คือวัตถุสิ่งของจากพวกเราเลยสิ่งที่ท่านประสงค์ก็คืออริยทรัพย์ดังนั้นเราต้องทำโลกียทรัพย์ของเราให้เป็นอริยทรัพย์เสียก่อนซึ่งเรียกว่าบุญกุศลแล้วเราก็จะน้อมส่วนบุญกุศลอันนี้แหละอุทิศส่งไปให้ท่านได้โลกียทรัพย์นั้นไม่ใช่ของถาวรเพราะมันถูกไฟเผาอยู่ทุกวันทุกขณะทุกเวลามีแต่จะสิ้นจะหมดไปคนที่มีทรัพย์มากก็ถูกเผามากคนที่มีทรัพย์น้อยก็ถูกเผาน้อยอัตภาพร่างกายของเรานี้ย่อมมีไฟเผาอยู่ทุกขณะคือชาติชราพยาธิมรณะไฟสี่กองนี้มันเผาเราอย่างวินาศทีเดียวคิดดูตั้งแต่เราเกิดมาก็เริ่มเสียทรัพย์แล้วครั้นเติบโตขึ้นพอความแก่เข้ามาถึงก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเสียทรัพย์อีกพอความเจ็บไข้มาถึงก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้นและเสียทรัพย์อีกและพอความตายเข้ามาก็เสียทรัพย์อีกเมื่อชาติชราพยาธิมรณะมันเผาเราขณะใด
ก็ย่อมเผาไปถึงทรัพย์สมบัติของเราด้วย

ทุกครั้งไปฉะนั้นจึงควรที่จะรีบฝังทรัพย์ของเราให้เป็นอริยทรัพย์เสียเพื่อความปลอดภัยเหมือนกับเราฝากเงินไว้ในธนาคารทรัพย์นั้นก็จะเป็นของเราโดยแท้จริงไม่สูญหายไปไหนการฝังทรัพย์นั้นก็ได้แก่การทำบุญกุศลมีการบริจาคทานวัตถุสิ่งของบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนี่คือการฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารของพระศาสนาการฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารของพระศาสนาจะส่งผลไปให้แก่ผู้ล่วงลับได้อย่างไรตัวอย่างสมมุติว่าบิดามารดาของเราไปตั้งบ้านเรือนอยู่ต่างประเทศเราจะไปหาเข้าไปไม่ได้ท่านจะมาหาเราก็มาไม่ได้เมื่อเราคิดถึงท่านเราก็ฝากสิ่งของเงินทองไปหาท่านโดยทางไปรษณีย์มีใบรับจากเจ้าพนักงานเป็นหลักฐานเพราะเงินในประเทศของเรานำไปใช้ในต่างประเทศไม่ได้จำเป็นต้องแปรรูปให้เป็นเงินต่างประเทศเสียก่อนจึงจะใช้ได้โลกียทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมนำไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแปรรูปให้เกิดเป็นกุศลเสียก่อนแล้วอุทิศไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปในโลกหน้าถ้าเขาหาตัวผู้รับไม่พบหรือส่งไม่ถึงเจ้าพนักงานก็จะต้องส่งกลับให้เราฉันใดก็ดีบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญไปนี้พระสงฆ์ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รับไว้แล้วท่านก็สวดมนต์ให้ศีลให้พรแก่เราและอุทิศส่วนกุศลนั้นๆไปให้บิดามารดาหรือญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วอีกต่อหนึ่งถ้าหากผู้รับไม่สามารถจะรับได้บุญกุศลนั้นๆก็จะย้อนกลับมาหาเราหาได้สาบสูญไปไหนไม่การบำเพ็ญบุญกุศลเกิดจากทางกายทางวาจาและทางใจของเราทางกายวาจานับเป็นกุศลส่วนหยาบและส่วนกลางได้แก่การบำเพ็ญศีลและทานเป็นต้นและส่วนที่ละเอียดนั้นคือการบำเพ็ญกุศลทางใจได้แก่การภาวนาเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยเรื่องของจิตใจมีอยู่สองอย่างคือจิตเกิดจิตตายอย่างหนึ่งและจิตไม่เกิดจิตไม่ตายอย่างหนึ่งถ้าจิตเข้าไปหลงในสังขารทั้งหลายก็ย่อมเกิดตายเป็นธรรมดาจิตที่เข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งหลายทำความปล่อยวางเสียได้ย่อมไม่เกิดและไม่ตายถ้าเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์คือไม่เกิดและไม่ตายเราก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายให้เข้าใจเสียก่อนคำว่าสังขารนั้นตามความเป็นจริงของโลกมีอยู่สองชนิดคือสังขารโลกกับสังขารธรรมทั้งสองอย่างนี้ย่อมเป็นไปตามความเป็นจริงทั้งสิ้นแต่ก็เป็นของเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปท่านจึงกล่าวว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมมิโนซึ่งแปลความว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเพราะทั้งสองสังขารประเภทนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลไปในท่ามกลางและดับไปในที่สุดถ้าผู้ใดเข้าไปกำหนดรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพอันนี้ทำความระงับรู้เท่าในสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้สังขารโลกเป็นของที่เขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเช่นลาภยศสรรเสริญเป็นต้นส่วนสังขารธรรมนั้นใครจะแต่งหรือไม่แต่งก็ย่อมมีเสมอภาคกันหมดคือธาตุขันธ์อายตนะนี้แหละสังขารโลกและสังขารธรรมถ้าจะเปรียบก็เหมือนไฟสีสลับต่างๆที่ตามหน้าโรงหนังมันวูบวาบเขียวแดงขาวเหลืองสลับสับเปลี่ยนกันไปมาตาของเราที่ไปมองดูก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยต้องสายไปตามมันเหตุนั้นจึงเกิดการเข้าใจผิดดวงจิตก็ไปเกาะอย่างเหนียวแน่นกับสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความยินดียินร้ายในเมื่อมีความเปลี่ยนแปลไปเป็นดีเป็นชั่วดวงจิตของเราก็แปรเปลี่ยนไปตามมันด้วยฉะนั้นจึงตกอยู่ในอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะทั้งสามประการนี้อันหนึ่งสังขารนี้มีอีกสองประเภทคือสังขารมีใจครองอย่างหนึ่งเช่นคนหรือสัตว์กับสังขารไม่มีใจครองอย่างหนึ่งเช่นต้นไม้เป็นต้นแต่คำว่าสังขาร

มีใจครองนั้นอัตโนมัติยังไม่เห็นด้วยตัวอย่างเช่นบันไดศาลานี้ถ้าจะว่าไม่มีใจครองใครไปลองทำลายดูจะเกิดเรื่องไหมหรือต้นไม้กล้วยเงาะทุเรียนเขาปลูกไว้ในสวนเราลองเอามีดไปฟันดูเจ้าของเขาจะมาเอาเรื่องเราไหมนี่จะว่ามันมีใจครองหรือไม่มีก็ลองคิดดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มีความยึดถือเข้าไปถึงสิ่งนั้นจะต้องมีใจครองทั้งสิ้นเว้นแต่ดวงพระอังคารที่รัศมีของความยึดถือไปไม่ถึงก็ไม่มีอะไรครองสังขารทุกอย่างมีใจครองทั้งสิ้นเว้นแต่พระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีใจครองเพราะจิตของท่านมิได้ไปยึดถือในสังขารทั้งหลายในโลกนี้ความยึดถือในสังขารทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะสังขารเป็นของไม่เที่ยงดังกล่าวมาแล้วดังนั้นทำความปล่อยวางเสียได้ไม่ยึดถือในสังขารทั้งหลายจึงเป็นความสุขเรียกว่าความสุขในทางธรรมถือเป็นความสุขที่สงบเย็นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงความสุขในโลกนั้นไม่ผิดอะไรกับการนั่งเก้าอี้ถ้าเก้าอี้ไม่สั่นไหวนั่นแหละจึงจะมีความสุขการไหวทางใจนี้มีอยู่สองอย่างคือไหวไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งไหวไปโดยวิบากกรรมอย่างหนึ่งใจของเรานี้มันไหววันละกี่ครั้งบางทีก็ไหวจากกรรมบางทีก็ไหวจากวิบากแต่มันไหวอย่างไหนเราก็ไม่ทราบนี่แหละเป็นตัวอวิชชาความไม่รู้นี้จึงเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือความคิดขึ้นจิตที่ไหวหรือแปรไปโดยธรรมชาติก็ดีจิตที่ไหวหรือแปรไปโดยวิบากกรรมก็ดีทั้งสองอย่างนี้ถ้าไหวไปด้วยดีด้วยชอบก็เป็นบุญถ้าไหวไปในทางชั่วก็เป็นบาปการไหวนี้จึงมีสองอย่างคือไหวอย่างผู้ดีกับไหวอย่างอนาถาไหวอย่างผู้ดีคือไหวไปในทางที่ดีทางชอบเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นสุขไหวอย่างอนาถาคือไหวไปในทางชั่วทางบาปอกุศลก็เป็นทุกข์เหล่านี้ก็ต่อเนื่องมาแต่เรื่องของสังขารทั้งสิ้นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือวิสังขารอะไรเป็นตัววิสังขารความไม่ไหวความไม่แปรความไม่ดับนี่แหละเป็นตัววิสังขารสังขารแปรใจของเราไม่แปรสังขารทุกข์ใจของเราไม่ทุกข์สังขารไม่เที่ยงใจของเราเที่ยงสังขารเป็นอนัตตาใจของเราไม่เป็นอนัตตาสังขารไม่มีใจครองนั่นแหละเป็นตัววิสังขารเมื่อสังขารส่วนมีโทษหมดไปสังขารส่วนที่มีคุณก็ปรากฏเพราะฉะนั้นใจของเราอย่าไปยึดถือทั้งสังขารโลกและสังขารธรรมส่วนใดที่ชั่วเราต้องยอมเสียสละส่วนใดที่ดีก็เป็นบารมีของโลกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเป็นเรื่องของจิตใจท่านกล่าวว่า 1. เป็นของสูงก็คือถ้าใครไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถเอื้อมถึงของสูงเป็นของมีค่าเพราะธรรมดาดอกไม้สูงย่อมสะอาดกว่าต้นหญ้า 2. เป็นของละเอียดก็คือเป็นของที่มองเห็นได้ยากถ้าใครไม่มีดวงตาจริงๆก็ย่อมมองไม่เห็น 3. เป็นของรีบด่วนก็เพราะว่าคนที่จวนจะตายรอมร่อนั่นแหละจึงมักจะกล่าวกันในเรื่องปรมัตถ์ทั้งสามประการนี้รวมเรียกว่าปรมัตถ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระยานเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดมมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน

02-496-1240 พระปลัดปิษฎีท่านเอ081-564-8474 หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่

0: บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

้าเราสลัดละความทุกข์ใจความกังวลใจความคิดที่ปรุงไม่ตกยึดสลัดหลุดออกจากใจไม่ได้แล้วความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเรายังไม่ยอมละของเก่าเราไม่ยอมทิ้งของเก่าเรายังไม่ยอมเอาศีลธรรมเรายังทิ้งศีลธรรมอยู่เรายังไม่สลัดไอ้ความที่ไม่มีศีลธรรมฉะนั้นใจเราต้องการความสุขก็ต้องสลัดทุกข์ออกความคิดเดิมๆที่เป็นความเห็นผิดที่เป็นความไม่เข้าใจของตัวเองนั้นให้สลัดเสียอดีตอดีตทำให้ใจเศร้าหมองอดีตทำให้ใจเป็นทุกข์สลัดออกเสียไม่เสียดายมันเหมือนกับคนขาดเสลดน้ำลายออกไปไม่เสียดายอีกไม่กลับเข้ามากืนกินอีกเพราะมันไม่ดีฉันใดก็เหมือนกับใบไม้สลัดใบตัวเองออกแล้วไม่กลับมาติดอีกปล่อยให้ใบอื่นแทนมาใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยมีการปลุกปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับใบไม้ที่งอกออกมาใหม่ความไม่ดีไม่เป็นทุกข์ทั้งหลายนั้นก็จะหมดไปสิ้นไปเพราะสลัดอารมณ์ต่างๆนั้นหลุดไปด้วยพุทโธธัมโมสังโฆที่เกิดขึ้นในหัวใจแทนที่ใจมีแต่คำด่ามีแต่คำว่ามีแต่คำนินทามีแต่คำให้ร้ายมีแต่คำเสียดสีที่ไม่พอใจอยากจะด่าอยากจะว่าให้คนที่เราไม่ถูกใจให้เจ็บเท่าไหร่ยิ่งดีเราก็สลัดในความรู้สึกนั้นให้หมดไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ด่าแล้วเราจะไม่ว่าเขาแล้วเราจะมีเหตุผลที่ในตัวของเราการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการถอดถอนความทุกข์ออกไปเมื่อถอดถอนความทุกข์ออกไปไม่ต่างอะไรกับเราดึงหญ้าออกจากลานที่มันรกเมื่อดึงหญ้าออกไปแล้วความเตียนโล่งก็เกิดขึ้นเราจะปลูกสร้างอะไรขึ้นมาก็เป็นไปตามต้องการความคิดที่มันไม่ดีนั่นเราสลัดหลุดออกไปได้แล้วความสุขจะต้องเกิดมาแทนปัญหาไม่อยู่ตรงใจเราคนเดียวไม่อยู่ปัญหาอยู่ที่ใจคนอื่นถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็แก้ตัวเราแต่ถ้าแค่ว่ามีศีลแค่เดียวก็เป็นสุขแล้วมีแต่คนรักเราคนสงสารเราสรรเสริญ

พราะเราไม่เคยว่าใครร้ายเลยเราให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขในโลกนี้ไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครไม่แช่งไม่ว่าใครเพราะอะไรเพราะสงสารเขาต้องการกินอิ่มนอนหลับเขาต้องการความสุขเช่นเดียวกับเราเราจึงไม่เพ่งโทษคนอื่นเลยอันนี้ธรรมะที่เรามาปฏิบัติธรรมจึงมหัตภาวนามาฝึกพุทโธไว้แล้วเราก็ฝึกให้มันเป็นประจำแค่พุทโธเราทำไม่ได้เราจะทำอะไรเราจะไปเอาสวรรค์วิมานที่ไหนได้แค่พุทลมเข้าโธลมออกเรายังทำไม่ได้แล้วเราจะไปเรียกร้องความสุขที่ไหนมามันไม่มีแน่นอนแค่พุทโธเรายังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขที่อื่นนั่นไม่มีหวังเลยแค่พุทลมเข้าโธลมออกสัก5นาที10นาทีเรายังทำไม่ได้เรายังหยุดใจไม่ได้แล้วความสุขที่ไหนจะเกิดขึ้นกับใจเราเพราะเราภาวนาไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเราไม่สงบเลยเราไม่สงบเลยเราก็ไม่สุขเลยสิเหมือนกับลูกไม้มันไม่ออกลูกมาเลยใครจะเอาลูกสุกที่ไหนมากินหรือลูกไม้ที่มันออกมาแล้วมันไม่เคยโตเลยมันหล่นซะก่อนสุกแล้วจะเอาลูกสุกที่ไหนมากินใจเราไม่เคยภาวนาเลยไม่เคยสงบเลยไม่เคยพุทโธเลยทำไม่ได้เลยเมื่อทำใจไม่ได้เท่านี้แล้วไม่ต้องไปหาความสุขอีกแล้วไม่มีแล้วความสุขหมดไปแล้วพุทโธไม่ได้เข้าวัดสงบใจไม่ได้ไม่ต้องไปหาแล้วความสุขในโลกนี้ไม่พบให้มีเงินสักร้อยล้านพันล้านให้ขี่เครื่องบินไปรอบโลกให้ขี่จรวดไปดวงจันทร์ก็ไม่มีความสุขเพราะเราพุทโธไม่ได้เราพุทลมเข้าโทลมออกไม่ได้แล้วไม่ต้องไปแสวงหาความสุขนอกโลกแค่ใจของเรายังทำไม่ได้เลยแค่ใจของเรายังหยุดคิดไม่ได้เลยเราจะเอาความสุขที่ไหนได้มันไม่มีความหวังซะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าผู้คนเราเป็นอย่างนี้แล้วไม่พบแล้วความสุขในชาตินี้พอเราพุทโธไม่เป็นเราภาวนาไม่เป็นเราสงบไม่เป็นแสดงว่าเราไม่มีปัญญาที่จะหาอุบายดับทุกข์ได้แล้วความผิดหวังจะเกิดขึ้นในใจเราเรื่อยไม่สมหวังในครอบครัวไม่สมหวังในลูกเราภรรยาเราสามีเราในการทำมาค้าขายการดำเนินชีวิตเราไม่สมหวังแสดงเพราะอะไรทำยังไงมันก็ไม่สมหวังเพราะใจเราไม่เคยหยุดคิดการที่เราทำใจหยุดคิดไม่ได้มันร้อนอยู่ทุกเวลามันร้อนกายร้อนใจมันทุกข์อยู่ทุกวันเพราะไอ้ความคิดเนี่ยมันทรมานใจเราไอ้ที่คิดว่าจะไปโดดน้ำตายเพราะเสียใจมันก็ความคิดไม่หยุดมันไม่ได้คิดครั้งเดียวไอ้คิดที่ว่าจะไปฆ่าตัวตายกินยาตายก็เป็นความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละคิดมากขึ้นมากขึ้นทุกข์มากขึ้นคือมันหนีความคิดตัวเองไม่พ้นเมื่อมันหนีความคิดตัวเองไม่พ้นก็อยากจะพ้นความคิดจะพ้นยังไงได้ทำสมาธิก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นเมื่อพ้นไม่ได้ก็ตายดีกว่าเพื่อจะดับความคิดแต่หารู้ไหมว่าไม่ได้ดับหรอกความคิดนั่นนี่มันตายไปเพราะมีความทุกข์มันก็จะไปเกิดความคิดอย่างนี้ต่อไปอีกความคิดนี้ไม่ได้ตายจากเรามันก็ไปเกิดเป็นทุกข์ทรมานใหม่ต่อไปเองฉะนั้นจึงว่าธรรมะทั้งนั้นที่จะทำลายจิตใจที่มันคิดไม่ดีที่มันคิดไม่หยุดที่มันคิดเกินกว่าเหตุก็ต้องดับเหตุตรงที่ความคิดนี่ให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วก็เราจะพบความสุขในชีวิตนี้ได้เราจะหาความสุขในชีวิตนี้ได้เราต้องรู้จักธรรมะรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักใจตัวเองรู้จักภาวนาที่ใจตัวเองอย่าไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากตัวเรา
าเราคิดนอกเหนือไปจากตัวเราแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นอวิชชาทั้งหมดคิดถึงคนโน้นคนนี้มันเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ถ้าคิดที่ใจเราเกิดที่ใจเราดับที่ใจเราเป็นวิชาดับทุกข์ทั้งหมดเป็นวิชาที่หาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องหาเงินหาทองเลยฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมแค่ข้อเดียวก็เป็นสุขก็เป็นสุขเพราะอะไรเพราะเราสงบวาจาไม่กล่าวร้ายกับใครไม่พูดจาหยาบคายกับใครไม่พูดโดยโทสะเกิดความโกรธเกลียดแล้วไม่พูดเมื่อไม่พูดแล้วเป็นวาจาที่ดีหมดถ้าใจดีแล้วพูดดีนั้นเป็นวาจาที่ดีหมดเพราะเจตนาดีแต่ถ้าคิดไม่ดีใจไม่ดีแล้วพูดออกไปเป็นการพูดไม่ดีทั้งหมดถ้าใจไม่ดีไม่พอใจโกรธแล้วพูดนั้นต้องเป็นความพูดที่ไม่ดีทั้งที่ปรารถนาดีแต่ความพูดนั้นมันออกไปจากใจที่ไม่ดีดังนั้นถ้าคำพูดทั้งหมดกันกรองออกมาจากวาจาที่ดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นความสุขกับผู้ฟังกับผู้พูดโทษจะไม่มีกับเราเลยในชีวิตนี้เราจะไม่ต้องทะเลาะกับใครเลยเราจะไม่ต้องเถียงกับใครเลยเราจะต้องไม่มีเรื่องวิวาทบาดหมางกับใครเลยเพราะเราพูดแต่เรื่องดีเราชมแต่คนดีเราสรรเสริญแต่คนดีเราตักเตือนให้คนอื่นทำดีไม่คิดอิจฉาใครเลยไม่การแกล้งใครเลยไม่ให้ร้ายใครเลยนั่นเนี่ยเป็นความสุขที่จะย้อนกลับมาให้แก่ตัวเองเป็นผลอย่างใหญ่หลวงแต่คนเราทำใจเป็นหนึ่งไม่ได้โดยมากคนเราก็มีอคติคนนี้พวกเราเราก็สรรเสริญทำดีเราก็สรรเสริญไม่ทำดีเราก็ยังกลับยกย่องยังกลับเอาไว้คนไหนที่ไม่เชื่อพวกเราทำดียังไงเราก็อิจฉาเราก็ไม่ชอบใจเพราะไม่ถูกใจเราไม่เชื่อพวกเราแต่ถ้าทำไม่ดีเราก็อภัยถ้าทำดีเราก็กลับไม่ชอบใจนั่นมันไม่ดีสำหรับใจเราต่างหากไม่ใช่ดีชั่วอยู่ที่ตัวเขามันดีชั่วมันอยู่ที่ใจเราเสียแล้วเพราะเราคิดไม่ดีกับคนอื่นฉะนั้นการมาวัดเราจึงต้องมาฝึกใจมันละเอียดอ่อนต้องใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ความพยายามสงบกายวาจาใจให้มากขึ้นแล้วจะได้ระลึกตัวเองออกระลึกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราทำอะไรเรากินอย่างไรเราเดินอย่างไรเรานั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเราทำผิดทำถูกอะไรก็มาสำรวจใจตัวเองนั่นแหละเราจะมีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวว่าเราดับทุกข์ได้เองเราช่วยตัวเองเรารักตัวเองสงสารตัวเองเพราะเข้าใจใจของเราการปฏิบัติธรรมแค่พุทโธเนี่ยจะหาความสุขได้แต่คนในโลกนี้ภาวนาไม่เป็นหาความสุขไม่ได้หรอกถ้าคนเราเกิดมาในโลกนี้สงบใจไม่เป็นหาความสุขไม่ได้ให้ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดก็ไม่มีความสุขถูกทุกงวดเลยลอตเตอรี่แต่คนนี้ไม่เคยสงบใจเลยพุทโธไม่เป็นเลยเขามีความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยสงบใจได้จะมีความสุขได้อย่างไรเพราะมันความสุขมันอยู่ที่ตรงตัวสงบที่พุทธเจ้าบอกสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขทั้งโลกกินอิ่มนอนหลับก็เกิดตื่นขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องเก่าคิดแต่เรื่องไม่สบายใจต่อไปอีกหรือกังวลแต่เรื่องใหม่ต่อไปอีกถ้าเราภาวนาไม่ได้นะเราไม่ต้องไปหาความสุขแล้วโลกนี้ไม่มีความสุขให้เราแล้ววิ่งไปยันตายก็ไม่พบแล้วเพราะใจของเรานั้นร้อนสงบไม่เป็นหยุดไม่เป็นอันนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่น่าสงสารเป็นผู้ที่หาความสุขไม่ได้เสียแล้วในโลกนี้ให้ดิ้นรนเท่าไรก็ยิ่งมีทุกข์มากเท่านั้นวันนี้เราจึงมาวัดเราจึงต้องมาฝึกใจหัดทำใจใครด่าแล้วไม่โกรธใครนินทาแล้วไม่เสียใจใครสรรเสริญก็ไม่ลืมตัวหัดทำใจที่กระทบอารมณ์บ่อย
ใครละใครว่าเราใครเตือนเราใครค่อนแค่อะไรเราก็จะเป็นผู้นิ่งเฉยเป็นการฝึกสมาธินึงจึงเป็นยอดบุญบุญที่ดึงรั้งจิตเราให้ไปสู่ทางสุคติบาปที่เราทำกายวาจาใจที่ไม่ดีพูดจาหยาบคายไม่มีความสงบในใจมีแต่อคติมีแต่โทสะมีแต่พยาบาทจะกินเดินนั่งนอนมันก็ดึงรั้งเราให้มีแต่ทุกข์ใจอย่างเดียวกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ร้อนลุ่มกุ้มใจเสมอไปไม่มีทางดับทุกข์ได้เลยฉะนั้นการพุทโธนี่จึงเป็นผู้รู้ที่เราจะมาแก้ใจเราที่จะมาสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้เกิดใหม่ให้เกิดมีวิญญาณที่ดีใหม่คือความเยือกเย็นใจบ้างแล้วนั่นเราจะพบความสุขละสงบเมื่อไรพบความสุขเมื่อนั้นสงบเมื่อไรพบความสุขเมื่อนั้นสงบเมื่อไรพบความสมหวังเมื่อนั้นสงบเมื่อไรพบความสมหวังเมื่อนั้นเป็นความสุขถ้าไม่สงบเมื่อไรพบความผิดหวังเมื่อนั้นพบความเสียใจเมื่อนั้นพบความเร่าร้อนใจเมื่อนั้นฉะนั้นเราจะต้องสงบใจแก่เราต้องฝึกต้องสนใจต้องศึกษาต้องปฏิบัติค้นคว้าให้รู้ที่ใจเราบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเขาว่าเกิดที่ใจเกิดได้อย่างไรต้องศึกษาให้รู้ให้เห็นให้ได้จะได้พ้นข้อสงสัยการที่เราเข้ามาวัดก็คือการมาสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาต่อบุญให้สว่างสวยในดวงใจจะได้ไม่หลงผิดเดินไปผิดที่นอกลู่นอกทางทำให้เราผิดหวังทำให้เราต้องเสียใจในบั้นปลายแต่ถ้าเราทำบุญกุศลความทุกข์ใจจะไม่มีเลยถ้ามีเราก็แก้ตกถ้ามีเราก็แก้ตกเพราะเราเข้าใจว่าอะไรที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่พอใจหรือเพราะเราไม่ปรารถนาหรือเราปรารถนาเกินไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็แก้ใจที่ต้องให้หยุดให้นิ่งให้เห็นว่าอะไรนี่มันเอาไปไม่ได้ทั้งหมดถ้าทำใจแล้วไม่มีอะไรจะทำใจไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะไปกับเราไม่มีอะไรก็จะให้ความสุขกับเราได้เลยเพราะใจเรายังทำไม่ได้เลยใจเรายังรู้ไม่ได้ใจเรายังเห็นไม่ได้ใจเรายังสงบไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรมาทำไม่มีทางทำเสียแล้วเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาที่จะทำใจเราให้สงบแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถควบคุมอารมณ์เราได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้ใจเราว่าเราเป็นอย่างไรถ้าไม่สงบเราก็พยายามพุทโธไว้จนใจสงบนั่นเนี่ยเราก็พบความสุขจริงๆได้อันนี้ก็เป็นเครื่องที่ค่อยมาพิจารณากันให้มากขึ้นว่าเรามาวัดเราจะต้องทำใจให้เป็นแล้วความเป็นใจของเราที่สงบเนี่ยกลับไปใช้ที่บ้านได้ผลดีมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันเราได้ตลอดไป

ความหลังลืมความใหม่ที่จะถึงทำใจของเราให้สงบเยือกเย็นดับความคิดนึกต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ธรรมตัวเราเป็นธรรมะอยู่แล้วเป็นถ้าเราจะให้รู้จักธรรมะก็คือการมาพิจารณาที่ธรรมกายเป็นธรรมใจเป็นธรรมการที่เราได้มีโอกาสได้มาวัดได้มาศึกษาพุทธศาสนาชั่ววันหนึ่งหรือคืนหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งหรือชั่ววันหนึ่งนั้นก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีค่ามีประโยชน์มาก

ดินแดนของธรรมะเป็นดินแดนของสวรรค์ดินแดนของเหมือนดินแดนแห่งสวรรค์เป็นดินแดนแห่งนิพพานถือว่าการมาแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเรากับครอบครัวเรากับศาสนาของเราซึ่งจะทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนจากความปรุงแต่งคิดนึกที่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมเช่นวันนี้เราจะคิดไปทำไม่ดีคิดไปทำไม่ดีไม่ไปประกอบกรรมไม่ดีด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือความคิดนึกที่เป็นอกุศลอยู่ที่บ้านทุกวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปอย่างอื่นบางคนก็ต้องไปกินเหล้าเที่ยวเตะเฮฮาไปเล่นการพนันไปอะไรก็ได้ให้มันผ่อนคลายถือว่าเป็นการทำให้จิตใจของเราดีหรือเป็นการพักผ่อนแต่ว่าสิ่งพวกนั้นทำไปแล้วก็ยังติดยึดหนักขึ้นทุกข์มากขึ้นปัญหามากขึ้นเช่นเราไปเล่นการพนันเมื่อเราแพ้เราก็อยากจะแก้ตัวเมื่อได้แล้วเราก็ติดใจอยากจะเล่นต่อเพื่อจะได้กำไรมากขึ้นเหมือนกับคนกินเหล้าเมื่อเมาแล้วก็อยากจะเมาอีกเมาไปเมามาก็ติดสูบบุหรี่ก็สูบแล้วก็สูบอีกมันผลโทษของมันก็คือการมาเผาผลาญกายใจของเราในบ้านปลายก็มีทุกข์เราคนเดียวที่เราไปทำไม่ดีด้วยกายวาจาใจเพราะเราวันเสาร์อาทิตย์วันพระเราไม่ได้ปลดเปลื้องไม่ได้มาสังคมไม่ได้มาทำความดีไม่ได้มาฝึกตนไม่ได้มาเลิกละอะไรเราก็พอกพูนการกระทำอันนั้นมากขึ้นมากขึ้นกายเป็นติดยึดกายเป็นแกะไม่ออกเป็นสัญญายึดว่าเราทำเราต้องทำเป็นงานของเราเป็นหน้าที่ของเราเราเคยทำเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็หลงตามความจริงทำให้สัญญาของเรานั้นหลงไม่รู้ความจริงเหมือนกับเราหลงเกิดว่าเมื่อก่อนเราเกิดมากับใครใครเป็นผู้ให้กำเนิดเราเราเกิดมาคนเดียวแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดียวซะแล้วเรามีรอบตัวหมดมีทุกข์มีห่วงมีกังวลมีอะไรๆที่ตามมามันจนแยกไม่ออกเลยว่าเราอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าปัญหามันก็ตามมากุมลุมจิตใจจนยึดติดมองไม่เห็นธรรมะ เมื่อทุกข์อย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางแก้ทางดับเพราะเราไม่ได้เข้ามาหาธรรมะเสียก่อนพอเราไม่พบธรรมะเราก็เลยไปสะสมเรื่องหนักอกเรื่องหนักใจเรื่องทุกข์ต่างๆจนติดยึดเป็นสัญญาเป็นความจำที่ลืมไม่ลงถ้าเป็นบุญเราทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็เป็นบุญสัญญาบุญที่เป็นประทับใจนึกแล้วใจสบายนึกแล้วอิ่มใจนึกแล้วโล่งอกโล่งใจนึกแล้วมีแต่ความดีก็เป็นยากำลังใจแต่ถ้าเราทำไม่ดีเราทำบาปตั้งแต่เล็กจนโตมันก็เป็นสิ่งที่มาหลอกใจเรานึกแล้วมันก็ใจหายเป็นทุกข์นึกแล้วก็ไม่สบายใจมันมาทิ่มมาแทงมาเคี่ยนตีหัวใจเราที่เราทำผิดที่เราว่าถูกมาก่อนแต่พอมันนึกแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ย้อนใจเราว่าไม่ถูกจริงว่า

0: บาปนั้นจะรู้ด้วยใจตัวเองในเมื่อเราทำไปแล้วสะสมไปแล้วมันจึงได้เกิดทุกข์ใจเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องพยายามดึงรั้งตัวเราเข้ามาหาสิ่งที่ดีมาเห็นมารู้มาได้ยินมาได้ฟังมาถอดมาถอนซึ่งความยึดติดสัญญาที่ไม่ดีออกไปจะได้มีสัญญาใหม่ๆที่เห็นที่รู้ที่ได้ยินที่ได้ฟังที่เป็นธรรมะธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเรานั้นเยือกเย็นเบิกบานไม่มีพิษไม่มีภัยแก่ใจเราและคนอื่นเราทำสิ่งพวกนี้ไว้แล้วจะเกิดประโยชน์ในกายเราในใจเราในอนาคตอย่างมากเขาเรียกว่าสวรรค์ในดินแดนแห่งนี้ก็คือทำใจเป็นสวรรค์ทำใจเป็นวิมานทำใจเป็นเทวดาทำใจเข้าดับทุกข์ก็คือทำใจเข้านิพพานดับตรงไหนก็ดับความวุ่นวายใจถ้าคนเข้านิพพานจะได้ก็หมายถึงสุขก็เพราะความวุ่นวายเนี่ยทุกคนมีอยู่ยังดับไม่ลงมันเรื่องโน้นเข้ามาแทรกเรื่องนี้เข้ามาซ้อนเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องรักเรื่องใครเรื่องโลภโกรธหลงมีอยู่ในหัวใจทุกคนคนก็พยายามจะแสวงหามากมากแสวงหาความโกรธมากมากแสวงหาความอยากได้มากมากแสวงหาความรักมากมากไปขอความรักเขาให้เขารักเรามากมากรักน้อยเขาไม่เอาเราก็อยากจะรักให้เขามากมากรักน้อยก็ไม่อยากรักล้วนแต่จะเพิ่มให้มันมากขึ้นที่จริงมันเพิ่มทุกข์ทั้งนั้นสามีอยากให้ภรรยารักให้มากรักให้หลงเลยให้รักเราคนเดียวไม่ให้เป็นอื่นภรรยาก็อยากให้สามีรักคนเดียวไม่อยากให้รักผู้หญิงอื่นรักให้หลงเลยให้รักเราคนเดียวอยากให้รักมากมีเพื่อนมีปู่ก็อยากให้รักเราเห็นใจเราคนเดียวเป็นอย่างนั้นแล้วทุกข์มันก็มากขึ้นพอรักมากแล้วก็กังวลกลัวจะเจ็บกลัวจะไข้กลัวจะเป็นโน่นกลัวจะเป็นนี่กลัวจะไม่ถูกกลัวจะไม่ดีก็เฝ้ากังวลแต่สิ่งที่เรารักมากกลัวมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโน่นเป็นนี่มากมายก็เกิดทุกข์กระสับกระส่ายกระวนกระวายมากพวงมากเขาโอ้ยเป็นทุกข์ว่าภรรยาจะไปไม่ดีภรรยาสามีห่วงภรรยาห่วงมากมากขึ้นก็ห่วงหึงทะเลาะขัดแย้งกันว่าไม่ตรงไปตามที่ตกลงภรรยาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อสามีไปไหนไม่ตรงตามเวลาก็คอยแล้วคอยอีกทำไมมากลางคืนก็คอยจนดึกดื่นทำไมมาคืนนี้ก็มีปัญหาหลักมากมันหลักเกินหมดหัวใจเกินหลงพลักมากกังวลมากเป็นทุกข์กังวลพอที่สุดเมื่อไม่สมใจแล้วขัดแย้งกันต่อว่าถากถางรุนแรงทีแรกก็หวานดีนะเขาก็คำพูดที่ไม่ดีก็จะออกมาจากความรักต่อว่ากันทะเลาะกันขัดแย้งกันก็มาจากต้นของความรักมากนั่นเองคุณไม่รู้หรือว่าฉันรักคุณมากเธอไม่รู้หรือว่าฉันรักเธอมากห่วงเธอมากยังไม่เข้าใจเราอีกเพราะเรารักมากเลยจึงต้องห่วงกลายเป็นเอาความรักมาทะเลาะกันแม่ก็รู้ไม่รู้หรือว่าแม่รักเองมากกลับมาทำไมเมื่อค่ำดึกดื่นแม่กันดาสาดเข้าไปให้ลูกก็ไม่ชอบทำไมแม่จึงเป็นอย่างนี้ทำไมพ่อจึงเป็นอย่างนี้พ่อแม่คนอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยกลับไม่ตรงเวลาไปโน่นไปนี่คอยบ่นคอยว่าเองไม่รู้เลยว่าข้ารักเองมากความรักกลายเป็นทุกข์เสียแล้วทำไมต้องรักอย่างนี้ด้วยต้องรักคอยติดตามไปเหงาตามตัวทำไมความรักเป็นพิษไปหมดเลยไอ้คนถูกรักก็ไม่เข้าใจไอ้คนที่รักก็ไม่เข้าใจในความรัก รักและกายเป็นห่วงรักและเป็นกายเฝ้าติดตามเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลารักไม่มีธรรมะเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีครอบครัวใดไม่มีชีวิตใดที่ไปตามความหวังไปตามความต้องการที่ให้เป็นไปดังที่ต้องการลูกต้องการให้พ่อแม่รักให้มีขอบเขตแต่พ่อแม่ก็รักมากเกินไปก็ไม่มีขอบเขตสามีต้องการให้ภรรยารักตัวเองให้มากแต่ก็ให้มีขอบเขตแต่มันก็ไม่มีขอบเขตภรรยาก็ไม่มีขอบเขตกับสามีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพิษภัยจึงเกิดขึ้นกับผู้มีความรักมากแล้วปัญหานี้ก็แก้ไม่ตกค้างๆมาทุกวันเนี่ยตกก็มาตอนสมัยพุทธเจ้าเกิดพุทธเจ้าได้แก้ปัญหาความรักเป็นทุกข์เทศให้นางปตาจลาฟังเทศให้นางภิกษุณีเทศให้พระภิกษุทั้งหลายฟังจึงเข้าใจเป็นกลางคือทำจิตใจเป็นกลางได้นั่นแหละพระนิพพานแปลว่าดับความวุ่นวายดับความพุ่งสร้างเรียกว่านิพพานนิวาระนิวานนิวาระนิพพานตอนนี้ถ้าเราไม่เข้ามาหาธรรมะมันก็หนักเอียงไปทางเดียวเอียงไปในทางที่เห็นเป็นทุกข์อยู่เรื่อยเพราะเราอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตรงไปตามที่เราต้องการมันก็ไม่มาดังที่เราต้องการสักทีเนี่ยชีวิตของคนมนุษย์เราจึงว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วจะมีปัญหาแม้แต่ความรักก็เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นความทุกข์ที่เข้ามาแทรกซ้อนอยู่ทุกลมหายใจถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาก็โอ้ยเป็นทุกข์กับคนที่เราเป็นที่รักคนไหนที่รักเรารักมากเลยถ้าเป็นอะไรสักนิดหน่อยมันทรมานจิตใจเราเหลือเกินเจ็บหัวใจเหลือเกินเพราะเราไม่อยากให้เขาเป็นไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาไข้ไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นอยากให้เขาดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงปรุงว่าทุกคนมีทุกข์โยมในโลกนี้มีทุกข์ทั้งหมดไม่มีใครเป็นสุขเลยเพราะความรักมากความพวงมากจึงเฝ้าเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเหมือนพ่อแม่รักลูกเนี่ยลูกไม่เป็นทุกข์แต่พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะห่วงลูกอยากให้ลูกไปตามที่ตัวเองต้องการแต่ลูกก็ต้องเป็นลูกอยู่นั่นเองไม่เข้าใจพ่อแม่ภรรยาก็ต้องเป็นภรรยานั่นเองไม่เข้าใจสามีสามีก็ต้องเป็นสามีนั่นเองไม่เข้าใจภรรยาความรักมันไม่เข้าใจกันความรักมันจะเข้าใจทีแรกนั้นแต่ต่ออยู่ไปนานๆมันไม่รู้จักความเข้าใจของมันเพราะมันเกินเลยไม่มีขอบเขตเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนเราจึงมีปัญหาหัวใจทุกข์อยู่ทุกเวลาทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเพราะห่วงเพราะห่วงเพราะกังวลเพราะไม่มีอะไรจะตรงไปที่เราต้องการเลยสักชิ้นสักสิ่งสักอันเดียวจึงเมื่อเราเข้ามาวัดแล้วเราก็รู้จักบั่นทอนตัดละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้มันลดน้อยถอยลงให้มันขัดเกลาให้มันว่างบ้างสงบบ้างมันก็เลยหนักเป็นเบาเบาลงเบาลงก็เกิดความปล่อยวางก็สบายเพราะเรารู้ทันความคิดของเราว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรควรรับอะไรไม่ควรรับอันนี้เราจึงได้มีความสุขมันขึ้นมาในการเข้ามาสู่แดนธรรมมาสู่ทางสว่างมาสู่ทางสงบมาฝึกจิตที่ว่าที่เราภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยเพื่อเราจะเอาพุทโธนี่เป็นหลักสติเป็นหลักสมาธิเพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยวอกแวกไปสู่อารมณ์อื่นถ้าไปสู่อารมณ์อื่นแล้วมันจะเกิดความคิดที่เป็นทุกข์ทันทีเช่นเราพุทลมเข้าโทลมออกเราก็สบายพอเราไปนึกถึงหน้าคนที่เราเกลียดขึ้นมาเนี่ยพอใจเราออกนอกลู่นอกทางไม่มีพุทโธแล้วนึกถึงคนที่ว่าเราด่าเราหรือคนที่รักแล้วทำให้เราผิดหวังเราจะเกิดความโกรธความพยาบาทเร่าร้อนใจขึ้นมาทันทีเกิดความไม่สบายใจพอเราดึงกลับเข้ามาอยู่กับพุทโธก็ดับ
1: ความโกรธได้ความพยาบาทได้ก็เข้าสู่ธรรมะคือความเย็นใจเราก็ต้องพยายามดึงใจเราอย่างนั้นพอมันไปห่วงคนอื่นไปรักคนอื่นไปกังวลคนอื่นมันเป็นทุกข์อีกแล้วว่าเขาจะเป็นโน่นเป็นนี่พอตัดใจได้อ๋อช่างมันเถอะเกิดคนเดียวตายคนเดียวเอาตายมาตัดปุ๊บก็มันเออสบายใจคนเรากรรมไขกรรมมันเขาทำบุญของเขาไว้เขาก็ต้องไปดีเขาทำบาปของเขาไว้แต่ชาติก่อนท่านนี้เขาก็ต้องไปสู่บาปกรรมของเขามีอยู่ใครจะไปห้ามไปดึงไปรั้งเขาได้พอตัดใจอย่างนั้นมันก็สบายใจเอาเดี๋ยวมันก็มาเป็นตัวเป็นตนเลยเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ลูกเราครอบครัวเราทำไมจึงเป็นนี้เกิดความกังวลเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วเพราะความหลงผิดเกิดมาปรุงแต่งผิดๆไปนึกถึงคนโน้นคนนี้เข้ามามันก็ร้อนลุ่มกลุ้มหัวใจอีกแล้วเราก็ต้องนึกถึงธรรมะอีกโอ้เราได้ปฏิบัติธรรมเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราย่อยทุกข์มาครอบงำใจเราไม่ได้แค่ตอนนี้เราก็จะตายอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องนึกยึดกลับมาสู่ธรรมะทำใจให้ว่างทำใจสงบผิดช่างมึงช่างมันมันจะเกิดก็ต้องเกิดมันจะดับก็ต้องดับมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มานานเนแล้วก็พยายามทำใจเมื่อฝึกไปมันก็กลายเป็นคนมีธรรมะมีความรู้มีความเข้าใจมีสติระลึกรู้ระวังใจตัวเองอันนี้ถึงว่าเราจะต้องพยายามฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆอย่างน้อย1ชั่วโมงก็ยังทําให้เรามีความสุขได้มากทําให้เราไปสวรรค์ในครั้งหนึ่งหรือว่าเราให้อยู่วิมานในใจเราครั้งหนึ่งธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นหลักยึดเหนี่ยวทําให้ทุกคนร่มเย็นเข้ามาวัดแล้วก็ได้คิดได้ปรงได้ปล่อยได้ละได้วางกลับไปบ้านมันก็วุ่นวายต่อแต่เราก็ไม่ทิ้งหลักเราก็ยังรู้ว่าเรามีความสุขสงบครั้งหนึ่งก็เท่ากับเป็นทุนเป็นปัจจัยที่ให้ฝังลึกไว้ในหัวใจเราว่าความทางดับทุกข์มีทางสงบสุขมีทางเดินที่ไปสู่ทางสงบสุขมีแต่ที่วุ่นวายนี่เรายังเดินไปไม่ถึงเรายังอยู่กับความวุ่นวายอยู่เราก็พยายามทำภาระให้มันหมดไปสิ้นไปไอ้ความพวงกังวลให้มันน้อยลงมันก็สิ้นทุกข์ไปเองแต่ถ้าเราจะเพิ่มความพวงความรักความกังวลให้มันมากขึ้นมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นเหมือนคนรวยแค่นี้เปิดร้านเดียวก็สบายแล้วอยากจะได้มากเปิด2ร้านทุกข์มากขึ้นเปิด3ร้านทุกข์มาก3ร้านเปิด4ร้านก็ทุกข์4ร้านนอนไม่หลับคันนี้มีเงินมากแต่ไม่สบายเมื่อก่อนมีเงินน้อยมีร้านเดียวสบายเมื่อก่อนไม่มีก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์เท่านี้เลยแต่มีทำไมมันทุกข์มากเหลือเกินเพราะเราปล่อยวางไม่เป็นแต่ถ้ามีมากเรากลับมีปิติปล่อยวางได้มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะดับมันก็ดับเราทำเท่าที่เรามีแล้วเนี่ยถ้าเรามีมากแต่เราทำใจปล่อยวางได้มันก็เป็นสุขมันก็เป็นสุขมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรมีมากก็ทำใจได้มีน้อยก็ทำใจได้เพราะมีธรรมะในหัวใจมีความเป็นจริงในหัวใจเห็นว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดมันจะต้องดับมันไม่เที่ยงเลยสักสิ่งชิ้นเดียวแม้แต่ความรักที่สาบานก็ว่าจะรักกันยันตายมันก็ยังทิ้งกันได้ยังโกรธกันได้ยังตายจากกันได้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปเป็นตามสัญญาไม่มีถึงว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มาศึกษาชีวิตให้มันเป็นธรรมะเสียเกิดคนเดียวตายคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวทุกคนเดียวเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วเมื่อเราช่วยตัวเองได้ก็ช่วยคนอื่นได้ถ้าเราช่วยใจตัวเองให้ไม่สงบได้ก็ช่วยคนอื่นไม่ได้จึงว่าเรามาที่วัดเนี่ยมันเป็นกำไรส่วนหนึ่งที่เรามาหัดฝึกให้มีผู้รู้ผู้ตื่นไว้ในใจ

พุทโธผู้ตื่นตื่นอยู่รู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทุกข์มากแค่ไหนสุขมากแค่ไหนจิตใจเราเป็นอย่างไรว้าวุ่นแค่ไหนเราก็พยายามแก้แก้ที่มันเป็นทุกข์ทุกข์ทำให้เกิดปัญญาเราก็เข้าไปรู้ทุกข์เห็นทุกข์พยายามละทุกข์นั้นเราเป็นคนคิดมากเราก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องความคิดพอความคิดมากมันน้อยลงนั่นแหละตัวดับทุกข์ปัญหาก็ไม่มีคนขี้โกรธพอปล่อยให้โกรธมากไวปล่อยให้โกรธบ่อยๆบ่อยๆเลยโกรธเต็มหัวใจแก้ปัญหาไม่ตกแต่เรารู้เราโกรธเก่งเราก็พยายามให้ลดน้อยลงลดน้อยลงเจริญเมตตาให้มากขึ้นพอเมตตามากขึ้นมากขึ้นความโกรธก็ลดลดน้อยลงก็กลายเป็นคนใจเย็นแก้ตรงทุกข์นั่นเองพอเห็นทุกข์แล้วแก้ทุกข์ได้เราก็ต้องหมั่นขยันสวดมนต์หมั่นขยันภาวนาหมั่นเข้าถึงหาธรรมเพื่อเป็นกำไรชีวิตตายแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากศีลธรรมทานภาวนาเป็นสมบัติติดตัวเราไปแก้แหวนเงินทองบ้านช่องเรือนชานก็ให้คนอื่นเขาทำต่อไปเราตัวเราก็คือเอาไปกรรมเดียวเอาไปกรรมดีเท่านั้นเองไอ้กรรมที่ไม่ดีก็ต้องทิ้งถ้าเอาไปก็เป็นทุกข์อีกมาทั้งตัวไปทั้งตัวไม่ได้อะไรได้แค่กรรมเดียวท่านนี้พุทธเจ้าท่านทำยังไงพุทธเจ้าท่านมาแต่ตัวไปแต่ตัวก็จริงแต่พุทธเจ้าท่านมาด้วยกรรมดีท่านก็มาสร้างกรรมดีซะจนสุดท้ายท่านก็ไม่เอากรรมไปท่านทิ้งไว้ให้คนอื่นให้คนอื่นได้สร้างกรรมดีแล้วก็ละกรรมชั่วพระองค์ท่านก็ไม่เอาไปทั้งกรรมดีกรรมชั่วเพราะท่านเข้าถึงทางดับทุกข์แล้วท่านก็สำเร็จไปพ้นทุกข์พ้นกรรมไปพวกเราถ้าจะเอาไปเราก็ต้องเอากรรมดีไปหรือว่าสร้างกรรมดีปล่อยทิ้งละกรรมชั่วถึงความโกรธเป็นกรรมไม่ดีความโลภเป็นกรรมไม่ดีความหลงห่วงเขาคนเดียวเขาไม่เคยห่วงเราเลยก็เป็นกรรมไม่ดีเขาไม่ห่วงเราเราจะห่วงเขาทำไมเขาไม่รักเราเราจะรักเขาทำไมเราจะตายบูชาความรักทำไมถึงเขาไปนั่งยิ้มอยู่แล้วโหเราไปผูกคอตายทั้งคนคิดผิดๆโหรักเขามากเขาไม่รักเราเราตายดีกว่าโธ่เขาไม่รักเราเราจะตายทำไมเราก็ต้องทำใจของเราให้ดีเข้าหาศีลธรรมที่เราก็รักตัวเองให้มากคนเรามันโง่ก็ไปคิดผิดๆเขาไม่รักเรายิ่งทุกข์ใหญ่เขาไม่รักเราสิสบายใจเราไม่ต้องไปปฏิบัติเขาแล้วไม่ต้องไปเอาอกเอาใจเขาแล้วเราช่วยตัวเองดีกว่าเข้าหาธรรมะมาบวชมาเรียนมาปฏิบัติซะดีกว่าตายเราอยู่ได้ไปสวรรค์บางไอ้นั่นตายแล้วเราก็ไปนรกเพราะรักเขาไม่มีปัญญาไอ้ตัวเขากลับไปนั่งยิ้มคนเดียวไอ้เราก็เป็นทาสของความรักไปช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เลยก็เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความรักแต่ถ้าเรามีธรรมะเอ้ยโชคดีแล้วเราใครไม่รักไม่ห่วงไม่ห่วงเราเราจะได้ไปอยู่กับธรรมะเราจะได้ไปบวชไปเรียนไปปฏิบัติสร้างบารมีไปข้างหน้าเราจะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้เจอคนไม่หลอกเราจะได้เจอคนดีเป็นมิตรคนเลวคนชั่วก็พ้นกันไปแล้วคนที่ไม่จริงใจก็เราพ้นไปแล้วแต่นี่คนเรามาคิดผิดก็จะไปอยู่กับเขาอยู่นั่นเองทั้งที่เขาไม่จริงใจต่อเรานี่คนไม่มีธรรมะนะแต่ถ้ามีธรรมะแสดงมันก็จะปลงตกมันก็จะเอาแต่สิ่งที่ดีก็ฉลาดเขาหาศีลธรรมเลยโชคดีเลยผัวไปมีเมียน้อยยกเมียน้อยให้เลยเออฉันจะไปเอาธรรมะรอเวลานี้มานานแล้วจะได้หมดห่วงก็ทิ้งไปอยู่กับคนไม่ดีคนสองใจนี่ไม่มีความสุขหรอกไปอยู่กับธรรมะใจเดียวดีกว่าสบายดีถ้าฉลาดสักหน่อยเดียวสลัดทิ้งเหมือนพระคีริวเลยสลัดทิ้งเหมือนเสด็จน้ำลายเหมือนพระคีริวถ้าไม่ฉลาดโอ้เป็นทุกข์อยู่นั่นเองตกเป็นทาสของมัน อันนี้เราก็ต้องเข้าใจธรรมะการมาวัดก็คือการมาฝึกฝนอบรมเพื่อให้จิตใจของเรามีพื้นฐานเมื่อมีทุกข์เราจะได้ไม่ทุกข์กับมัน
จะได้ไว้อดทนจะได้ไว้ต่อสู้ไว้จะได้รู้ทันโลกรู้ทันอารมณ์รู้ทันเหตุการณ์ที่จะเกิดมาอันนี้คือว่ามีธรรมะคุ้มครองมีธรรมะปกป้องมีธรรมะรักษาอยู่กับพระรัตนตรัยเราก็จะมีความสุขได้การเข้าวัดอย่างนี้ได้เปรียบอย่างนี้เราก็พยายามฝึกไปฝึกให้เห็นธรรมให้รู้ธรรมที่ใจทุกข์มันเกิดที่ใจเราก็ต้องแก้ปัญหาความคิดธรรมะคือพุทโธนั้นทำให้เราเย็นลงสงบลงทำทั้งเข้ามันก็สบายไปเองจิตมันก็ไม่สับสนความกังวลความห่วงก็น้อยเพราะอะไรมันมีปัญญาตัดใจได้เหมือนเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวห่วงกันก็แค่นั้นเองช่วยอะไรกันไม่ได้พอมันมีปัญญามันก็ปลงตกพอไม่มีปัญญามันก็ทุกข์คนเดียวทั้งที่คนอื่นเขาไม่ทุกข์เท่าไหร่ท่านั้นธรรมะนี่จะไปแก้ปัญหาหัวใจตัวเองพยายามปฏิบัติภาวนาไป

ปึกเราก็นั่งตาแจ๋วอยู่เนี้ยตาแจ๋วแต่ใจไม่แจ๋วใจรับไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจมันนั่งตาแจ๋วแต่ใจมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันทำไม่ได้เพราะจิตมันรวมไม่ลงจิตมันเตลิดเปิดเปิงมานานแล้วมันจะมารวมอยู่วันเดียวไปไม่ไหวฟังไปก็ไปดีกว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วมันฟุ้งมันก็ได้แค่นั้นเองไปวันไหนก็ร้อนเรื่อยไปหมาสังฆทานก็ร้อนไปธรรมกายก็ร้อนไปส่วนแก้วก็ร้อนร้อนหมดทุกวันเพราะใจมันร้อนทำไม่ได้ไปนั่งตาแจ๋วแต่ใจไม่แจ๋วสักทีโอ้ยไปร้อยวัดก็ไม่สงบไปนั่งฟังยันตายก็ไม่ผมมันฟังไม่รู้เรื่องใจมันสงบไม่ได้ภาวนาไม่เป็นพุทโธไม่เป็นมันจะได้อย่างไรมันต้องตัดใจมันอยู่ที่ตัวเราตั้งหากที่จะตัดสินให้มันสงบหรือไม่สงบไม่ใช่อยู่ที่พระพูดเพราะแล้วไม่เพราะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจมันต้องรู้เรื่องของใจตัวเองนั่นแหละจึงจะตรงเอ่ยถึงซึ่งความดับทุกข์สงบสุขได้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะต้องเข้าใจเข้าใจเข้าถึงนามธรรมคือจิตของเราทั้งหมดที่บอกให้ภาวนาแค่นี้ทำไมรู้ต้องมากมายภาวนาแค่พุทโธเนี่ยรู้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์รู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นรกรู้นิพพานได้แค่พุทโธอย่างเดียวนี่รู้ได้เพราะอะไรเพราะมันมีสมาธิสมาธิมันทำให้เกิดปัญญาทำให้รู้กิเลสภายในว่ามันมีอะไรปรุงแต่งมันมีอะไรเป็นทุกข์เป็นสุขแต่ถ้าเรามีทานมีศีลภาวนาถ้าเราพุทธทำสมาธิได้นี่ประตูสวรรค์เปิดตลอดใจเย็นตลอดก็สงบตลอดเราต้องทำให้ได้ถึงว่าเท่าถึงความดับเขาเรียกว่าประตูนิพพานเปิดอยู่ที่ความดับใจความไม่วุ่นวายใจความไม่ยึดถืออะไรเราไม่ต้องทำที่ตัวเราตั้งหากจึงจะเข้าถึงความสุขสงบที่แท้จริงฉะนั้นธรรมะคำสอนถึงว่าสอนให้เรารู้จักวิธียึดเหนี่ยวทางธรรมคือรู้จักว่ากายเรามีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังมีกายกับใจจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้นึกถึงอย่างนี้ถ้าใจของเราฟุ้งซ่านอย่างไรเราก็พยายามไม่ให้ใจเราฟุ้งซ่านเกาะไว้กับลมเกาะไว้กับกายเกาะไว้กับจิตพอเรายึดเหนี่ยวมากๆขึ้นพอเราระลึกมากๆขึ้นเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นเราก็จะดับทุกข์ได้ทันทีพอต่อไปมีเรื่องราวต่างๆเราก็เข้าถึงธรรมเข้าถึงสติทันทีไม่ผงซ่านไม่สับสนเพราะเรารู้จักตัวเองแล้วรู้จักใจเจ้าของแล้วรู้จักหลักภาวนาแล้วพอรู้จักหลักภาวนาแล้วใจมันก็ไม่ล่องลอยมันก็เลยไม่สับสนนี่ต่างหากที่หลักธรรมที่เราควรจะนำเอามาใช้กันเป็นแผนปัจจุบันเรียกวางแผนปัจจุบันก็คือวางแผนระงับความโกรธระงับความวุ่นวายใจระงับความอิจฉาริษยาระงับความไม่พอใจทั้งหมดที่วางแผนครอบครัวหรือวางแผนส่วนตัวที่จะทำให้เราเกิดความสุขสงบในชีวิตต้องวางแผนแก้ปัญหาหัวใจตัวเองเราไม่ต้องไปลองเรียกให้ใครแก้ปัญหาเลยให้คนที่ไปหาให้คนอื่นแก้ปัญหาตัวเองนั้นมันสร้างปัญหาตัวเองก่อนพอเราไปยินดียินร้ายก่อนยินดีจนเป็นทุกข์ยินร้ายจนเป็นทุกข์ยินดีมากไปมากไปมากไปจนหลงพอเขาไม่ยินดีกับเราเราก็เสียใจร้องไห้ตามเขาผิดหวังตามเขาพอเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราก็ยินร้ายยินร้ายยินร้ายยินร้ายจนใจนั้นปวดร้าวระทมเกิดความโกรธความพยาบาทเพราะเราปล่อยอารมณ์ให้ยินร้ายจนเคยแท้ๆที่จริงถ้าเราเริ่มต้นทางการแก้เลยว่าพอเรายินดีปุ๊บเราก็พุทโธพอยินร้ายปุ๊บก็พุทโธว่าใจอย่างนี้เป็นทุกข์เศร้าหมองไม่เอายินร้ายปุ๊บพุทโธไม่เอาใจอย่างนี้มันเป็นคนเลว
พอโกรธปุ๊บยินร้ายปุ๊บไม่ดีพอยินดีปุ๊บขืนยินดีต่อไปด้วยหลงต่อไปอีกพอเขาไม่ทำตามใจด้วยเราจิตทุกข์อีกเสียใจเศร้าใจอีกพอเราระวังใจว่าไม่ยินดีและไม่ยินร้ายวางอุเบกขามีสตินะเข้านะเข้าไม่มีใครทำให้เราทุกข์เลยใครด่าเราก็ไม่โกรธใครมาล่อให้เราหลงเราก็ไม่หลงเมื่อเราไม่รักไม่ชังแล้วใครจะทุกข์ล่ะคนทุกข์นั้นเพราะชังมากจึงเสียใจทุกข์เพราะรักมากและผิดหวังจึงเสียใจที่ทุกข์นั้นเพราะรักมากชังมากแต่ถ้าวางเฉยคนไหนจะทุกข์เหมือนกับเราเป็นเด็กๆนั่นแหละไม่เคยดีใจเสียใจกับปัญหาอย่างนี้เลยแต่พอโตแล้วมันกลับไปปรุงแต่งมากเพราะเราไม่ทันอารมณ์เราไม่ทันใจตัวเองเพราะเราปล่อยให้ขาดสติมาตลอดยาวนานแล้วไม่ได้ฝึกกันมาเลยเมื่อเรารู้ทำอย่างนี้เราก็ต้องฝึกสิฝึกให้เราเคยฝึกให้เราอดทนฝึกให้เรามีสมาธิตั้งไว้ที่ตัวเราที่ใจเราเช่นเรามีพุทโธเนี่ยเราจะทำอะไรได้เรามีพุทโธเราจะเกลียดใครได้เรามีพุทโธเราจะไปหลงใครได้มีโธเรามีพุทโธแล้วเราจะเล่าร้อนใจยังไงได้เมื่อเรามีพุทโธแล้วใจเราก็โกรธใครไม่ได้เกลียดใครไม่ได้รักชังใครไม่ได้ใจเราก็วุ่นวายไม่ได้เพราะเรามีหลักเกาะเมื่อเรามีร่มไม้ร่มเนี่ยเครื่องอะไรเราจะร้อนจะมีทั้งลมพัดมีทั้งร่มไม้แต่เราไม่ออกจากร่มเราก็เย็นตลอดไปเหมือนกับเรามีพุทโธแต่เมื่อมีร่มอย่างนี้แต่เรากลับไม่เอาร่มเราวิ่งเราเดินออกไปลานวัดไปตากแดดนั่นต่างหากที่เราเดินไปร้อนร่มมีเราไม่ยึดร่มเราไม่ยึดร่มไม้เราก็ไปตากแดดร้อนต่างหากมีที่ยึดแต่เราไม่ยึดมีที่เกาะแต่เราไม่เกาะใจเรามีพุทโธมีธัมโมสังโฆใจเรามีหลักสงบแต่เราไม่ยอมสงบเราปล่อยใจฟุ้งซ่านคิดมากนั่นแหละจึงทำให้ร้อนใจจึงทุกข์ใจอยู่เสมอไปพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจนะไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสุขที่ใจทุกข์ที่ใจบุญที่ใจบาปที่ใจสวรรค์นรกที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างแก้ที่ใจอย่างเดียวใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีตามใจไม่มีใครทำให้เรานอกจากตัวเราเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ใจเป็นผู้พามาเราไปเกิดเป็นอะไรก็ใจพาไปโง่ฉลาดก็ใจเราสุขทุกข์ก็ใจเราดีชั่วก็ใจเราฉะนั้นเราแก้ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามความหวังที่เราจะได้แล้วเราก็จะไม่ผิดหวังอะไรเลยจะผิดหวังน้อยลงในเมื่อเราแก้ที่ใจเราไม่ไปหวังแก้ที่คนอื่นไม่ใช่อาจารย์ให้คะแนนเราสอบไม่ได้ต้องไปแก้อาจารย์ให้คะแนนยากไปไม่ต้องไปแก้ตรงที่อาจารย์ให้คะแนนแก้ที่ว่าเราทำสติไม่ได้เราทำสมาธิไม่ได้เราไม่มีปัญญาควบคุมเราพอหรือใครว่าเราแล้วเราไม่พอใจสิ่งนั้นเราไม่ต้องไปแก้คนว่าเราเราแก้ใจเราต้องหักถ้าว่าทำยังไงเราจะเป็นคนหนักแน่นเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองที่ทำความดีแล้วก็ภูมิใจว่าตัวเองได้ทำความดีแล้วจะไม่หวั่นไหวกับคนที่ให้ร้ายแก่เราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะคือความเย็นใจธรรมะคือความไม่เร่าร้อนใจมีหลักมีที่ยึดเหนี่ยวคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่สงบดับทุกข์ทางใจเราตลอดไปสรุปแล้วก็ให้หัดฝึกกันนะสรุปแล้วอยากจะสบายใจก็หัดฝึกสติกันหัดฝึกกันทุกวันสรุปแล้วก็คือหัดฝึกสติปัฏฐาน4เดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกแล้วค่อยรู้ตัวเองพอแล้ว
ธรรมเท่านี้ธรรมดับทุกข์ประจำได้ไหมธรรมเท่านี้ธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญากินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดนึกอะไรรู้แล้วเวลาโกรธเกลียดชังอะไรก็ให้รู้ธรรมเท่านี้พอแล้วธรรมเท่านี้ธรรมของพระอริยเจ้าธรรมของพุทธเจ้าธรรมของพระอรหันต์ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนสั่งในสติปัฏฐาน4กินเดินนั่งนอนให้รู้ตัวเราให้รู้ใจเราพอแต่คนเราทุกวันนี้กินไม่รู้นอนไม่รู้เดินไม่รู้มันไม่รู้สติปัฏฐาน4คือไม่รู้ใจเราคือไปรู้คนอื่นเหมือนกับเรานั่งหลับตานะโยมเราให้นั่งเห็นหน้าตัวเองโยมนั่งเห็นหน้าตัวเองไหมเห็นไหมเห็นใช่ไหมนั่งเห็นหน้าเพื่อนนั่งเห็นใช่ไหมนั่นแหละทุกข์อยู่พอนั่งเห็นหน้าเพื่อนเป็นทุกข์เรื่อยมันกังวลว่าเขาจะไปแล้วหรือยังแต่นั่งเห็นพระเทศน์ลงไปจะเลิกเทศน์สักทีอันนี้ถ้าเรานั่งเห็นหน้าตัวเองโยมถ้าโยมไปนั่งเห็นหน้าตัวเองเนี่ยแหมมันสงบสบายจังเลยนั่งเห็นหน้าตัวเองมันลืมเรื่องราวในโลกนี้ทั้งหมดเลยเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องรักเรื่องชังอะไรมันตัดใจได้หมดพอเห็นหน้าตัวเองเท่าไรเห็นลมตัวเองเท่าไรมันสว่างสงบสบายนั่งเท่าไรก็นั่งได้เป็นสุขที่ตรงเห็นหน้าตัวเองแต่มันเห็นยากหน้าตัวเองต้องกลับไปส่องกระจกส่องกระจกมันก็ไปหลงไปว่ามันสวยไม่สวยแต่ถ้าเห็นโดยธรรมะเนี่ยถ้าเรานั่งเห็นหน้าตัวเองมันสงบนึกดูสิโยมถ้าใครเห็นหน้าตัวเองเห็นใจตัวเองนั่นจึงจะสุขสงบแต่ถ้าไปนั่งเห็นใจคนอื่นนั่งเห็นหน้าคนอื่นหลงไม่สงบสักทีบางคนบอกว่าไม่เห็นหน้านี่อยู่ไม่ได้ต้องไปเห็นสักหน่อยก็กลับบ้านได้ไปนอนหลับเห็นหน้าอ้อยังอยู่ไปเห็นอะไรสักหน่อยที่เป็นสัญลักษณ์ว่ายังอยู่แต่ไม่เห็นหน้าตัวเองเพียงก็คือหลงทุกวันเนี่ยแต่ถ้าเห็นหน้าตัวเองสงบไม่หลงกลับสบายใจกินได้นอนหลับธรรมะมันทำดับทุกข์การเห็นหน้าตัวเองนะโยมนะอย่าไปเห็นหน้าคนอื่นเดี๋ยวหลงตายเห็นหน้าถ้าเราไม่ชอบก็เกลียดติดกูเห็นหน้าแล้วเกลียดจริงไอ้คนนี้ไงกูมันไส้จริงเห็นหน้ามันเนี่ยเห็นแล้วหลงเผลอตัวโกรธมันแหมกูอยากเห็นหน้าคนนี้จริงกูเห็นหน้าคนนี้แล้วสบายใจอยากเห็นจริงเห็นก็เกิดความวุ่นวายใจอีกถ้าไม่เห็นเป็นทุกข์อีกไม่ชอบใจก็เกิดโทสะชอบใจก็เกิดความโลภะไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกแต่ถ้าเห็นหน้าตัวเองมันตัดโลภโกรธหลงเห็นลมหายใจเห็นหน้าตัวเองสบายเหมือนเห็นพุทธเจ้าเหมือนเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ใจใจก็เย็นใจแค่นี้โยมเรียนแค่นี้จบพอแล้วไม่ต้องเรียนอะไรมากก็โยมไม่ต้องเรียนถึงนิพพานหรอกเรียนแค่

เห็นหน้าเห็นใจตัวเองพอแหละดับทุกข์ได้เข้าใจไหมถามหน่อยเข้าใจไหมถ้าเห็นหน้าคนอื่นเป็นทุกข์ไหมเพื่อสบายใจที่ตอนนี้มันสบายเลยพอหน้ามันเละแล้วเป็นทุกข์พอหน้ามันงอพอหน้ามันบึ้งมันเป็นทุกข์ใช่ไหมที่ตอนเห็นหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยมันเป็นสุขแต่ต่อไปดูไปมันไม่หวานมันกลับงอมันยิบมันกลับเปลี่ยนหน้าได้เนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมที่ตอนเราเจอตอนใหม่หน้ามันก็หน้ามองหรอกหน้ามันยิ้มทุกวันดีทุกวันแต่ดูไปนานๆนานหน้ามันเปลี่ยนแปลงอีกคนเนี่ยนั่นน่ะไม่สบายใจแหละไอ้หน้าเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์คือเปลี่ยนใจเปลี่ยนหน้า

ไอ้หน้าเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์คือเปลี่ยนใจเปลี่ยนหน้าแหละแต่ถ้าเราดูหน้าเราดูใจเราไม่มีทุกข์เลยเพราะมันเห็นสภาพความเป็นจริงใจเราคิดอะไรเราก็รู้ตามความเป็นจริงมันก็สงบพอเห็นหน้าเราเนี่ยก็เรียกว่าสมาธิเกิดพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้สอนให้สาวกเห็นอย่างนี้ถ้าเราจะเรียนรู้ธรรมะก็เรียนรู้เท่านี้เองยืนเดินนั่งนอนได้เห็นกายตัวเองเห็นใจตัวเองเห็นหน้าตัวเองสงบทุกคนฉลาดทุกคนแต่พอนั่งหลับตาโหหน้ามันมาลอยอยู่ที่หน้ากูอยากจะไปเห็นหน้ามันอีกเงี้ยเห็นแค่นี้ไม่พอจะไปหาตัวมาเลยแต่พอรามันโกรธเครียดขึ้นมาเห็นหน้ามันก็อีกแล้วก็อยากจะไปฆ่ามันทิ้งเลยฆ่ามันไม่ได้กูกินยาตายหนีมันไปเลยเงี้ยกูจะได้ไปเห็นหน้ามันเนี่ยทุกทั้งนั้นนายโยมเพราะไม่รู้ธรรมะใช่ไหมอะไรมันก็ถูกแต่ถ้าเห็นตัวเราใจเราไม่ถูกเป็นวิชาดับทุกวิชาไปนิพพานวิชาของพระอรหันต์ถ้ามันมองชอบมองหน้ามันเห็นหน้ามันลืมไม่ลงก็ไปนั่งดูพุทธรูปก็แล้วกันจะไปนั่งส่องกระจกดูหน้าตัวเองบ่อยๆจะได้จำได้จะได้ลืมหน้าคนที่เราหลงที่เราเกลียดที่เราชังที่เรารักเห็นไม่บ่อยก็พยายามจำมันก็ติดตาติดใจตัวเองได้คราวนี้ก็สบาย

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่าง

หรือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปริวีมังสนะสูตร 2. อุปาทานสูตร 3. สังโยชนะสูตร 4. ทุติยสังโยชนะสูตร 5. มหารุกสูตร 6. ทุติยมหารุกสูตร 7. ตรุณรุกสูตร 8. นามรูปสูตร9. วิญญาณสูตร 10. นิทานสูตร

7. มหาวรรคหมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อหาสำคัญ 1. อสุตวาสูตรว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่การประชุมก็ดีความสิ้นไปก็ดีการยึดถือก็ดีการทอดทิ้งกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ก็ดีย่อมปรากฏเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายนั้นตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ถูกรัดไว้ด้วยตัณหายึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้โดยความเป็นอัตตายังประเสริฐกว่าส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างหรือเกินกว่าบ้างก็ยังปรากฏตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันเปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งไม้นั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นต่อไปฉะนั้นตถาคตจึงเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละโดยแยบคายในกายและจิตนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอสุตวาสูตรที่หนึ่ง

2. ทุติยอสุตวาสูตรว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่การประชุมก็ดีความสิ้นไปก็ดีการยึดถือก็ดีการทอดทิ้งกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ก็ดีย่อมปรากฏเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายนั้นตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ถูกรัดไว้ด้วยตัณหายึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้โดยความเป็นอัตตายังประเสริฐกว่าส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างหรือเกินกว่าบ้างก็ยังปรากฏตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละโดยแยกคายในกายและจิตนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองท่อนเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟแต่ถ้าแยกไม้สองท่อนนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีกันนั้นก็จะดับมอดลงแม้ฉันใดสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปท
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งเสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่ปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสสะแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุติยอสุตวาสูตรที่2จบ

3ปุตตมังสสูตรว่าด้วยเนื้อบุตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. กวลิงการาหารที่หยาบหรือละเอียด 2. ผัสสาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณาหารอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด

วลิงการาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนภรรยาสามีทั้งสองถือเอาเสบียงเล็กน้อยเดินทางกันดารเขาทั้งสองมีบุตรน้อยหนึ่งคนทั้งน่ารักและน่าพอใจขณะที่พวกเขากำลังเดินทางกันดารเสบียงที่มีเพียงเล็กน้อยได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดารของพวกเขายังไม่ผ่านไปยังเหลืออยู่ไกลลำดับนั้นเขาทั้งสองตกลงกันว่าเสบียงที่เหลืออยู่เล็กน้อยได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางกันดารยังเหลืออยู่ไกลทางที่ดีพวกเราช่วยกันฆ่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรก็จะข้ามพ้นทางกันดารที่เหลืออยู่ได้เราทั้งสามอย่าพินาศพร้อมกันเลยต่อมาภรรยาสามีทั้งสองนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนั้นทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นแหละจึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นไปได้พวกเขาบริโภคเนื้อบุตรไปพลางทุบอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยอยู่ที่ไหนบุตรน้อยอยู่ที่ไหนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพวกเขาบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อตกแต่งเพื่อประดับร่างกายหรือหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะพวกเขาบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตรเพียงเพื่อจะข้ามทางกันดารให้พ้นหรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานิฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นกวลิงการาหารเปรียบเหมือนเนื้อบุตรเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กวลิงการาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากกามคุณ5เมื่อกำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากกามคุณ5ได้แล้วสังโยชน์ที่เป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มี

ภาษาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยฝาเจาะกินถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยต้นไม้เจาะกินถ้าลงไปยืนแช่น้ำอยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำกัดกินถ้ายืนอยู่ในที่แจ้งก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะจิกกินไม่ว่าแม่โคตัวที่ไม่มีหนังหุ้มตัวนั้นจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นผัสสาหารเปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้มเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ผัสสาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาสามประการเมื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้

มโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกกว่าชั่วคนเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งต้องการมีชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาบุรุษมีกำลังสองคนจับแขนของเขาคนละข้างฉุดไปลงหลุมฐานเพลิงทันใดนั้นเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจจะไปให้ไกลจากหลุมฐานเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเราจักตกหลุมฐานเพลิงนี้เราจักต้องตายหรือทุกข์ปางตายเพราะเหตุนั้นอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นมโนสัญเจตนาหารเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้มโนสัญเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาสามประการเมื่อกำหนดรู้ตัณหาสามประการได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้

วิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้วจึงทูลแสดงแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติชั่วต่อพระองค์ขอจงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระราชประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิดพระราชามีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารมันด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าราชบุรุษทั้งหลาย

ก็ช่วยฟันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเช้าวันนั้นต่อมาในเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าเขายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าค่ะจึงมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยแฟนประหารมันด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยแฟนประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาในเวลาเย็นพระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายอีกว่าท่านทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าเขายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าค่ะจึงมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยแฟนประหารมันด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยแฟนประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเมื่อเขาถูกประหารด้วยหอก300เล่มตลอดทั้งวันจะพึงได้เสวยทุกโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุมิใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเขาถูกประหารแม้ด้วยหอก1เล่มยังได้เสวยทุกโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุไม่ต้องพูดถึงเมื่อถูกประหารด้วยหอก300เล่มภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นวิญญาณอาหารเปรียบเหมือนนักโทษประหารเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้นามรูปได้เมื่อกำหนดรู้นามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้ปุตตะมังสะสูตรที่3จบ

4. อัตถิราคะสูตรว่าด้วยราคะมีอยู่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. กวลิงการาหารที่หยาบหรือละเอียด 2. ผัสสาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณาหารอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดถ้าราคะความกำหนัดนันทิความเพลิดเพลินตัณหาความทยานอยากมีอยู่ในกวลิงการาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกวลิงการาหารนั้นที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแค้นถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในวิญญาณาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้นที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความโกรนกระวายและมีความคับแค้นเปรียบเหมือนเมื่อมีน้ำย้อมครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีแดงอ่อนช่างย้อมหรือจิตรกรพึงเขียนรูปภาพสตรีหรือรูปภาพบุรุษให้ได้สัดส่วนครบถ้วนลงบนแผ่นกระดาษที่ขัดดีแล้วฝาผนังหรือแผ่นผ้าอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในกวลิงการาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกวลิงการาหารนั้นที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแค้นถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในวิญญาณาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้นที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศก
มีความกระวนกระวายและมีความคับแค้นภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในกวลิงกราหานวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในกวลิงกราหานนั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค้นถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในวิญญาณาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค้นเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดมีหน้าต่างด้านทิศเหนือทิศใต้หรือทิศตะวันออกพอดวงอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างที่เข้าทางหน้าต่างจะพึงส่องไปที่ไหนส่องไปที่ฝาด้านทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าค่ะถ้าไม่มีฝาด้านทิศตะวันตกเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่แผ่นดินพระพุทธเจ้าค่ะถ้าไม่มีแผ่นดินเล่าแสงสว่าง

นั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่น้ำพระพุทธเจ้าค่ะถ้าไม่มีน้ำเล่าแสงสว่างจะพึงส่องไปที่ไหนไม่มีที่ส่องพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในกวลิงกราหารละถึงถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในวิญญาณาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค้นอธิราคะสูตรที่4จบ

ห้านครสูตรว่าด้วยนครพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ได้เราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีละถึงภพจึงมีอุปาทานจึงมีตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีผัสสะจึงมีสลายตนะจึงมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะนามรูปมีวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเราได้ดำริว่าวิญญาณนี้ย่อมกลับมาไม่พ้นจากนามรูปด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติกล่าวคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าสมุทัยสมุทัยเราได้ดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเราได้ดำริว่าเพราะอะไรไม่มีชาติจึงไม่มีละถึง

ภพจึงไม่มีอุปาทานจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มีผัสสะจึงไม่มีสลายตนะจึงไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเราได้ดำริว่าเพราะอะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเราได้ดำริว่ามรรคนี้เราได้บรรลุแล้วด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้คือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านิโรธนิโรธเปรียบเหมือนบุรุษเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กป่าใหญ่พบทางเก่าที่คนสมัยก่อนเคยใช้เดินไปมาเขาเดินตามทางนั้นไปพบนครเก่าราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ป่าไม้สระโบคอรณีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมย์ที่คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัยต่อมาเขาได้กราบทูลพระราชาหรือเรียนแก่ราชมหาอมาตย์ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงรับรู้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กป่าใหญ่ได้พบทางเก่าที่คนสมัยก่อนเคยใช้เดินไปมาข้าพระพุทธเจ้าเดินตามทางนั้นไปขณะเดินอยู่ก็ได้พบนครเก่าราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ป่าไม้สระโบคอรณีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมย์ที่คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัยขอพระองค์โปรดให้สร้างพระนครนั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นพระราชาหรือราชมหาอมาตย์จึงได้สร้างนครนั้นขึ้นมาต่อมาพระนครนั้นได้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นทั้งถึงความเจริญไพบูลย์อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเราได้พบทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสด็จพระดำเนินทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสด็จพระดำเนินเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้คือทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสด็จพระดำเนินเราก็ได้ดำเนินตามทางนั้นได้รู้ชัดชราและมรณะได้รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะได้รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะและได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเราได้ดำเนินไปตามทางนั้นแล้วขณะดำเนินไปได้รู้ชัดชาติละถึงได้รู้ชัดภพได้รู้ชัดอุปาทานได้รู้ชัดตัณหาได้รู้ชัดเวทนาได้รู้ชัดผัสสะได้รู้ชัดสลายตนะได้รู้ชัดนามรูปได้รู้ชัดวิญญาณเราได้ดำเนินตามทางนั้นแล้วขณะดำเนินไปได้รู้ชัดสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารได้รู้ชัดความดับแห่งสังขารได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารครั้นได้รู้ชัดอริยมรรคมีองค์8นั้นแล้วเราจึงบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้จึงได้บริบูรณ์กว้างขวางรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วนักขระสูตรที่5จบ

6สัมมสสูตรว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายในข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะแคว้นกุรุณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพิจารณาปัจจัยภายในกันบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมพิจารณาปัจจัยภายในเธอพิจารณาปัจจัยภายในอย่างไรลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นก็ได้ทูลเล่าถวายให้ทรงทราบแต่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระผู้มีพระภาคเมื่อเธอกราบทูลอย่างนั้นแล้วท่านพระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วข้าแต่พระสุคตถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังปัจจัยภายในที่พระองค์ตรัสไว้แล้วก็จักทรงจำไว้อานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่าชราและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นเหตุเกิดมีอุปธิเป็นกำเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิดเมื่ออุปธิมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออุปธิไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะและรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่าอุปธินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดเมื่อตัณหามีอุปธิจึงมีเมื่อตัณหาไม่มีอุปธิจึงไม่มีเธอรู้ชัดอุปธิรู้ชัดความเกิดแห่งอุปธิรู้ชัดความดับแห่งอุปธิและรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งอุปธิและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่าตัณหานี้เมื่อเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่ารูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหาเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นในรูปนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในรูปนั้นก็อะไรเล่าเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกละถึง
โสตะเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกคานะเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกกายเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นในมโนนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในมโนนั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตได้เห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตจักเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักไม่พ้นจากทุกข์ไปได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้เปรียบเหมือนขันธ์สำริดใส่สุราสมบูรณ์ด้วยศีลกลิ่นและรสแต่ขันธ์ใบนั้นเจือยาพิษขณะนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ากระหายน้ำมาคนทั้งหลายจึงพูดกับเขาว่าพ่อหนุ่มขันธ์สำริดใส่สุราใบนี้สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสมีไว้สำหรับท่านแต่ว่ามันเจือยาพิษถ้าท่านต้องการก็จงดื่มเถิดเพราะเมื่อดื่มสุรานั้นก็จักซึมซาบด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างก็แหละครั้นดื่มแล้วท่านจะตายหรือถึงทุกข์ปางตายเพราะการดื่มนั้นบุรุษนั้นไม่ทันพิจารณาขันน้ำสำริดนั้นก็รีบดื่มจนหมดเขาพึงตายหรือถึงทุกข์ปางตายเพราะการดื่มนั้นภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตได้เห็นรูปที่เป็นปิยรูปในโลกละถึงสมณะ

หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้

ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตได้เห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตได้แล้วเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตจะเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักละตัณหาได้ละถึงเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะพ้นจากทุกข์ไปได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดชื่อว่าละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดชื่อว่าละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตได้เรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ไปได้เปรียบเหมือนขันธ์สำริดใส่สุราสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ขันธ์ใบนั้นเจือยาพิษขณะนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำมาคนทั้งหลายจึงพูดกับเขาว่าพ่อหนุ่มขันธ์สำริดใส่สุราใบนี้สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสมีไว้สำหรับท่านแต่ว่ามันเจือยาพิษถ้าท่านต้องการก็จงดื่มเถิดเพราะเมื่อดื่มสุรานั้นก็จักซึมซาบด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างก็แหละครั้นดื่มแล้วท่านจะตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการดื่มนั้นลำดับนั้นบุรุษนั้นพึงคิดว่าความกระหายสุรานี้เราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ำดื่มฟองน้ำส้มน้ำข้าวผสมเกลือหรือน้ำยาดองแต่เราจะไม่ดื่มสุราที่ให้ประโยชน์สุขแก่เรามาช้านานนั้นเลยเขาพิจารณาขันธ์สำริดนั้นแล้วก็ไม่ดื่มเททิ้งไปเขาจึงไม่ตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการดื่มนั้นภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตได้เห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปใน

โลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตได้แล้วเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคต

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตได้เรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ไปได้สัมมสสูตรที่6จบ

7นลกลาปิสูตรว่าด้วยกรรมไม้อ้อสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏิตะพักอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีครั้นถึงเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏิตะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่านพระสารีบุตรแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโกฏิตะได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรชราและมรณะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยหรือว่าชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือท่านโกฏิตะชราและมรณะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ทั้งชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้แต่เพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีท่านสารีบุตรชาติเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยหรือว่าชาติเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือท่านโกฏิตะชาติเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ทั้งชาติเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้แต่เพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีท่านสารีบุตรภพเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองละถึงอุปาทานเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองตัณหาเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองเวทนาเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองผัสสะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองสลายตนะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองนามรูปเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยหรือว่านามรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือท่านโกฏิตะนามรูปเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ทั้งนามรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีท่านสารีบุตรวิญญาณเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยหรือว่าวิ

ญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือท่านโกฏิตะวิญญาณเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ทั้งวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเราเพิ่งรู้ชัดภาษิตของท่านสารีบุตรเดี๋ยวนี้เองท่านโกฏิตะนามรูปเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ทั้งนามรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีอันหนึ่งเราเพิ่งรู้ภาษิตของท่านสารีบุตรเดี๋ยวนี้เองท่านโกฏิตะวิญญาณเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ทั้งวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีท่านสารีบุตรผมจะเข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตนี้ได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังบุรุษทั้งหลายผู้มีความรู้ในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความแห่งภาษิตได้แม้ด้วยการเปรียบเทียบเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำพึงตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยกันและกันอุปมานี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เปรียบเหมือนไม้อ้อทั้งสองกรรมนั้นถ้าดึงออกเสียกรรมหนึ่งอีกกรรมหนึ่งก็ล้มถ้าดึงออกอีกกรรมหนึ่งอีกกรรมหนึ่งก็ล้มอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ท่านสารีบุตรสุภาษิตตามที่ท่านกล่าวมานี้เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏผมชื่นชมคำสุภาษิตของท่านสารีบุตรจำนวน36เรื่องนี้ท่านผู้มีอายุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นชราและมรณะควรเรียกว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติละถึงภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรเรียกว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรเรียกว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นอวิชชาควรเรียกว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันนละกลาปิสูตรที่7จบ

8โกสัมภิสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมณกรุงโกสัมพีสมัยหนึ่งท่านพระมุสิละท่านพระปวิฏฐะท่านพระนารทะและท่านพระอานนท์พักอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระปวิฏฐะได้ถามท่านพระมุสิละว่าท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีหรือท่านพระมุสิละได้ตอบว่าท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีหรือละถึงเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีหรือท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับหรือท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะภพดับชาติจึงดับหรือละถึงเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับหรือท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานหรือท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมา
เว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานถ้าเช่นนั้นท่านมุสิละก็เป็นพระอรหันตขีณาสกละสิเมื่อท่านพระปวิทะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมุสิละได้นิ่งเสียลำดับนั้นท่านพระนารทะได้กล่าวกับท่านพระปวิทะว่าดีละท่านปวิทะผมพึงได้ปัญหานี้ท่านจงถามปัญหานี้เถิดผมจะตอบปัญหานี้แก่ท่านท่านนารทะได้ปัญหานี้ผมจะถามปัญหานี้กับท่านและท่านจงตอบปัญหานี้แก่ผมท่านนารทะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีหรือท่านปวิทธะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีท่านนารทะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีละถึงเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีหรือท่านปวิทธะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีท่านนารทะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับหรือท่านปวิทธะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับท่านนารทะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะภพดับชาติจึงดับหรือละถึงเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับหรือท่านปวิทธะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับท่านนารทะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานหรือท่านปวิทธะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานถ้าเช่นนั้นท่านนารทะก็เป็นพระอรหันตขีณาสกละสิท่านผู้มีอายุข้อว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานผมเห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสกเปรียบเหมือนบ่อน้ำในทางกันดารที่บ่อนั้นไม่มีเชือกไม่มีคันโพงทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำมา
เขามองดูบ่อน้ำนั้นก็รู้ว่ามีน้ำแต่สัมผัสด้วยกายไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นข้อว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานผมก็เห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสพเมื่อท่านพระนารทะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามพระปวิทธะว่าท่านพระปวิทธะชอบพูดอย่างนี้ท่านพูดอะไรกับท่านพระนารทะบ้างท่านอานนท์ผมชอบพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดอะไรกับท่านพระนารทะนอกจากกัลยาณธรรมนอกจากกุศลธรรมโกสัมภิสูตรที่8

9อุปยันติสูตรว่าด้วยน้ำขึ้นน้ำลงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมหาสมุทรน้ำขึ้นก็ทำให้แม่น้ำใหญ่ขึ้นตามแม่น้ำใหญ่เมื่อขึ้นก็ทำให้แม่น้ำน้อยขึ้นตามแม่น้ำน้อยเมื่อขึ้นก็ทำให้บึงใหญ่ขึ้นตามบึงใหญ่เมื่อขึ้นก็ทำให้บึงน้อยขึ้นตามฉันใดอวิชชาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตามสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้วิญญาณเกิดขึ้นตามวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้นามรูปเกิดขึ้นตามนามรูปเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สลายตนะเกิดขึ้นตามสลายตนะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ผัสสะเกิดขึ้นตามผัสสะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้เวทนาเกิดขึ้นตามเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ตัณหาเกิดขึ้นตามตัณหาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้อุปาทานเกิดขึ้นตามอุปาทานเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ภพเกิดขึ้นตามภพเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ชาติเกิดขึ้นตามชาติเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ชราและมรณะเกิดขึ้นตามฉันนั้นเหมือนกันเมื่อมหาสมุทรน้ำลงก็ทำให้แม่น้ำใหญ่ลงตามแม่น้ำใหญ่เมื่อลงก็ทำให้แม่น้ำน้อยลงตามแม่น้ำน้อยเมื่อลงก็ทำให้บึงใหญ่ลงตามบึงใหญ่เมื่อลงก็ทำให้บึงน้อยลงตามฉันใดอวิชชาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้สังขารทั้งหลายไม่เกิดขึ้นตามสังขารทั้งหลายเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้วิญญาณไม่เกิดขึ้นตามวิญญาณเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้นามรูปไม่เกิดขึ้นตามนามรูปเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้สลายตนะไม่เกิดขึ้นตามสลายตนะเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ผัสสะไม่เกิดขึ้นตามผัสสะเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้เวทนาไม่เกิดขึ้นตามเวทนาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ตัณหาไม่เกิดขึ้นตามตัณหาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้อุปาทานไม่เกิดขึ้นตามอุปาทานเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ภพไม่เกิดขึ้นตามภพเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาติไม่เกิดขึ้นตามชาติเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ชราและมรณะไม่เกิดขึ้นตามฉันนั้นเหมือนกันอุปยันติสูตรที่9

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: เป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการรุ่นนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการรุ่นพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแท้ๆของสภากาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงค์นิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จท่านเดินสาระในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆ เขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็น ขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดคือละเอียดละเอียดที่จะถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้ง

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถึงไทยตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: พระอาจารย์สนองกตปุญโญนามเดิมสนองโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2487ที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีมีโอกาสเรียนบาลีนักธรรมอยู่2ปีจนสอบนักธรรมตรีได้เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปชาท่านอุปสมบทได้พรรษาเดียวก็เริ่มออกธุดงค์ ไปทางภาคอีสานท่านพระอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวาลเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานยังได้แยกสาขาออกไปเผยแพร่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆถึง13แห่งผลงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไปโดยเฉพาะรายการธรรมะสว่างใจทางวิทยุมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงตลอดจนชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

0: บัดนี้ขอสาธุชนพุทธบริษัทตั้งใจนอบน้อมนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ต
1: ุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิจิตังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: กามิสมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคะสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติทัสสมาสิรังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

ัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติทั้งหลายที่มาฟังสวดเนื่องในงานศพของคุณโยปทุมทศรสอายุก็มรณะไปตามอายุขัยก็77ปีซึ่งเป็นโยมแม่พระไพฑูรย์ก็เป็นพระที่วัดสังฆทานการจากไปของสังขารโยมปทุมก็ถือว่าใช้ขันธ์ห้ามาหมดสิ้นแล้วถึงอายุขัยก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ความเป็นแม่สมบูรณ์แล้วก็จากไปก็ทิ้งไว้แต่ความล่องลอยของความดีที่เป็นนักประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่ใส่ใจในเรื่องศีลทานภาวนา และวัดทั้งสังฆทานและวัดชนประทานแกก็ได้มาปฏิบัติน้อมรับกรรมฐานของครูบาอาจารย์ไปพอสมควร เรื่องการคนเราก็คงต้องใช้วิจารณาหรือพิจารณาในชีวิตของความตายหรือความเกิดหรือความดับหรือความไม่แน่นอนของร่างกายซึ่งคนทุกคนก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกัน โดยที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงพ้นไปได้สุขภาพไม่ต่างกันจะช้าหรือเร็วจะไปแบบไหนล้วนแต่ว่าทางเดียวกันทางที่ไปพบกันคือจุดหมายปลายทางก็คือความตายความสงบดังนั้นวิธีการที่เราจะให้มั่นคงต่อความที่สุดของความตายก็คือต้องเริ่มต้นบางคนก็เริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นแต่อายุยังไม่มากด้วยการฝึกอบรมจิตตัวเองเขาเรียกจิตตภาวนาเราจะทำบุญอะไรก็เป็นทานก็เป็นบารมีแต่บุญที่สุดก็ต้องมาถึงที่สุดก็คือจิตภาวนาจิตภาวนาเนี่ยบางคนก็คิดว่านั่งแล้วก็คงจะเหมือนกันบางคนก็พุทโธลงพุทโธเลยบางคนก็หนอเลยบางคนก็สมาหลังเลยก็คิดว่านี่แหละครูบาอาจารย์สอนก็คงจะต้องถูกทางแต่ที่จริงแล้วกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาการพิจารณาเนี่ยเป็นอุบายที่แยบยลเรานึกว่ากรรมฐานจะพุทโธอย่างเดียวแล้วจะสงบมันไม่สงบหรอกถ้าพุทโธอย่างเดียวถ้าหนออย่างเดียวมันก็ไม่สงบสัมมาระหังอย่างเดียวไม่สงบการที่จะทำให้สงบได้เนี่ยเราต้องใช้พิจารณาการพิจารณาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้คนสงบได้ง่ายยังพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ภาวนาอะไรท่านพิจารณาลมหายใจของท่านแต่ถ้าพวกฤาษีชีไพรเนี่ยเขาก็นั่งดูลมหายใจเหมือนกันแต่เขาไม่พอเขาบริกรรมเป็นการทำลมหายใจหรือกลั้นลมหายใจที่ระลึกถึงพระเจ้าของเขาก็สงบแต่ความสงบนั้นไม่เกิดความละเอียดอ่อนของจิตนั้นจะไม่ว่างด้วยกิเลสก็เพียงแต่เป็นอัตมันคือคิดว่าตัวเองสงบดังนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงต้องพิจารณาลมหายใจเนี่ย

ต้องหัดพิจารณาเพียงเราพุทโธอย่างเดียวไม่พิจารณาก็ไม่สงบสงบก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนอย่างผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณามันก็แค่ผมขนเล็บฟันหนังมันก็ไม่สามารถจะทำให้เราเข้าใจกรรมฐานได้แต่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นผมพิจารณาให้เห็นว่าเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังพิจารณาไปจะเห็นว่าผมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่ของสะอาดมันก็เป็นของสกปรกถ้าเราไม่ถูไม่ล้างการพิจารณาไปจะเห็นความจริงเนี่ยนั่นแหละคือกรรมฐานพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีก็ต้องพิจารณาเห็นว่าฐานะของขนเนี่ยลักษณะ

ก็ดีขนก็ดีก็ต้องพิจารณาเห็นว่าฐานะของขนเนี่ยลักษณะของขนเนี่ยทำหน้าที่อะไรมันก็คายเหงื่อออกมาจากขุมขนเมื่อคายมากๆแล้วมันก็เกิดมีกลิ่นมีไอแม้ถ้าไม่อาบมันก็ชุ่มแฉะอันนี้ก็พิจารณาจึงจะเห็นว่าผมขนเป็นของที่ถ่ายของไม่ดีออกจากร่างกายอย่างเล็บก็เหมือนกันเล็บก็ถ้าพิจารณาแล้วมันก็เห็นว่าเล็บนี่มันก็มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่หยิบจับอะไรก็มีความสกปรกอยู่ในเล็บของเขา พิจารณาฟันก็เหมือนกันถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ฟันเราสวยฟันเราดีผมเราสวยขนเราสวยเล็บเราดีเล็บเรางามฟันเรางามหนังเรางามแต่ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นว่าเล็บเป็นอย่างนี้ฟันเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปแล้วมันเป็นเรื่องที่เราอาศัยไว้เคี้ยวข้าวเท่านั้นเองที่จริงแล้วมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะมีกลิ่นออกทางฟันมีกลิ่นตลอดเวลาหรือจะดับกลิ่นด้วยเอายาไปทำยังไงมันก็มีกลิ่นเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันมีกลิ่นมีกลิ่นคาวน้ำลายแล้วก็มีกลิ่นคาวน้ำเลือดน้ำเหลืองร่างกายของเรามันมีกลิ่นที่เขาเอาน้ำอบน้ำหอมเอาน้ำมาราดรถมันก็เพื่อต้องการดับกลิ่นคาวกลิ่นที่ไม่สะอาดดังนั้นการพิจารณาเนี่ยมันเป็นกรรมฐานอารมณ์หายใจเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิจะกี่เดือนก็ใช่แล้วถ้าเราไม่พิจารณามันจะไม่สงบเลยแต่พอเราพิจารณาเห็นเลยเห็นว่าลมมันชักเข้าออกเห็นลักษณะลมสั้นยาวหยาบละเอียดเห็นเป็นสายลมทั้งสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นพิจารณามากขึ้นมากขึ้นเราไม่ต้องไปสูดลมให้เข้าให้ออกเพียงจะพิจารณารู้ลักษณะลมเนี่ยก็สงบต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามาพิจารณาลมจนแน่ชัดเรียกศึกษาในกองลมบางคนนี่ปฏิบัติไม่เคยพิจารณาก็ไม่เข้าใจกรรมฐานของตัวเองเวลาจิตคิดนึกก็ปฏิเสธความคิดนึกข่มความคิดนึกไม่ยอมคิดคิดดีก็ไม่ยอมคิดว่าคิดไม่ดียิ่งข่มใหญ่แต่ที่จริงแล้วนั่นไม่ใช่เราคิดมันเป็นกิเลสของมันที่เกิดดับมันปรุงแต่งของสังขารเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยพิจารณาว่าเราภาวนาเนี่ยรู้ร่างกายเราแล้วก็เป็นของไม่สะอาดดูลมเราแล้วก็พิจารณาลมเราจนชัดแล้วก็มาเกิดที่จิตอีกเกิดที่จิตเราก็ต้องพิจารณาตามดูจิตของเราจิตเราเนี่ยถ้าตามดูแล้วมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนคิดดีคิดไม่ดีเป็นสุขเป็นทุกข์มันจะเอาเรื่องดีใส่ตัวเรื่องชั่วเข้ามามั่งออกไปบ้างอะไรที่มันคิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดเลยก็เรียกปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งสังขารฉาบทาถ้าชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีมันเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการพิจารณากายตัวเองให้ชัดขึ้นพิจารณาลมให้ชัดขึ้นมันต้องเรื่องพิจารณาอย่างเดียวจะไปเอาอย่างอื่นมาใช่นะมันไม่ใช่เหมือนเรื่องที่เขากำหนดหนอเนี่ยกำหนดยุบก็ดีพองก็ดีเขากำหนดพิจารณาจนเห็นท้องเนี่ยพองยุบจนชัดแจ้งว่ามันเป็นลักษณะของลมหายใจที่เข้าก็พองออกก็ยุบแล้วก็หายสงสัยในเรื่องร่างกายแล้วพอสมาธิเกิดความเข้าใจมันก็เกิดความเข้าใจเกิดเนี่ยมันเกิดจากปัญสมาธิทำให้เกิดปัญญาที่เราพิจารณาจนจิตของเราวนเวียนอยู่กับลมหายใจหรือจิตเราวนเวียนอยู่กับกายของเรามันไม่คิดอะไรสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็เริ่มนิวรณ์มันก็ดับนิวรณ์มันดับความปรุงแต่งคิดนึกเรื่องราวต่างๆมันสงบลงบางคนนั่งไปสับงึกเนี่ยสับงึกเริ่มนิวรณ์มันจะดับแต่ว่ามันยังไม่ชัดพอมารวมแล้วมันก็หลุดไปอีกนิวรณ์เข้ามาก็สับปึ๊บไปเมื่อกี้ตาสว่างสงบตาสว่างขึ้นก็ภาวนาต่อการบริกรรมภาวนาก็เป็นเรื่องเปลือกนอกเป็นสำหรับคนที่ไม่

ารถจะควบคุมจิตตัวเองได้จึงต้องเรียกบริกรรมภาวนาแต่คนถ้ามีสติมากพอควรพิจารณาสติตัวเองพิจารณาร่างกายตัวเองพิจารณาลมตัวเองมากมากขึ้นพอบริกรรมภาวนาก็หมดไปบริกรรมภาวนาหมดไปแล้วไม่มีมีแต่เพียงลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นถ้าดูท้องพองยุบท้องมันก็ไม่พองไม่ยุบมันมีเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองว่าท้องมันไม่พองไม่ยุบมันก็เหลือเพียงว่าปล่อยวางเป็นมันก็มาเหลือแค่จิตจิตจะคิดไปโน่นจิตจะคิดไปนี่อดีตก็รู้อนาคตก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ขณะนั้นจึงว่ามันเริ่มละเอียดขึ้นด้วยการพิจารณามากขึ้นถ้าเราปฏิบัติเราไม่พิจารณาเนี่ยมันจะหลงมันจะโลภมันจะโกรธมันจะรักมันจะชังมันจะปรุงแต่งไปจะเห็นรูปภายนอกเสียงภายนอกกลิ่นภายนอกรสภายนอกอดีตเข้ามามากอนาคตเข้ามามากมันก็เรื่องฟุ้งซ่านเท่านั้นเองเรื่องสับสนวุ่นวายเท่านั้นเองการปฏิบัติจะนั่งสักชั่วโมงก็ไม่สงบเพราะเราจับจิตพิจารณาลมให้ใจเราไม่ได้พิจารณาสติเราไม่ได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้พิจารณาเหมือนหมอเนี่ยหมอที่รักษาโรคเนี่ยเขาถ้ามันเขาไม่พิจารณาสมุฏฐานของโรคมาอย่างไรมาจากธาตุดินน้ำไฟลมมาจากสาเหตุใดเนี่ยเขารักษาเป็นหมอไม่ได้เพราะหมอทำอะไรลวกๆลนๆโดยไม่พิจารณาเดี๋ยวก็ไปให้ยาผิดฉีดยาผิดรักษาคนผิดไม่สำเร็จได้จะเป็นช่างก็ดีจะเป็นช่างตัดเสื้อผ้าช่างทาสีเป็นพวกช่างอะไรก็ช่างเถอะมันก็ต้องมีสติพิจารณารู้ลักษณะที่เราทำแม้แต่เสื้อผ้าที่เราตัดเย็บใส่เนี่ยมันก็ต้องพิจารณานะคนไหนที่มีสติพิจารณามากเท่าไหร่ยิ่งละเอียดอ่อนเท่านั้นยิ่งทำงานได้ดีเท่านั้นแต่ไม่ใช่พิจารณาด้วยความอยากได้นะต้องพิจารณาเห็นสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องใช้สติพิจารณาเป็นหลักเลยจะเป็นศีลก็พิจารณาศีลอย่างเงี้ยพิจารณาตั้งแต่เช้ายันเย็นก็พิจารณาศีลไม่ใช่ศีลในรักษาแล้วไม่พิจารณาก็ไม่เป็นไม่เกิดปีติสมาธิก็ต้องพิจารณาสมาธิถ้าไม่พิจารณาสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาปัญญาไม่พิจารณาก็ไม่เกิดความรู้ก้าวหน้าฉะนั้นการพิจารณาให้เกิดสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องใช้หลักมหาสติปัฏฐาน4ต้องพิจารณาพุทธเจ้าจึงบอกว่าเหมือนนายช่างชักช่างกรึงหรือพวกสร้างบ้านเรือนทุฉานฉลาดการดูลมหายใจเนี่ยก็เหมือนช่างกรึงสมัยก่อนอะชักกรึงไม้มันจะมีลูกกรึงลูกข่างกรึงเชือกดึงขึ้นดึงลงแล้วก็มันก็จะมีสั้นมียาวไอ้คนที่เอาสิวเอาของคมไปใส่ลูกแก้วลูกกันก็จะต้องพยายามพิจารณาจนเห็นล่องรอยของการชักการดึงไปสมัยนี้ยังอาจจะเปรียบเทียบไม่ถึงดังนั้นก็ขอให้พิจารณาว่าลมของเราเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นมันมีสั้นมียาวมีหยาบมีละเอียดแล้วเวลาคิดมันก็คิดไปตามลมก็มีไม่คิดตามลมก็มีมันก็ไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรสาระบางทีเพลินไปเลยนะบางทีลมหายใจพุทโธหายเนี่ยเพลินไปเรื่องอดีตซะมากเลยกลับมาร้อนใจเลยบางทีเพลินไปอนาคตฝันไปถึงมันจะเป็นโน่นเป็นนี่มันก็กลับมาก็ต้องมาอยู่ที่จิตเดิมพอมาอยู่จิตเดิมไอ้ที่ไปนั้นไม่ได้อะไรกลับมาเลยคิดไปอนาคตก็ไม่ได้อะไรกลับมาคิดอดีตก็ไม่ได้อะไรเข้ามาก็ได้แต่ความฟุ้งซ่านเศร้าหมองอย่างเดียวดีใจเสียใจจริงๆก็มาจากจิตของเราทั้งหมดเลยนะดังนั้นจิตเนี่ยถึงว่าต้องพิจารณาจิตภายในจิตว่ามันคิดอะไรแล้วสมุฏฐานเบื้องต้นปฏิบัติเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเราพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาก็จะเป็นคนขาดสติแล้วก็ปล่อยไปหมดปล่อยคำพูดของเราปล่อยความคิดของเราปล่อยการปฏิบัติของเราเพราะเราขาดสติ
ฉะนั้นคนที่ทำกรรมฐานเกิดเนี่ยไม่ใช่อะไรเกิดเพราะพิจารณาลมหายใจเกิดเพราะพิจารณาการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวกับกายกับจิตตัวเองเขาไม่ได้หนีก็ดูจิตอยู่อย่างเดียวดูกายดูจิตดูกายดูจิตพิจารณากายพิจารณาจิตเจริญมหาสติมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็สงบและขนาดนี้มันก็ยังไม่พอนะยังไม่พอมันต้องเข้าสมาธิจนข้ามเวทนาได้มันต้องข้ามเวทนาความเจ็บปวดถึงขาดใจใกล้จะขาดใจตายมันต้องข้ามเวทนาให้ได้เขาเรียกคนที่ข้ามเวทนาได้ต้องเป็นสมาธิชั้นสูงขึ้นถ้าคนข้ามสมาธิเท่าข้ามเวทนาไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของความคิดเป็นธาตุของความปวดเมื่อยเป็นธาตุของจิตใจอย่างกยมปตุมอย่างเงี้ยถ้าเป็นธาตุของความคิดเป็นธาตุของเวทนาพอนั่งปวดเมื่อยก็ถอยพอนั่งง่วงนอนก็ถอยพอนั่งเจ็บปวดก็ถอยไม่สู้สู้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ข้ามเวทนาเวลาจะแตกดับก็สู้ไม่ได้เพราะกลัวเวทนาเพราะเวทนาที่นั่งเนี่ยมันนิดเดียวเวทนาที่นั่งกรรมฐานเนี่ยมันเรื่องเล็กนิดเดียวพอปวดเราก็ขยับซะแล้วปวดเราก็เลิกซะแล้วง่วงเราก็เลิกซะแล้วหิวเราก็กินซะแล้วร้อนแล้วก็อาบน้ำแต่เวทนาที่คนเจ็บไม่หายและคนต้องตายเนี่ยมันเป็นเวทนาที่ไม่มีใครเจอกันเลยไม่มีใครเจอมันจะไปเจอกันตอนนู้นเนี่ยตอนที่เราจะหมดลมเมื่อเราจะหมดลมเนี่ยเวทนาตัวนี้มันจะมาแสดงให้เราดูแสดงให้เราดูทุกคนเรียกมัจจุมานมัจจุราชมัจจุราชจะแสดงเวทนาให้ดูด้วยมาแล้วนะข่าวเนี้ยฉันเอาแกตายเลยล่ะแกจะภาวนาหรือไม่ภาวนาฉันต้องเอาแกแน่นอนฉันเหมือนจะมาเป็นนักดาบมาประหารเราแน่นอนเลยฉันเอาวิญญาณคุณไปแน่คุณทนได้คุณก็ตายคุณทนไม่ได้คุณก็ตายคุณฝึกไว้แค่ไหนล่ะไม่เลยฉันไม่เคยฝึกเลยฉันกลัวทุกข์ฉันหนีทุกข์ฉันหนีความเจ็บปวดฉันหนีความเจ็บไข้เราหนีความแก่ฉันหนีความตายฉันหนีแบบไม่สู้ฉันไม่เคยคิดสู้ฉันไม่เอาฉันกลัวจิตฉันฉันกลัวกิเลสฉันฉันไม่กล้านั่งนั่งแล้วคิดมากโอ้ยนั่งแล้วบาปคิดอะไรสกปรกไปหมดไม่เอาฉันไม่นั่งฉันไม่บริสุทธิ์ฉันกลัวมาตั้งแต่ต้นแล้วจะมาบังคับให้ฉันสู้ได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกข์ก็เข้าครอบงำเรียกว่าขันธ์ห้าเข้าครอบงำที่พุทธเจ้าตรัสว่าไม่พ้นจากบ่วงมารได้ไม่พ้นจากทุกข์ได้ถ้าคนเรายังค้ำควรต่อแสวงหาความสุขอยู่ในเมื่อความทุกข์มันความสุขมันหมดไปแล้วเหมือนกับเราหนุ่มหมดไปแล้วสาวหมดไปแล้วเรายังวิ่งหาความสาวอยู่วิ่งหาความหนุ่มอยู่กำลังมันไม่หนุ่มแล้วกำลังไม่สาวแล้วยังวิ่งหาความสวยความสาวไม่ได้ตอนนี้เราปวดเมื่อยเต็มที่แล้วไฟธาตุจะแตกดับแล้วเรายังร้องหาความเย็นอยู่มันไม่ได้เขาไม่ได้ให้เราเลยเมื่อเขาไม่ให้เราจะเอาอะไรได้มันมีแต่ความบีบคั้นระบบจิตใจฉันไม่มีใครช่วยฉันเลยเดี๋ยวนี้หมอก็ช่วยไม่ได้หรือยาก็ช่วยไม่ได้หรือลูกหลานอยู่ข้างๆก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรือพระก็ช่วยไม่ได้หรือบุญกุศลที่ทำไว้ช่วยไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าจะให้ได้เราต้องฝึกข้ามขั้นตอนสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาข้ามอารมณ์นิวรณ์ห้าได้ให้ได้คำว่านิวรณ์ห้าฉันก็มืดตึ๊บมาเลยฉันไม่เคยสนใจเลยพระเทศไงฉันก็บอกว่าเมื่อไรจะพอสักทีฉันไม่รู้นิวรณ์ห้าแต่หารู้ไม่เวลามันจะหมดลมหายใจมันจะเข้ามาหมดเลยชีวิตของเราในทั้งชีวิตมารวมหมดเลย
เมื่อบีบคั้นเราให้ปวดขึ้นเจ็บขึ้นทรมานขึ้นหายใจก็น้อยลงความเจ็บก็มากขึ้นความทรมานสับสนวุ่นวายถ้าคนทำบาปนะสติแตกเลยภาพก็ดีเสียงก็ดีที่เราเคยทำมาไว้มันจะมาหลอกหลอนเราจนเศร้าหมองหมดเลยทุรนทุรายกระสับกระส่ายเราเคยเห็นคนป่วยโรงพยาบาลใกล้จะตายต้องกระสับกระส่ายทุกคนนั่นแหละคนผู้นั้นน่ะแพ้เวทนาแล้วแพ้ใจตัวเองแล้วสู้ไม่ได้แล้วทีวสังคริเตสุคติปฏิกังขาจิเตสังคริเตสุคติปฏิกังขาสังคริเตทุคติปฏิกังขาจิเตสังคริเตทุคติปฏิกังขาโอ้ยทุกข์จริงๆทุกข์จนไม่มีสุขในหัวใจเลยนั่นแหละทุคติหวังได้เพราะจิตมันไม่มีความสุขเลยแต่บางคนเมื่อทำสมาธิแล้วรู้เลยว่าเรามีทางเดียวที่จะช่วยตัวเองได้ต้องข้ามทุกขเวทนาอันนี้อย่างแสนสาหัสที่พระเจ้าก็ชาติสุดท้ายไงไม่งั้นมันก็ตายฟรีหมดทุกชาติถึงว่าคนที่จะไปสวรรค์ได้ก็มีแค่สองเขาโคเนี่ยก็แสดงว่าคนไม่ข้ามเวทนาเลยโคทั้งตัวที่ไปสวรรค์ได้ก็แค่สองเขาโคนอกนั้นเป็นคนทั้งตัวก็ไปนรกหมดเนี่ยเป็นเปรตสุรกายแต่ก็ข้ามเวทนาไม่ได้ไงโลภเข้ามาโกรธเข้ามาหลงเข้ามามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอยู่ในความหลงความประมาทหมดเลยฉะนั้นถึงว่าต้องปฏิบัติพิจารณาอารมณ์กรรมฐานให้ชัดแจ้งมันจะเป็นทางที่เราจะได้ที่เราจะยึดเหนี่ยวอันนี้ไว้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องตายอย่างทรมานเหมือนกันทุกคนถ้าจิตมันไม่ทรมานนะจิตมันเข้าสมาธิเป็นนะจิตมันเจริญปัญญาพิจารณาจะเห็นจิตในจิตตัวเองจนปล่อยวางเวทนาภายนอกได้แล้วก็ปล่อยวางเวทนาภายในได้เนี่ยอันนั้นสุขติวางได้ฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยต้องพิจารณาให้เยอะๆถึงว่าไปเข้ากรรมฐาน3วัน7วันเนี่ยไปนั่งทุกข์ก็กำหนดทุกข์หนอทุกข์หนอรู้พุทโธพอทุกข์มันดับไปก็เนี่ยเราข้ามเวทนาได้1ชั่วโมงไม่ได้เอา2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปพอข้ามได้แล้วก็เวทนามันหนีเราหมดมีเรื่องโกรธก็พยายามผ่านโกรธให้ได้มีเรื่องพยาบาทผ่านพยาบาทได้มีเรื่องความโลภโกรธหลงเราผ่านจิตของเราได้หมดว่าสิ่งที่เกิดกับจิตเราเนี่ยเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกายมันทุกข์แน่นอนจิตมันก็เป็นตัวผู้นำนั้นการปฏิบัติมันต้องผ่านการพิจารณาทั้งกายเวทนาจิตทั้งหมดเนี่ยให้ข้ามเป็นขั้นเป็นตอนเป็นละลอกละลอกไปเมื่อเราไปถึงฝั่งแล้วเราก็สบายใจอันนี้เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วจะตายได้ไงตายไม่ได้ตายมันก็ไปไม่ดีอย่างโยมปทุมนี่ก็ถือว่าก็ต้องมาสู้เฮือกสุดท้ายเหมือนกันนะสู้กับขันธ์5ที่มันเจ็บป่วยเนี่ยถึงขั้นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยหายใจเข้ามันก็เจ็บหายใจออกมันก็เจ็บหายใจเข้ามันก็จะตายหายใจออกมันก็จะตายหายเข้ามันก็ทุกข์หายใจออกมันก็ทุกข์มันทุกข์มันมาถึงในหัวใจเราแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ที่คนอื่นนะมันไม่อยู่ที่โรงพยาบาลไม่อยู่ที่หมอมันอยู่ที่ตัวเราคนเดียวมันสู้คนเดียวจริงๆนะโยมเวทนาที่สู้คนเดียวทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายใครมาช่วยสู้ไม่ได้เลยดังนั้นถึงว่าเราต้องสู้ก่อนชนะก่อนเมื่อเราจะทำอะไรเราก็ต้องหาเสบียงก่อนคนจะทำอะไรต้องหากำลังก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วโอ้ฉันไม่ต้องกลัวหรอกนะไอ้เรื่องตายมันเรื่องเล็กทำมาหากินให้ร่ำให้รวยให้มีโน่นมีนี่ไปก่อนให้ลูกหลานสบายก่อนมีลาภมียศที่ไหนได้เราประมาทซะแล้วพอถึงเวลานั้นไม่มีใครช่วยแบ่งเบาภาระทุกข์ของเราได้เลยเราเป็นคนที่ตัดสินใจคนเดียวเรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวนะเรามาเนี่ยมาคนเดียวไปคนเดียวที่มามีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนเนี่ยก็เ
็มามีเถอะแต่มีแล้วมันก็เวลาไปมันก็ไปคนเดียวเกิดก็เกิดมาคนเดียวไปก็ไปพุทธเจ้าจึงว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อให้ผู้คนเนี่ยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ควรพิจารณาชีวิตเราใหม่แล้วเราก็เดินกันมาเนี่ยดิ้นรนกันมาเนี่ยทำมาหากินมีลูกมีผัวมีเมียมีโมดมีหมดทุกอย่างอยากจะรวยอยากจะมีทุกอย่างแต่ที่สุดแล้วเราก็มารวมกันตรงนี้สุดท้ายก็มาเผากันมาสังเวชกันตรงนี้มันไม่มีใครเป็นอะไรเป็นอื่นเลยมีแต่ดำความดีที่เราทำไว้ตอนบั้นปลายชีวิตที่เราทำทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาเนี่ยที่จะได้ไปเป็นที่พึ่งของเราฉะนั้นคนเราไม่เคยตายจะประมาทไม่ได้นะไม่เคยตายประมาทไม่ได้ไม่เคยเจ็บประมาทไม่ได้ไม่เคยแก่ก็จะไปดูถูกคนแก่ไม่ได้มันทุกข์จริงๆนะมันทุกข์จริงๆแค่เราลืมไปเองเราไม่ได้พิจารณาพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เรานั่งมันไม่เห็นทุกข์ที่เรานอนเราไม่เห็นทุกข์เรากินเราไม่เห็นทุกข์เราเดินเราไม่เห็นทุกข์เพราะเราไม่เคยเข้ากรรมฐานพอไปเข้ากรรมฐานตั้ง7วันแล้วโอ้โหอะไรมันทุกข์ขนาดนี้คนมีทุกข์ขนาดนี้เจอหรือนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนั่งก็เมื่อยจะยืนเดินนั่งนอนอะไรมันทุกข์ขนาดนี้แสดงว่าทุกข์นี่ไม่อยู่ที่ใครเลยทุกข์อยู่ที่ร่างกายเรานี่มากมายมหาศาลมันไปเห็นได้ยังไงแต่พอออกจากกรรมฐานบางคนก็เห็นจำได้โอ้ทุกข์จริงๆนะพอเราเข้ากรรมฐานเนี่ยมันทุกข์กันหน้าจริงๆแต่คนทุกวันที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะเขาเปลี่ยนอิริยาบถโดยไม่ได้พิจารณาแล้วเขาก็แก่โดยไม่พิจารณาเจ็บโดยไม่พิจารณาทุกข์ไม่เคยพิจารณาแต่กลับไปทุกข์ที่สุดตอนเวลาจะหมดลมหายใจแล้วเราแก่เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยเวลาไปสู้กับเวทนาก็สู้ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะมันยุทธ7 80เนี่ยมันสู้ไม่ไหวจริงๆมันมีแต่ครางมีแต่อวกมีแต่ร้องค่ำครวญแล้วก็น้ำตาตกในว่าฉันรักฉันมากเลยร่างกายนี้ฉันรักฉันมากและแถมยังรักคนใกล้ๆคิดอีกมากมายและฉันจะต้องจากความรักตรงนี้ไปโดยที่ไม่มีอะไรเหลือเลยโดยเนี้ยมันจะใจหายใจคว่ำเลยนะแต่ถ้าคนเข้าสมาธิได้ผ่านสมาธิมาประจำทุกวันไม่เป็นไรถึงเวลาเราแล้วเราก็จะไปเราก็จะทิ้งทุกข์อันทิ้งใหญ่หลวงอันเนี้ยมารักษาไม่หายทุกข์อันใหญ่หลวงนี้ฉันจะทิ้งไปแล้วเป็นพระคนอื่นไปเถอะลูกหลานก็เผาไปเถอะเพราะเราเคยเผามาเยอะแล้วเราก็ต้องเผากิเลสเราอย่างเดียวไม่ใช่กิเลสเผาเราเร่าร้อนนี่คือการปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนาเราทำบุญกันมามากมายเนี่ยเราไม่เคยคิดเรื่องนี้ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสรู้นี่ตรัสรู้เรื่องนี้พระอรหันต์ที่รักษาศาสนาไว้ก็ศาสนาเรื่องนี้ที่มีวัดมีวาทำบุญเพื่อจะดับทุกข์เรื่องนี้ที่เกิดแก่เก็บตายกันนับที่ไม่ถ้วนชาติเนี่ยก็เพื่อต้องการมาเจอส่วนนี้ต้องการมาเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานชาติสุดท้ายหรือชาติไหนก็ดีขอทางผ่านตรงนี้ถ้าตามใดคุณจะเรียนรู้ถึงขั้นไหนคุณไม่ผ่านกรรมฐานคุณไม่เคยพิจารณาลมหายใจเข้าออกคุณไม่เคยพิจารณาจิตที่อยู่ในข้างในนี้ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านทุกอันเศร้าโศกเสียใจค่ำครวญร้องไห้จากไปจากโลกนี้ได้เลยสักคนเดียวก็ไปอย่างเศร้าหมองไปอย่างเร่าร้อนไปอย่างไม่ถูกต้องไปอย่างไม่มีที่ไปนะฉะนั้นเรียกว่าโยมปฐุมทศรถนี่ก็เป็นคนที่ผ่านเวทนาแล้วไปดีแล้วสุขโตก็ไปดีก็คือว่าเมื่อเตรียมตัวได้ดีแล้วก็การปฏิบัตินี่เป็นการที่จะข้ามพ้นทุกเวทนาได้ทุกคนแต่ต้องลงมือปฏิบัติก็โบราณก็บอกอย่าไปให้อย่าไปวัดไปว่ายน้ำตอนแก่นะตัวมันนักว่ายน้ำตอนแก่ไปหัดอ่านหนังสือตอนแก่ไปหัดสวดมนต์ตอนแก่มันจำไม่ได้ไปเข้าวัดตอนแก่มันหิวมันทุกข์มากต้องว่ายน้ำตอนเด็กๆตัวมันเบาแก่แล้วมันก็ว่ายได้
ไปถือศีลตอนแก่ไม่ได้มันไม่ไหวต้องถือแต่หนุ่มสาวปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้อง

การฝึกใจฝึกจิตพิจารณาจิตแล้วการพิจารณาลมหายใจเนี่ยจะเป็นหลักชีวิตของเราเลยที่จะช่วยให้เราบรรเทากับความทุกข์ยากลำบากใจปัญหาต่างๆแม้แต่เราจะใช้อยู่ชีวิตประจำวันมันก็แก้ปัญหาได้หมดเลยเพราะการพิจารณากายและจิตของเราเนี่ยเป็นอุบายที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นบุญกุศลเป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีพุทธเจ้าสร้างสมอบรมมาเสียสงไขกำไรแสนมาครับก็มาสำเร็จเรื่องนี้เองเป็นพุทธเจ้าด้วยเรื่องนี้เป็นพระอรหันต์ด้วยเรื่องนี้ไปสวรรค์นิพพานด้วยเรื่องนี้เองเรื่องการพิจารณาลมหายใจก็ออกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณาความจริงในตัวเราว่าเรามีตัวเราเนี่ยมีทุกอย่างมีความทุกข์มีความสุขมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพลาดพลากจากของรักมีรักมากก็มีทุกมันมีอะไรทุกอย่างในตัวเราเนี่ยก็สูญสลายที่สุดเนี่ยที่สุดโยมปฐุมเนี่ยมีทุกอย่างเหมือนเราที่สุดก็ต้องเผาไปต้องไหม้ไปต้องทิ้งไปแต่ความดีที่โยมปฐุมมาให้กับลูกหลานไว้เนี่ยทิ้งไม่ได้เป็นบุญคุณที่ติดตัวติดใจไว้หมดในหัวใจของลูกหลานแต่ตัวโยมปฐุมเนี่ยเอาไว้ไม่ได้มันต้องเผาทิ้งไปก็กลับไปสู่สภาพเป็นดินน้ำเป็นไฟเป็นลมบางทีพระกรรมฐานหรือพระครูบาอาจารย์หรือพระที่ปฏิบัติเขาเห็นคนนี่เขาสงสารท่านสงสารทำไมมันหลงยังมาพวกนี้มันหลงกายมันนึกว่าเป็นกายของมันโอ้ยมันหลงมันไปอวดประกวดประชันกันยกใหญ่เอาไปชกเอาไปตีเอาไปต่อยเอาไปแข่งกันโอ้ยหารู้ไหมว่าสังขารมันทุกข์จะตายไปข้าสงสารว่ามันไม่รู้จริงๆมันเอาขันห้าไปตีไปต่อยเอาไปอวดกันที่ไหนขันห้าเนี่ยมันเป็นของที่ไม่น่าจะอวดได้เลยแต่พิจารณาไปแล้วมันก็มีโครงกระดูกทั้งโครงมีหัวใจมีอุจจาระปัสสาวะมีเสลดน้ำลายมีแต่ของเน่าเหม็นทั้งร่างกายก็เป็นเรื่องที่ท่านก็พิจารณาท่านไปเห็นสงสารไปหมดเลยสงสารตัวเองเออถ้าพวกเทวดานั้นเทวดาเขาก็เป็นอาหารทิพย์เขาก็ได้ชมเชยกว่ามนุษย์แต่มนุษย์ก็ไม่ชมเชยเพราะไม่ได้มีปัญญาญาณถึงขั้นนั้นก็มาชมเชยหลงไหลเรื่องร่างกายตัวเองอยู่นี่เองทั้งตัวเองก็เอาไปไม่ได้มันก็น่าจะพิจารณาก็พิจารณาไม่ได้อย่างผมงอกกูไปย้อมแต่มันดำก็ไม่พิจารณามันงอกฟันมันหนักกูไปใส่ใหม่กูก็ไม่แก่หนังมันเหี่ยวกูไปดึงใช่มันไม่เหี่ยวกูก็ไม่แก่มันเหมือนว่าพยายามจะฟิตตัวเองให้ว่ากูไม่แก่แต่หารู้ไหมว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นเรือนผูกผูกมันเป็นรถผูกผูกนะมันเป็นรถผูกผูกมันเป็นเรือนผูกผูกมันที่สุดแล้วมันก็มาทิ้งไว้ที่วัดนี่เองมาทิ้งไว้ที่ป่าช้ามาทิ้งไว้ที่หน้าสังเวชฉะนั้นเราต้องพิจารณานะฉะนั้นการทำกรรมฐานนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเองเลยการทำสมาธินี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยในชีวิตของเราไม่มีชีวิตไหนจะดีสุขเท่ากับกรรมฐานจะมีแก้วแหวนเงินทองร้อยล้านพันล้านก็มีทุกข์มีความวุ่นวายอยู่ในตัวของมันเสร็จมันได้มามันก็เสียไปแต่สิ่งที่ได้มาและไม่เสียเนี่ยที่แบ่งเจือจุนกันไม่หมดนั่นคือทรัพย์ภายในคือศีลสมาธิที่เราภาวนาให้เป็นเนี่ยพิจารณาจนเป็นพิจารณาครั้งนี้ไม่ได้ก็พิจารณาพรุ่งนี้ต่อไปเวลานอนเราก็พิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรเราออกอย่างไรหยาบยังไงละเอียดอะไรคิดอะไรก็โอ้คิดมันก็แค่นั้นเองไอ้ที่คิดไปแล้วมันก็คิดอยู่อย่างนี้แหละคิดที่เดิมนี่แหละมีโลภเหมือนเดิมมีโกรธเหมือนเดิมมีรักเหมือนเดิมมันก็วนเวียนหาแต่สิ่งที่มันไม่ได้อะไรนี่เนี่ยเราก็พยายามพิจารณากลับมาหาลมหายใจมาหาตัวเองเรื่อยๆจนมันเกิดสมาธิมีความมั่นใจว่าสมาธิมันแก้ปัญหาได้ต่อไปเราจะรู้สึกว่าเจอทุกข์ไม่ค่อยกลัวมันไม่กลัวก็ทุกข์เราข้ามไปแล้วเจ็บปวดมันข้ามมาแล้วความตายเราข้ามมาแล้วความแก่เราข้ามมาแล้วเราไม่กลัวเรายอมรับความจริงเพราะเราไม่ได้ตายชาติเดียวเราตายมานับชาติไม่ถ้วนแล้วอีกสักชาติมันก็ต้องตายอยู่ดีอันนี้คือการสู้ด้วยความเข้าใจสู้ด้วยความฉลาดสู้ด้วยความถ
ถูกต้องฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงต้องจำเป็นต้องฝึกให้มากขึ้นเจริญให้มากขึ้นแล้วจะได้ประโยชน์ต่อตัวเราอย่างใหญ่หลวงแล้วก็จะไม่ต้องไปขอร้องให้ใครมาช่วยดับทุกข์พุทธเจ้าบอกไฟไหม้ศีรษะเราจะไปวิ่งให้คนอื่นดับหรือจะไปดับจากคนอื่นก็ไม่ได้เขาบอกว่าต้องดับตัวเองฉะนั้นร่างกายเนี่ยคนเรายังหลงไม่เห็นมันที่จริงแล้วมันตัวปัญหาหมดเลยมันตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายตัวเดือดร้อนกันทุกวันเนี่ยถ้าเราพิจารณาจะรู้สึกเราต้องประคับประคองเอาบุญกุศลเลยนะต่อไปนี้เราไม่ปฏิบัติไม่ได้แล้วนะเพราะเราไม่ปฏิบัติเราก็กลายเป็นคนขาดศีลสมาธิปัญญามันไม่ได้อะไรในตัวเองเลยคนอื่นเขาปฏิบัติเขาก็มีความสุขไปฉะนั้นพุทธเจ้าถึงว่าเป็นศาสนาคำสอนพุทธเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติจึงผ่านพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างปลอดภัยจากความทุกข์มาเบียดเบียนใจไม่ทุกข์ทรมานไม่เศร้าหมองไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ค่ำครวญกันน้ำตานองหน้าเมื่อจากโรคนี้ไปบางคนก็ยิ้มไปนะปีติพอเข้าสมาธิได้มันเป็นปีติแต่เราจะข้ามเวทนาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายข้ามความเจ็บปวดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าข้ามได้ถือว่าชนะมารทั้งปวงเลยแต่เราต้องฝึกได้มากได้น้อยก็ต้องฝึกเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่จะต้องใช้สติใช้สมาธิปัญญาเพื่อเข้ามาแก้ความเร่าร้อนใจความดับทุกข์ใจดังนั้นการตายของทุกคนมันเกิดขึ้นแน่นอนนะมันเกิดขึ้นแน่นอนความแก่มันเกิดแน่นอนความตายมันเกิดแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วเราต้องเตรียมใจของเราไว้เลยโอ้ที่ตายมานี่มากก็เกิดนะที่ตายมานี่มากก็เกิดนะนับไม่ถ้วนนะแต่ที่เกิดนี่นับถ้วนในมนุษย์เนี่ยนับถ้วนแต่ที่คนที่ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนมันตายมากก็เกิดแล้วยังต้องตายอีกเยอะโง่น่ะสิ้นสุดก็คือไม่ตายก็คือพระนิพพานนะไม่ตายฉะนั้นเราก็จะคิดว่าความตายเป็นของไม่น่ากลัวความตายเป็นของน่ากลัวน่ากลัวสำหรับคนที่ไม่เคยตายแล้วก็จะกลัวจนเอาอะไรไปไม่ได้เลยความแก่เป็นที่น่ารังเกียจสำหรับตัวเรามากเลยเราจะเกลียดตัวเรามากเลยความแก่ช่วยอะไรไม่ได้เลยความแก่ความเจ็บก็น่าเกลียดสำหรับเราช่วยอะไรไม่ได้เลยความเจ็บมันทุกข์ทรมานจริงๆไม่เราปฏิเสธยังไงมันก็ยิ่งแก่ปฏิเสธยังไงมันก็เจ็บปฏิเสธยังไงมันก็ตายเพราะมันทรมานที่สุดเนี่ยคือเหมือนคนหายใจไม่ได้แล้วมันจะกลับมาหายใจอีกไม่ได้พระผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านพิจารณาก่อนหมดเลยพิจารณาก่อนหมดเจอก่อนหมดเจอความจริงหมดทุกอย่างเจอความแก่ก่อนเจอความเจ็บก่อนเจอความตายแล้วตายอีกทรมานและทรมานอีกมองเห็นทางว่าโอ้มนุษย์นี่น่าสงสารมาเจอตรงนี้แล้วเศร้าโศกทุกคนเลยไม่มีใครตัวรอดได้เลยนี่จึงว่าเรามีการสวดการแสดงธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องที่ทำใจไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเขาเรียกว่าคนฉลาดเอาตัวรอดเรียกว่าหัดว่ายน้ำตั้งแต่ยังไม่แก่นะก็เมื่อถึงเวลาก็ไม่จมข้ามฝั่งได้ดังนั้นโยมปฐุมก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วแล้วก็ได้ปฏิบัติประพฤติไว้พอแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีจะได้แค่ไหนก็ยังได้ฝึกที่เราหัดว่ายน้ำเป็นคงไม่จมน้ำตายคงข้ามฝั่งโอคะกันดารไปได้ก็เป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็เป็นสวรรค์สมบัติแล้วก็เป็นนิพพานสมบัติที่สะสมไว้ในตัวทุกคนก็มีนิสัยมีปัจจัยมีอดีตชาติที่สะสมบุญมาแล้วก็ปัจจุบันชาติที่สร้างให้มากขึ้นแล้วอนาคตชาติก็จะไปสู่ที่ดีฉะนั้นธรรมะที่อาตมาได้บรรยายวันนี้ก็รวมบุญกุศลทั้งหมดก็ขอให้โยมปฐุมทศรสจงรับรู้โมทนาที่พวกเราได้ตั้งจิตอุทิศ
อธิษฐานให้ท่านจงรับรู้โมทนาให้ไปสู่

ื่อเรามีสติแล้วก็ทำให้ติดต่อไปเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆไปรู้ไปเรื่อยๆจิตของเราก็เริ่มสงบก็เป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิก็เกิดความมั่นใจว่าทำความสงบนี้เป็นสุขกว่าคนที่ไม่สงบพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือเรื่องเข้า

นใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ยังในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้ก็รู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการตะนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมด

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พร้อมแล้วกราบเสร็จแล้วก็นำพระเพียบลงนะเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งพระจะสวดชุมเทวดานำไปก่อนยอมรอขึ้นนโมตอนพระหนักนำต่อไปสรัตชา

วาชะละทาละวิสเมยะขะคันทาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมัสสวนกาโล

0: ตุย้อนกลับไปหน้าห้าหน้าห้าGallaniya madhakusale na yantang
1: santang patang apisame jasako uchu jasuhuchu jasuwajo jasamutu anatimani santusako jasuk

อนุตตโรปุริสัทธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรม

ข้ามไปหน้า13นะหน้า13บูรพารัสมิงพระพุทธคุณัง

สมิงพระพุทธคุณังปัจจิมพระสมิงพระธรรมเมตังปัจจิมพระสมิงพระสังฆานังทุกขโลกขพยังวิวัญชัยเยสัพพทุกขสัพพสุข

พุทธคุณังอิสานรสมิงพระธรรมเมตังอิสานรสมิงพระสังฆานังทุกขโลคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรค

0: ภาวันตุเต
1: อ่านได้แล้วกับบทอธิษฐานจิตถวายพรนะครับพระองค์พรานะเราไม่กล่าวกันนานหลายวันแล้วนะสงการไม่ได้กล่าวเลยอ่านโยมว่าตามภาคกล่าวนำนะ
2: รัตนัตยานุภาเวนะ
3: รัตนัตยานุภาเวนะ
2: สัพพปุญญานะเตชะสา
3: สัพพปุญญานะเตชะสา
2: วชิระกิติยาภาสา
3: วชิระกิติยาภาสา
2: ราชธีตาวรังกุรา
3: ราชธีตาวรังกุรา
2: อีคายุกาพลูเปตา
3: อีคายุกาพลูเปตา
2: วันนูเปตาสุเขทิตา
3: วันนูเปตาสุเขทิตาน
2: ิทุขาโหตุนิโสกาน
3: ิทุขาโหตุนิโสกา
2: อโรคาอกุโตพยา
3: โรคาอกุโตพยา

0: เอเตนะสัจวัชเชนะ
1: เอเตนะสัจวัชเชนะ
0: โสติสาโหตุสัพพทาติ
1: โสติสาโหตุสัพพทาติ
0: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
0: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
1: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
0: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
1: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ณเรนทิราเทพยาวดี
1: ณเรนทิราเทพยาวดี
0: กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน
1: ์กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน
0: ์มหาวชระราชธิดาม
1: หาวชระราชธิดา
0: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
1: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
0: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
0: มีพระชวีวันผุดผ่อง
1: มีพระชวีวันผุดผ่อง
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: ขอพระองค์จงไร้ทุกข
1: ์ขอพระองค์จงไร้ทุกข
0: ์ไร้โศก
1: ไร้โศก
0: ไร้โรค
1: ไร้โรค
0: ไร้ภัย
1: ไร้ภัย
0: ด้วยสัจวาจานี
1: ้ด้วยสัจวาจานี้
0: ขอความสวัสดี
1: ขอความสวัสดีย
0: งบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
1: ยงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
0: อาศัยพายผ่อนนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพผูเรนทุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนิเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญเพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรยากาศที่เพิ่นเสด็จทำกองเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานหน้าทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท่อในนี่เนาะครับประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเขาก็ต้องขยายให้มู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทั่วมาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
6: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
7: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญ

มาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมากคนก็มาในโครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: ปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโถหายใจเข้าโพหายใจออกโถหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติ
นี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบ
ส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์เมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมี
สัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสักในลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืม

แต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเรา

ป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราย่อมยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอธิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหาริปฏิกูลปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี่เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพรากจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเ

เมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดณอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี่คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีนี้เมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาในหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉย
ใจมันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นแล้วก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆนั่นก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิด
ใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หดหดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่สร้างสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะ
ป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็น

ัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธีการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นนี่จิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราอย่าได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิตุขา
ชราปิทุกขามรณังปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิตสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยนี้จิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมาโมทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกสอกกมาเอาจิตตนเองได้ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่ง

คุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองในโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจแล้วก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเห็นถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

มาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ใครที่ได้ปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างไสวควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างไสวญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างไสวย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธศาสนาแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโก

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: คุณโยมอาตมาคือพระโพธิญาณเถระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน้องประพงศ์ได้ข่าวว่าโยมทุพพลภาพแล้วเพราะโรคชราแล้วก็มีหมออุทัยซึ่งเป็นลูกชายของยายเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาและเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็พยายามไปศึกษาหรือปรึกษาอาตมาเถวัตน้องประพงศ์ใหม่ก็นับว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ดังนั้นขึ้นไปวัดวันหนึ่งเพื่อไปกราบธรรมสการอาตมาก็เล่าถึงเรื่องโยมไม่สบายจึงขอร้องให้อาตมาฝากธรรมะมากับเทปม้วนนี้เพื่อจะฉลองคุณของคุณแม่เมื่อเวลาเจ็บป่วยให้มีกำลังใจมากขึ้นดังนั้นเบื้องต้นต่อนี้ไปขอคุณยายจงตั้งใจสมาทานศีล5ประการเป็นวาระที่สุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็ตั้งใจให้สงบระงับต่อไปเพื่อจะสมาทานศีลต่อไปเอาตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะขมนังนิติตังปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌปมาทฐานามีรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคะสัมปทานสีเรนะนิพุติยันติตัตมาสีรังสุทะยีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัตมาสีตรังหิโสทะเยตีบัดนี้ให้โยมยายจงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคารพต่อไปให้โยมตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งอาตมาให้ธรรมะในเวลานี้ให้โยมตั้งใจเสมือนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งอยู่ในเฉพาะหน้าของโยมจงตั้งใจกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งหลับตาโดยเฉพาะน้อมเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจเพื่อจะเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้อาตมาไม่มีอะไรจะฝากโยมซึ่งเป็นของที่จะเป็นแก่นสารนอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นเป็น

ของฝากที่เป็นชิ้นสุดท้ายดังนั้นขอโยมจงรับให้โยมทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นซึ่งเป็นที่ผู้มีบุญวาสนาบารมีมากก็ทนต่อความทุพพลภาพไม่ได้อายุถึงวัยนี้พระผู้มีพระภาคของเราท่านก็ปรงอายุสังขารคำที่ว่าปรงนั้นก็คือวางลงอย่าไปหอบไว้อย่าไปหิ้วมันไว้อย่าไปแบกมันไว้สังขารคือร่างกายนี้ให้โยมยอมรับเสียว่าสังขารร่างกายนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมันเถอะเราก็ได้อาศัยสกุลร่างกายนี้มาตั้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นมาก็พอแล้วจนทั้งเท่าชะแลแก่ชะลาบัดนี้เหมือนเปรียบประหนึ่งว่าไอ้เครื่องใช้ไม้สอยเราต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งเราเก็บกรรมไม่นุ่มนานมาแล้วเช่นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเรานี้เมื่อแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดีเมื่อเราใช้มันมาตลอดกาลนานบัดนี้สิ่งทั้งหลายนั้นมันก็ทรุดไปโทรมไปบางวัตถุก็แตกไปบ้างหายไปบ้างชิ้นที่มันเหลืออยู่นี้ก็แปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถึงแม้ว่าอวัยวะร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็แปรมาเปลี่ยนมาเรื่อยมาอย่างนี้ถึงบัดนี้ก็เรียกว่าแต่นี่ก็คือให้เรายอมรับพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสังขารนี้ไม่ใช่ตัวของเราหรือก็ไม่ใช่ของเราทั้งในตัวเรานี้ก็ดีกายเรานี้ก็ดีนอกกายเรานี้ก็ดีมันก็เปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นให้โยมพินิจพิจารณาดูให้มันชัดเจนอันนี้แหละทั้งก้อนที่เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอนอยู่นี้กำลังมันชุดโทรมอยู่นี้นี่แหละคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนอย่างนั้นท่านจึงให้มองพิจารณาดูว่ายอมรับมันดิยอมรับมันเสียยอมรับมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรก็ตามทีเถอะพระพุทธองค์ท่านสอนว่าเมื่อเราถูกคุมขังในตารางก็ดีก็ให้ถูกคุมขังเฉพาะกายอวัยวะอันนี้แต่ใจอย่าให้ถูกคุมขังอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อร่างกายมันทรุดโทรมไปตามวัยโยมก็ยอมรับเสียให้มันทรุดไปให้มันโทรมไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นเรื่องจิตใจนั้นเรื่องจิตใจของเรานั้นเป็นคนละอย่างกับร่างกายก็ทำจิตใจให้มีพลังให้มีกำลังเพราะเราเข้าไปเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านก็สอนว่าร่างกายจิตใจนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นไปอย่าง

ื่นคือเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเริ่มแก่แก่มาแล้วก็เจ็บเจ็บมาแล้วก็ตายอันนี้เป็นความจริงที่เกินซึ่งคุณยายได้พบอยู่ในวันนี้ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็มองดูด้วยปัญญาของเราให้เห็นด้วยสิให้เห็นเนี่ยถึงแม้ว่าไฟมันจะไหม้บ้านเราก็ตามถึงแม้ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านเราก็ตามถึงแม้ว่าภัยอะไรต่างๆมันจะมาเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเรือนเราก็ตามนี่ก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้าน

ทำนี่ก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือนอย่าให้มันไหม้ถ้าไฟไหม้บ้านอย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมบ้านก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมตั้งแต่บ้านให้มันไหม้ตั้งแต่บ้านสิ่งที่เป็นของนอกกายของเรานั้นส่วนจิตใจเรานั้นให้เรามีการปล่อยวางเพราะในเวลานี้ก็สมควรแล้วสมควรที่จะปล่อยวางแล้วที่คุณโยมเกิดมานี้ก็นานแล้วใช่ไหมตาก็ได้ดูรูปสีแสงต่างๆตลอดหมดแล้วอวัยวะทุกสิ่งทุกส่วนหูก็เลยฟังเสียงอะไรทุกๆอย่างมากแล้วอะไรทุกอย่างก็มามากมากถึงนั้นแหละก็ไม่ก็เท่านั้นแหละจะรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็เท่านั้นที่ไม่อร่อยไม่อร่อยมันก็เท่านั้นแหละตาจะดูรูปสวยๆมันก็เท่านั้นแหละรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นแหละหูได้ฟังเสียงที่มันไพเราะสนุกโสดจับอกจับใจมันก็เท่านั้นแหละจะได้ฟังเสียงที่ไม่ไพเราะไม่จับอกจับใจมันก็เท่านั้นแหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าทั้งคนร่ำรวยทั้งคนทุกข์จนทั้งผู้ใหญ่และก็ทั้งเด็กตลอดทั้งเจตฉานทั้งหมดด้วยซึ่งเกิดมาในสกลนรกอันนี้ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้จะต้องผัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันอันนี้เป็นสภาวะความจริงที่เราจะแก้ไขอย่างใดที่ไม่ถูกทางมันไม่ได้แต่ว่ามีทางแก้ไขได้ว่าพระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายนี้เท่านั้นจิตใจนี้ว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นของสมมุติเช่นว่าบ้านของคุณยายก็เป็นของสมมุติว่าเป็นบ้านของคุณยายเท่านั้นจะเอาติดตามไปที่ไหนก็ไม่ได้สมบัติพัสถานซึ่งเรียกว่าสมมุติเป็นของคุณยายนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นจะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้ลูกหลานบุตรธิดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นซึ่งเขาสมมุติว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณยายนั้นมันก็เรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเราคนเดียวเป็นกันทั้งโลกถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนี้พระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านแปลกกับพวกเราทั้งหลายแปลกโดยประการอย่างไรคือท่านยอมรับยอมรับว่าสกุลร่างกายสังขารนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาดูสกุลร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาบนศีรษะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าอันนี้เรียกว่าส่วนอวัยวะร่างกายของเราดูซิว่ามันมีอะไรมั่งอะไรเป็นของสะอาดไหมอะไรเป็นของเป็นแก่นเป็นสารไหมนับวันมันชุดมาเรื่อยมาอย่างนี้นี่อันนี้พระพุทธเจ้าจึงเห็นสังขารเมื่อของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้นี่ของที่ไม่ใช่เรามันก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นยังไงอันนี้มันถูกแล้วถ้าโยมมีความทุกข์โยมก็คิดผิดเท่านั้นแหละนี่พอเห็นสิ่งที่มันถูกอยู่โยมเห็นผิดมันก็ขวางใจเท่านั้นเหมือนแม่น้ำเหมือนน้ำในแม่น้ำที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามตภาพอย่างนั้นอย่างแม่น้ำอยุธยา

0: มีน้ำมูลมีน้ำที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีความไหลวนไปทางใต้ทางนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือเนาะธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมมติว่าบุรุษคนหนึ่งซึ่งไปยืนอยู่บนฝั่งของแม่น้ำแล้วก็ไปมองดูกระแสของน้ำมันก็ไหลเที่ยวไปทางใต้แต่บุรุษคนนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้น้ำมันไหลขึ้นไปทางทิศเหนืออยากไหลมันไปเหนือน้ำอย่างนี้นี่มันก็เป็นทุกข์บุรุษคนนั้นจะไม่มีความสงบเลยถึงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรเพราะบุรุษคนนั้นคิดผิดคิดทวนกระแสน้ำคิดอยากจะให้น้ำไหลขึ้นไปทางเหนือความเป็นจริงนั้นน้ำจะไหลขึ้นไปทางเหนือนั้นไม่ได้ไม่สมควรแล้วมันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้ำเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจทำไมถึงไม่สบายใจเพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกลำนี้ไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกเพราะว่าความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเห็นว่าน้ำมันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้ำทางใต้จะให้ไหลไปทางเหนือมันไปไม่ได้ที่จะให้น้ำไหลไปทางเหนือนั้นมีความเห็นผิดมันก็กระทบกระทั่งกระจิตกระพวงในใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าว่าบุรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นแล้วว่าโอ้น้ำธรรมดามันก็ต้องไหลไปอย่างนั้นมันก็ต้องไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นสัจธรรมอันหนึ่งซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่าอันนี้เป็นความจริงอย่างนั้นเมื่อหากว่าเห็นความจริงอย่างนั้นบุรุษคนนั้นก็ปล่อยบุรุษคนนั้นก็วางวางน้ำให้มันเที่ยวให้มันไหลไปตามกระแสของมันอย่างนั้นปัญหาที่ตะกิดตะขวางของโยมของบุรุษคนนั้นก็หายไปเมื่อปัญหาหายไปก็ไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องจะเป็นทุกข์อันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันแม่น้ำที่มันไหลไปทิศใต้ก็เหมือนชีวิตร่างกายของยายอยู่อย่างนี้เมื่อมันหนุ่มเลยมันก็แก่เมื่อมันแก่แล้วมันก็วนไปตามเรื่องมันอันนี้เป็นสัจธรรมอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเรื่องอันนี้ไม่ใช่เราจะมีอำนาจจะไปแก้ไขมันพระพุทธเจ้าให้มองตามรูปมันมองตามเรื่องของมันเห็นตามสภาพของมันเสียว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเราก็ปล่อยมันเสียเราก็วางมันเสียเอาความรู้สึกนี่เองเป็นต้นเป็นที่พึ่งให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธถึงแม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยิ่งดีให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาวๆสูดลมเข้ามายาวๆหายใจไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมพุทโธพุทโธโดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกำหนดจิตกำหนดอารมณ์ของเราให้ละเอียดเข้าไปให้ละเอียดเข้าไปเท่านั้นทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะต่อสู้กับเวทนาเมื่อกำลังมันเหน็ดมันเหนื่อยให้โยมหยุดคิดทางใดให้โยมหยุดคิดอะไรทั้งปวงซะให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตแล้วเอาจิตกับลมรู้จักลมภาวนาพุทโธพุทโธปล่อยวางข้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะกับลูกอย่าไปเกาะกับหลานอย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียวรวมให้กำหนดลมเอาจิตนั้นแหละไปรวมอยู่ที่ลมให้คือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องให้รู้อะไรมากมายกำหนดให้จิตมันน้อยไปน้อย ไปละเอียดไปละเอียดไปนี่เรื่อยไปจนกว่ามีความรู้สึกไม่น้อยแต่มีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดเป็นทนอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไปจะค่อยๆระงับไปค่อยๆระงับไปผลที่สุดเราก็รู้ลมเหมือนกับเราญาติมาเยี่ยมบ้านเราเราจะตามส่งญาติขึ้นรถลงเรือเราก็ตามไปถึงท่าเรือตามไปถึงนกเราก็ส่งญาติเราขึ้นบนนกเราก็ส่งญาติเราลงเรือเขาก็ติดเครื่องเรือเครื่องรถไปดิ้วเท่านั้นแหละเราก็มองไปเธอหมดไปมองไปญาติเราไปแล้วเราก็กลับบ้านเราเรารู้ลมเหมือนกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดเราก็รู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆไปเราก็มองไปมองไปตามไปน้อยไปน้อยไปทำจิตให้มันตื่นขึ้นทำลมให้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปพ้นที่สุดแล้วจนกว่าลมหายใจมันน้อยลงมันน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มีมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นอยู่ตื่นอยู่นั่นก็เรียกว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียกว่าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วไม่ส่งจิตไปทางอื่นมันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธพระเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปกายมีรูปแต่พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างอันสวยอันเบิกอันบานอย่างนี้พบเช่นนี้เราก็มีอันเดียวทั้งนี้ให้มารวมตรงที่นี้ฉะนั้นอย่าไปให้วางให้วางทั้งหมดเดี๋ยวแต่ความรู้อันเดียวแต่อย่าให้หลงนะอย่าให้ลืมไม่ได้จะมีนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเอาอะไรเอาความรู้อันเดียวให้รู้สึกกับความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหลังหยุดอยู่กับที่ผลที่สุดจนกูว่าข้างหน้าก็ไม่ไปเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวเพราะว่าไม่มีตนไม่มีเราและไม่มีของของเราหมดนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ไม่ให้เราคว้าเอาอะไรไปให้เราคว้าเอาอะไรไปให้เรารู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางบัดนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวจะแล้วให้เข้าถึงธรรมะอย่างนั้นอันนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากวัฏสงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาอย่าไปห่วงคนโน้นอย่าไปห่วงคนนี้ลูกก็ดีหลานก็ดีญาติก็ดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นอย่าไปห่วงเลยที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคุณยายที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครจะเหลืออยู่ในโลกนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ที่เป็นสภาวะคือความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่ฉะนั้นของที่ไม่มีความจริงอย่างนี้เห็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ไหนวางถ้าวางมันจะเห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสกลโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นยายโยมมีคนห่วงใยมีคนเกาะเกี่ยวถึงแม้มันจะคิดก็ให้มันคิดแต่ว่าคิดให้อยู่กับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่นึกถึงลูกก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่นึกถึงหลานก็ให้นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่อะไรอะไรทั้งหมดทั้งแหละเราคิดก็ได้เรารู้มันก็ได้ ต่เราคิดโดยปัญญาเรารู้โดยปัญญารู้โดยปัญญาก็ต้องปล่อยรู้โดยปัญญาก็ต้องวางถ้ารู้โดยปัญญาคิดโดยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบานมีความสำราญมีความสงบมีความระงับเป็นอันเดียวที่จิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลมหายใจบัดนี้เป็นภาระของคนใหญ่คนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นครับมีภาระหน้าที่ของเราก็เป็นภาระหน้าที่ของเราภาระหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็คือพยายามระวังความรู้สึกไว้ที่จิตของเราไม่ให้กระวนกระวายเป็นภาระหน้าที่ของเราเรารู้จักภาระหน้าที่ของเราในเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ในเวลานี้เราอยู่อย่างไรจิตเราเป็นอย่างไรจิตเรากังวลกับอะไรไหมจิตเราเป็นห่วงใยไหมให้ตรวจตาดูจิตของเราในเวลาที่เราป่วยนี้อย่าไปเอาธุระของโลกมาทำอย่าไปเอาธุระของหลานมาทำอย่าเอาธุระของคนอื่นมาทำยาวธุระของอะไรทั้งปวงมาทำเท่านั้นแหละไม่ใช่หน้าที่ของเราในเวลานี้เราควรจะปล่อยแล้วเราควรจะวางแล้วอาการที่ควรจะปล่อยจะวางนี้จะทำความให้สงบนี้เป็นธุระของเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำในปัจจุบันเมื่อเวลาเราป่วยอยู่เดี๋ยวนี้ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระหน้าที่ของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาซะเรื่องรูปก็ปล่อยเขาซะเรื่องเสียงก็ปล่อยเขาซะเรื่องกลิ่นก็ปล่อยเขาซะเรื่องรสก็ปล่อยเขาซะเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาแล้วเราจะทำธุระหน้าที่ของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็นึกในใจอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระหน้าที่ของฉันความมีภาพมีจานอะไรก็ตามว่าเราจะกลัวในชีวิตของเรากลัวในที่กลัวอันตรายเพราะเราจะตายอย่างนี้เป็นต้นนี่คิดถึงคนโน้นแต่ก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่างนี้ไว้ในใจของเราว่าเพราะว่าเราเห็นธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาธรรมคืออะไรธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะไม่เป็นธรรมก็ไม่มีแล้วโลกคืออะไรโลกคืออารมณ์ที่มันมายุแย่กวนยาอยู่เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวคนนั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวคนนี้จะเป็นยังไงเมื่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขาใครจะเป็นยังไงอะไรมาอย่างเนี้ยเป็นโลกทั้งนั้นแหละมันเป็นโลกทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราคิดขึ้นมาแล้วก็กลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บกลัวทั้งหลายมันเป็นโรคเหล่านั้นนะทิ้งโรคเสียมันเป็นโรคโรคนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโรคถ้ามันมีขึ้นมาในใจเราก็รู้จักโรคนี้คืออารมณ์อารมณ์นี่มันมาบังจิตไม่เห็นจิตของตนอย่างนั้นอะไรทุกอย่างนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาให้ลองคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ธุระของฉันนี่เป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเป็นเรื่องอนัตตาเราจะคิดว่าอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายให้เดี๋ยวนี้ให้เร็วๆเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางในยายนะเป็นทุกข์เพราะว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งมันก็ไม่ได้ฮะไม่ได้เป็นตกแต่งมันไม่ได้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตกแต่งได้ก่อนนิดๆน้อยๆเรียกว่านี่เป็นธรรมะตกแต่งร่างกายของเราให้มันสวยให้มันสะอาดหรือเด็กๆเขาดูที่มันทาปากมันทาศกเขาจะทำเล็บให้มันยาวจะทำอะไรให้มันสวยแค่นั้นแหละโยมเมื่อแก่มาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกันเท่านั้นไม่มีอะไร
1: ตกแต่งแค่นั้นน่ะตกแต่งจริงๆไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นเรื่องสังขารนั้นจะตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจของเราบ้านที่ยายอยู่นี่ยายก็สร้างขึ้นมาสองตายายสร้างขึ้นมาก็ได้อยู่สร้างบ้านมีคนอื่นก็เหมือนกันดึกรางบ้านช่องทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างบ้านคุณหมออุทัยอาตมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้อยู่ที่นั่นสร้างขึ้นสะสวยใหญ่โตก็ได้นะสร้างบ้านข้างนอกใครๆก็สร้างกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านเรียกว่ามันบ้านข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันที่บ้านโดยสมมติบ้านอยู่ในโลกมันก็เป็นไปตามโลกนั่นแหละบางคนก็ลืมนะในบ้านใหญ่บ้านโตสนุกสุขสำราญดื่มบ้านจริงๆของเราอ่ะบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหนบ้านที่จริงของเราคือมีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนั่นแหละเป็นบ้านของเราจริงๆบ้านที่เราอยู่นี่หรือบ้านที่ไหนอะไรก็ตามดีเถอะนะบ้านก็สวยแต่อยู่ก็ไม่เคยสงบเลี้ยวก็เพราะอันนู้นเลี้ยวก็เพราะอันนี้เลี้ยวห่วงอันนั้นเลี้ยวก็ห่วงอันนี้อยู่อย่างเนี้ยเรียกว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านข้างในมันเป็นบ้านข้างนอกอีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็เลิกมันเท่านั้นแหละบ้านนี้เราไม่ได้อยู่หรอกมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราบ้านข้างในก็คือสกุลร่างกายของเรานี่เองก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งติดอยู่กับตัวของเราที่เราเข้าใจว่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็เป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริงอย่างนั้นคนยังจะชอบตั้งแต่สร้างบ้านข้างนอกไม่สร้างบ้านข้างในบ้านที่อยู่จริงๆให้มันสงบจริงๆไม่ค่อยจะเห็นกันไม่ค่อยจะสร้างกันไปสร้างแต่ข้างนอกเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างคุณยายนะลองคิดดูที่ในเวลานี้มันเป็นยังไงนะคิดมาดูแต่วันเราเกิดมาเรื่อยๆมาแบบนี้คือเราเดินหนีจากไอ้ความจะเดินอยู่ในโลกนี่เดินไปนี่เราเดินไปนี่ด้วยเราเดินไปนี่ด้วยเดินมาจนแก่จนเก็บขนาดที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็ไปของมันอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องให้เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเป็ดอยากให้มันเหมือนไก่มันก็ไม่เหมือนแต่มันเป็นเป็ดไก่อยากให้มันเหมือนกับเป็ดมันก็เป็นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่ถ้าใครไปคิดอยู่ว่าอยากให้เป็ดเหมือนไก่อยากให้ไก่เหมือนเป็ดมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าโยมมาคิดว่าเป็ดก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละไก่ก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละจะให้เป็ดเหมือนไก่มันก็เป็นไปไม่ได้ให้ไก่เหมือนเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วเราจะมีพละเราจะมีกำลังคำว่าสกุลร่างกายนี้อยากให้มันยืนนานถาวรไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่ท่านเรียกสังขารอนิจจาวัตสังขาราอุปัฏฐายะธัมมิโนอุปจิตตวาเนจันติเตสังอุปาสมุสุโขสังขารคือร่างกายจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็หลับไปแต่มนุษย์เราทางไหนอยากให้สังขารนี้มันเที่ยงอันนี้ก็คือความคิดของคนโง่รู้สิว่าลมหายใจเข้าออกของเรานี้มันก็ออกแล้วมันก็เข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมดาของลมมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นต้องกลับไปกลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่องสังขารก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูดีกว่าหายใจออกอย่างเดียวฮะมันเข้ามาได้มั้ยสบายไหมสูดลมเข้ามาแล้วไม่ให้มันออกดีไหมอยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกไปแล้วก็เข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรรมดาดีเกินเกิดแล้วก็แก่เลิกเจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาแท้เหมือนกับลมเข้ามาแล้วไม่ให้ออกไม่ได้

เอื้อมให้เข้าไม่ได้ถ้ามีการออกเนี่ยก็เข้าให้ออกยังมีชีวิตทำชีวิตให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่เท่าทุกวันนี้เพราะสังขารมันทำตามหน้าที่ของมันอย่างนี้นี่มันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของในจริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนั้นมันจริงแล้วเรามองเห็นอย่างนั้นไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราเกิดมาแล้วนะโยมก็คือเราตายแล้วนั่นเองนะไอ้ความเกิดกับความตายมันเหมือนกันทั้งนั้นอันหนึ่งเป็นต้นอันหนึ่งเป็นปลายเหมือนต้นไม้ของเรานั่นเนี่ยเมื่อมีโคลนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคลนไม่มีโคลนตายก็ไม่มีมีปลายก็ต้องมีโคลนมีแต่ปลายโคลนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็นึกขำเหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายไม่ได้โศกเศร้าวุ่นวายร้องไห้เจ็บใจสารพัดอย่างหลงไปดิโยมมันหลงนะคนจะตายไปร้องไห้ทีไรลำพันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยใครพิจารณาให้ชัดแจ้งนะในความเป็นจริงอาตมาเห็นว่าเราขอโอกาสเลยนะว่าถ้าจะร้องไห้กับคนตายเนี่ยร้องไห้กับคนที่เกิดมาดีกว่าคนที่เกิดขึ้นมาแล้วหลอกว่าแต่มันกลับกันเถอะถ้าคนเกิดมาเราโยมเราทั้งหลายหัวเราะดีอกดีใจกันขึ้นบ้านไอ้ความเป็นจริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละก็คือเกิดต้นนั่นก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักถึงเวลาจวนจะตายหรือตายก็ร้องไห้กันนี่คือคนโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นก็โง่มาแต่ต้นก็ยังจะดีนึกมาเกิดมาร้องไห้กันสักทีเถอะดูสิว่าไอ้เกิดนั่นแหละตัวตายนั่นถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายเห็นไหมไอ้ตัวเกิดก็คือตัวตายตัวเกิดเราไม่เห็นว่าตัวตายจ้ะไอ้ตัวตายก็คือตัวเกิดตัวเกิดก็คือตัวตายอย่างนั้นยอมไม่ต้องนึกอะไรให้มันวุ่นวายมากมายว่ามันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือธุระหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้ใครช่วยไม่ได้ลูกช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่ให้หวั่นไหวไปมาปล่อยมันทิ้งมันเถอะเราปล่อยมันมันทิ้งมันถ้าเราไม่ทิ้งมันปล่อยมันมันก็จะหนีอยู่แล้วเลยนะอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะเห็นไหมรู้ไม่ง่ายเลยไอ้เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นน้อยผมมันก็ลำปี้เห็นไหมบางทีมันงอกนี่เรียกว่ามันดีแล้วนะนี่เรียกว่ามันดีนะตาเรามันสว่างสวยดีเป็นเด็กเป็นหนุ่มนะบางทีมันฝ่าฟางนะนี่เรียกว่ามันดีแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วก็จะต้องหนีที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาซะแล้วอะไรทุกสิ่งทุกส่วนก็จะหนีแล้วฟันของเราเด็กๆมันแน่นหนาถาวรไหมบางทีมันโยกมันคลอนอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยจะใส่ฟันใหม่แล้วก็ได้นี่ของใหม่นี่ใหญ่ของเก่าของเก่าเขาเป็นเขาหนีแล้วสิ่งทั้งปวงเรวายวะร่างกายเราเนี่ยสุขุนยายคนทุกๆคนเนี่ยเขาพยายามจะหนีกันเนี่ยหรือในร่างกายนี่เขาพยายามจะหนีตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเขาพยายามจะหนีทำไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นออกไปไม่ว่าแต่ตัวของเราละทั้งหมดอวัยวะนี่เนี่ยผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้เขาเตรียมหนีเนี่ยหนีเขาเตรียมหนีไปแล้วพยายามหนีก็หนีไปบ้างแล้วเตรียมไม่หมดยังเหลือแต่คนเฝ้าบ้านอยู่เล็กๆน้อยๆเฝ้าบ้านอยู่แต่ไม่เคยดีละหนีตาเหรอแสงก็ไม่เคยดีไอ้ฟันนี่ก็ไม่ค่อยจะดีหูนี่ก็ไม่ค่อยจะดีร่างกายนี่ก็ไม่ค่อยจะดีทำไมก็เพราะเขาหนีไปบ้างแล้วทยอยกันไปนี่ทยอยกันไปนี่ขยายเขาจะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักชั่วคราวเท่านั้นแหละต่อไปอย่างนั้นโยมไม่ควรห่วงใยอะไรมากมายมาอยู่ในโลกกว่าพิจารณาโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเขาที่ลำจะหนีกันแล้วยอมคิดดูดีดูไปดูตามสภาพร่างกายที่
ว่ามันมีอะไรเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมหนังเหมือนเก่าไหมผมเหมือนเก่าไหมตาเหมือนเก่าไหมหูเหมือนเก่าไหมฟันเหมือนไหมไม่เหมือนยังอ่ะก็ไปไหนกันหมดแล้วนะนี่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่แล้วตามวาระของเขาแล้วเขาก็จะต่อไปทำไมเขาจะต้องไปก็ธุระก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่อย่างแน่นหนาถาวรอะไรที่อยู่แล้วก็วุ่นวุ่นไม่ไม่สุขสุขทุกทุกไม่สงบระงับถ้าเป็นคนก็คนเดินไปยังไม่ถึงบ้านยังอยู่ระหว่างทางเลี้ยวก็จะกลับเลี้ยวก็จะไปเลี้ยวก็จะกลับเลี้ยวก็จะไปเลี้ยวก็จะอยู่ผู้คนไม่มีที่อยู่อย่างเราเดินออกจากบ้านเนี่ยเปรียบว่าเราเดินไปกรุงเทพเราเดินไปที่ไหนก็ช่างไปบ้านนอกที่ไหนก็ตามนะเมื่อเดินไปเดินไปเมื่อไม่ถึงบ้านเราเมื่อไรเป็นต้นก็ไม่น่าจะอยู่นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะไม่ถึงบ้านเราบัดนี้ถ้าเรามาถึงบ้านเราแล้วก็สบายเพราะเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันในโลกนี้มันเรื่องไม่สงบทั้งนั้นแหละถึงแม้มันจะร่ำรวยมันก็ไม่สงบมันจนมันก็ไม่สงบมันโตก็ไม่สงบให้เป็นเด็กมันก็ไม่สงบมีความรู้น้อยมันก็ไม่สงบมีความรู้มากมันก็ไม่สงบเรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนั้นคนที่มีน้อยมันก็มีทุกข์คนที่มีมากก็มีทุกข์เป็นเด็กมันก็มีทุกข์ผู้ใหญ่มันก็เป็นทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกอย่างคนแก่ทุกอย่างเด็กทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันเป็นทุกอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอวัยวะทุกส่วนเนี่ยท่านจึงพยายามทยอยกันไปนี่มีท่านนั่นท่าคุณยายพิจารณาอย่างนี้แล้วที่จะเห็นว่าอนิจจังเงินเป็นของไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกเพราะว่าอะไรอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอ้ร่างที่เราโยมอาศัยอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายเนี่ยนั่งอยู่นี่นอนอยู่เจ็บป่วยอยู่นี่นะแล้วก็ทางจิตใจที่รู้ว่ามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเจ็บมันป่วยเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมไอ้สิ่งที่มันมีไม่มีรูปมันมีความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเรียกว่ามันก็เป็นนามมันก็เป็นนามธรรมจริงที่มันเป็นรูปที่มันเก็บมันปวดมันขยายไปมาอยู่อย่างนี้อันนี้มันก็เป็นรูปก็ธรรมสิ่งที่เป็นรูปก็เป็นธรรมสิ่งที่เป็นนามก็เป็นธรรมฉะนั้นเราต้องอยู่กันด้วยธรรมะคือธรรมอยู่ในธรรมมันเป็นธรรมตัวของเราจริงๆที่ไหนมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมสภาพธรรมมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็หลับไปเกิดแล้วมันก็หลับไปสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดและมีความดับแล้วก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น่าไหว้ก็น่าคารวะนับถือท่านพูดจริงแต่พูดตามความจริงมันก็เห็นจริงอย่างนั้นถ้าเราเกิดมาพบอยู่ที่นี่เราก็เห็นธรรมะแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะบางคนปฏิบัติธรรมะแต่มาเห็นธรรมะบางคนรู้ธรรมะเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ยังไม่เป็นธรรมะก็ยังไม่มีที่อยู่ดังนั้นให้เข้าใจเสียว่าที่นี่ทุกคนแม้ตลอดปลวกหรือมดนิสัตว์ตัวนี้นิดก็ตามทีนะเขาชวนพยายามจะหนีกันนะไม่มีใครอยู่สักอย่างไอ้ยังที่มีชีวิตอยู่ไปพอควรเนี่ยก็ตายกันทั้งนั้นทั้งคนจนทั้งคนนั่งด้วยทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งสเตตัสชานไอ้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่ฉะนั้นคุณยายรู้สึกว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะว่าน่าเบื่อนายน่าเบื่อมันอะไรมันเป็นตัวของตัวหนึ่งนะเบื่อนายนิพพิทาความเบื่อนายเมื่อนายไม่ใช่ว่าไม่รังเกียจนะไม่ใช่ว่ารังเกียจนะไม่ใช่ว่าเกลียดนะเมื่อนายคือใจมันสางใจเห็นความเป็นจริงไม่มีทางอะไรจะแก้ไขแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็ให้ปล่อยวางมัน
ปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยมาโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามสังขารเราสังขารมันเป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาของเราเห็นนี่ว่าอนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือความมันเปลี่ยนไปแปลงมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นเองว่าไม่เที่ยงตัวอนิจจังพูดยังไงตัวอนิจจังนั่นแหละตัวพระพุทธเจ้านะถ้าเราเข้าไปเห็นอย่างจริงจังอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นอนิจจังแล้วอนิจจังของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปก็มันก็เที่ยงเที่ยงอย่างไรก็เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่แปลเป็นอย่างอื่นมันต้องเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นมันเที่ยงอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เที่ยงคือมันแปรไปแปรมาเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเฒ่าชะเลแก่ชรานี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงแต่ความที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะทุกคนทุกระบบการก็เรียกว่ามันเที่ยงไม่แปรเป็นอย่างอื่นมันแปรประมาณอยู่อย่างนั้นมันไม่เที่ยงถ้าคุณยาเห็นอย่างนี้ก็เลยใจก็สบายไม่ว่าเราคนเดียวเราทุกๆคนเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมาคิดอย่างนี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายหายความกำหนัดรักใคร่ในโลกในกามในโลกามิตรทั้งหลายนี้ที่มีมากก็ทิ้งไม่มากมีน้อยก็ทิ้งไม่น้อยทุกคนดูไปทีนะปัญญาโตเกิดขึ้นมาเห็นไหมเห็นคนจนไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมเห็นคนอายุยืนไหมก็เป็นเท่านั้นแหละอย่างนั้นตามความจริงมันนั้นที่สำคัญนั้นพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าให้สร้างบ้านเจ้าของสร้างบ้านสร้างบ้านโดยที่จะตมาบรรยายธรรมะให้ฟังอย่างเนี้ยสร้างบ้านให้ได้ปล่อยให้ได้วางปล่อยแล้วก็วางมันให้มันถึงความสงบในความสงบนั้นก็เลยไม่เดินไม่ทำหน้าไม่กล่าวมาข้างหลังไม่หยุดอยู่นี่เดี๋ยวมันสงบสงบจากการเดินไปสงบจากการถอยกลับสงบจากการหยุดอยู่เนี่ยไอ้ความสุขนี่ก็ไม่ใช่ที่อยู่เราไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่ที่อยู่ของเราทุกข์มันก็เสื่อมสุขมันก็เสื่อมทั้งนั้นเนี่ยบัดนี้พระบรมโคตรเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นของไม่เที่ยงนี่ฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายถึงเวลาสุดท้ายอย่างนี้ทุกคนท่านก็ให้ปล่อยให้วางเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้จำเป็นก็ต้องจะวางอยู่นั่นเองแหละนี่ก็เราวันวางไปก่อนมันเที่ยมันจะได้ดีกว่าแหละมันแบกแล้วรู้สึกว่ามันหนักเมื่อเรารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ไม่แบกมันจะก็ทิ้งมันก่อนเที่ยมันจะไม่ดีหรืองั้นจะไปกวนแบกมันทำไมจะไปอะไรอะไรมันทำไมแล้วก็ปล่อยวางก็ให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายสบายผู้ที่พยาบาลคนที่ป่วยก็มีคุณธรรมคนที่พยาบาลรักษาคนป่วยก็มีคุณธรรมคนที่ป่วยก็ให้โอกาสแก่พยาบาลยาธรรมให้ลำบากแก่บุคคลที่รักษาเจ็บตรงไหนเป็นอะไรก็ให้รู้จักตั้งจิตให้มันดีคนที่รักษาพ่อแม่ก็ดีเหมือนกันก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่ารังเกียจอันนี้ฉนองคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นแหละเรื่องต้นเกิดมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่อาศัยพ่อใส่แม่เราต้องเติบโตมาแบบนี้ได้มาอยู่เดี๋ยวนี้นั่งรวมกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาสารพัดอย่างพ่อแม่เลี้ยงลูกมาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณเหลือที่สุดเหลือเกินนะมีบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายทุกๆคนนะให้เข้าใจว่าบัดนี้พ่อแม่เราเป็นเด็กพ่อแม่เราเป็นลูกเราแล้วแหละก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกแล้วใช่ไหมเพราะอะไรแก่ไปแก่ไปแก่จนแก่เลยเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ยินสารพัดอย่างบางทีก็พูดถูกผิดผิดเหมือนเด็กนั่นเองมันเด็กนั่นเองมันเด็กนั่นเองดังนั้นลูกหลานทั้งหลายนั้นให้เข้าใจว่าให้ปล่อยฮะ
คนที่รักษาคนป่วยก็

0: รีบร้อยไอ้คนที่ไม่สบายเราอย่าไปถือรีบร้อยนะให้ตามใจทุกอย่างนะที่นี่เราปล่อยแล้วเหมือนเด็กๆนะเด็กที่เราเกิดมาอะไรมีฟังพ่อแม่ปล่อยทุกอย่างนะปล่อยให้เด็กมันสบายไม่ให้เด็กมันร้องไห้ไม่ให้เด็กขัดใจอะไรนี้พ่อแม่ของเราแบบนี้เหมือนกันทั้งวางมันมีประลาดแสดงคนแก่บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานเรียกหลานคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่งจะเอาเรียกเอาบอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรียกเอาแก้วมาก็ได้อะไรนี่มีมั้ยมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะอันนี้ก็ให้ยกให้พิจารณาไอ้ที่คนป่วยนี่ก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาลมีคุณธรรมให้อดให้ทนต่อทุกขเวทนาเวทนาสารพัดอย่างซึ่งมันเกิดมาให้อดกลั้นให้ทำเพียรในใจของเราอย่าให้มันวุ่นวายอย่าให้มีความลำบากยากจนเกินไปแก่ผู้ปฏิบัติอุปถากของเราผู้อุปถากก็มีคุณธรรมอย่าลังเกียจนำโมกนำร้ายอุจจาระปัสสาวะอะไรต้องพยายามเท่าที่เราจะทำของเราได้ดูลูกทุกคนจะช่วยกันดูมีเวลานี้วันนี้เรามีพอเหตุตรงนี้เราอาศัยมาได้เกิดมาได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างอันนี้คือบุญคุณของท่านที่เรานี้เรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติเราถึงเราจะมีอะไรทุกอย่างมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องที่ดีๆอะไรแล้วมีอาชีพดีๆถึงลูกหลานนะได้ส่งเสียลูกหลานให้เล่าให้เรียนตลอดตัวเรามีกับเพราะอะไรนี่คือคนของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดรับมรดกตกทอดกันมาอย่างนี้ที่เป็นวงตระกูลอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าปัตตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีกตัญญูก็กตเวทีนี่เป็นธรรมที่ถนอมซึ่งกันและกันนี่กตเวทีก็ทำความดีมาแล้วใครทำความดีกับเรามาใครสงเคราะห์เรามาเขาเลี้ยงเรามาใครเลี้ยงเรามานี่เป็นของกตเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนึ่งคนนั้นแหละจะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ดีนะเป็นคนกตเวทีกตัญญูก็คือตัวเราถูกท่านมีกตเวทีนะที่อุปถัมภ์ประทานขนุบำรุงเรามาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านเรียกว่ากตัญญูท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลำบากท่านมีความขัดข้องโดยประการใดเราต้องเสียสละรับภาระภูระอันนั้นช่วยท่านเพราะกตัญญูกตเวทีนี่เป็นธรรมที่ข้างตูนโลกอยู่ให้วงตระกูลของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตระกูลของเราเรียบร้อยให้วงตระกูลของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้แหละวางในอาตมาเลยฝากเทศฝากธรรมะคำสอนมาฝากยายในเวลาเจ็บป่วยนี้โดยความในสำนึกน้อมมาอาศัยคนหมออุทัยซึ่งเป็นลูกของโยมนั่นแหละถึงผู้กตเวทีเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะแล้วนะเอาไปเอามามันลำบากนะอาตมาจึงฝากธรรมะ
1: ซึ่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไม่เป็นซึ่งมันเป็นแก่นเป็นสารถึงยายในฟังธรรมะนี่แล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นเมื่อไรก็ยังไม่หมดเมื่อไรก็ยังไม่จบสัจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้อาตมาก็พลอยดีใจด้วยว่าได้ฝากธรรมะให้คุณยายมีพลังจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองปากคงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบัวขาวเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่พื้นน้ำแต่น้ำไม่ได้แปะเปื้อนแม้ฉันใดดูก่อนพราหมณ์เราก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกอยู่ครอบงำโลกอันโลกไม่ได้แปะเปื้อนดูก่อนพราหมณ์ท่านจงทรงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธพจน์โทนสูตรอังคุตรนิกายจตุ

ขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

คนเราที่เกิดมาก็ตั้งอยู่และดับไปเช่นเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกและในระหว่างที่ยังมีชีวิตก็ไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าใดเพราะชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนบางคนก็ตายในปฐมวัยมัชฌิมวัยใครจะไปกำหนดเอาว่าขอให้ทุกคนตายภายในเท่านั้นเท่านี้ปีหรือขอให้ฉันให้ได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก่อนจึงค่อยตายก็กำหนดไม่ได้จะขอร้องด้วยการสวดมนต์อ้อนวอนก็ไม่ได้และความตายจะมีมาเวลาใดก็ได้ดั่งคำโคลงโลกนิธิที่ว่าเช้าเห็นหน้ากันอยู่สายตายสายอยู่สุขสนุกสนานบ่ายมวยบ่ายชื่นรื่นเริงกายเย็นดับเย็นเล่นลูกอยู่ด้วยค่ำมวยอาสันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าควรรีบทำความเพียรเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนต่อไปด้วยว่าควรสร้างความดีไว้โดยอย่าได้ตายจากความดีในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทจากบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ประภาสอวยชัยผู้สัมภาษณ์อัครวัตรโอสถานุเคราะห์จากหนังสือธรรมะกับนักปร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราไปจนตลอดขอกราบคารวะแต่สรีระหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอถวายความเคารพกับพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ที่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีหรือที่ฟังรายการหรือที่รับชมทางทีวีอยู่ก็ดีก็ให้พวกเรานั้นได้สงบจิตสงบใจนั่งกันตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตให้ว่างทำจิตของเราให้สว่างทำจิตของเราให้สงบถ้าจิตเราไม่ว่างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งใหม่ๆนะเพราะว่าจิตใจเรามันก็ยังว้าวุ่นวายอยู่กับความคิดความนึกความปรุงแต่งของเรานั่นแหละฉะนั้นความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความวุ่นวายหาที่จบไม่ลงทุกวันนี้ที่เราทุกที่เราลำบากที่มันยากกันก็เพราะความคิดความปรุงแต่งนี่แหละโยมทั้งหลายแต่ถ้าเราทำจิตให้ว่างแล้วก็วางให้มันเป็นก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแค่ระยะสั้นๆแต่ก็ยังดีกว่าที่เรานั้นไม่ได้พบความสงบเลยเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาดูว่าอะไรมันทำให้เราวุ่นวายไม่ใช่สิ่งภายนอกนะแต่มันเป็นเรื่องภายในจิตใจของเรานั่นแหละที่มันคิดที่มันปรุงแต่งที่มันพอใจไม่พอใจอดีตอนาคตมันปรุงแต่งไปเรื่อยแหละนะจิตนี่แหละจิตเจอแต่สิ่งที่ปรุงแต่งฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งจิตของเราให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่มันเป็นบุญเป็นกุศลบาปอกุศลอย่าให้เข้ามาในจิตใจของเราอย่าให้มันประทับรอยหรือตีตาบาปในจิตใจของเราถ้ามันมีบาปเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยมันลบยากอยู่นะมันจะลบได้ยังไงก็ต้องอาศัยศีลธรรมการประพฤติการปฏิบัติธรรมของเราข่มจิตข่มใจของเราให้มันมีความสงบอย่างเราเป็นนักปฏิบัติจะเป็นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ดีหรือเป็นผู้ปฏิบัติใหม่หรือเป็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติที่วัดสังฆทานอยู่เป็นประจำก็ดีเราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรฉะนั้นคนเราทำอะไรมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นนะเมื่อมีเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบแต่ถ้าเราไม่มีเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีโยมโยมก็ยังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติหรือว่าทำกิจวัตรหรือว่าการงานของเราเริ่มต้นยังไงนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสงบของชีวิตเราแล้วเราก็สะสมความสงบความสงบก็คืออะไรเราให้เราหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งถ้าเรามีสติ อยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ทุกขณะของความคิดนึกของความปรุงแต่งของตัวเองให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองอยู่เราไม่ต้องไปดูจิตคนอื่นไม่ต้องไปดูกายคนอื่นไม่ต้องส่งจิตไปสู่ข้างนอกพยายามดึงจิตหรือตัวรู้ให้อยู่กับกายกับใจของเรานั่นแหละทีนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยมันจะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษสมมุติว่าเราเป็นนักบวชเราก็ทุกหน้าที่ของเราอะเราเป็นนักบวชเราต้องทำอะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจวัตรเร่งทำจิตทำใจของเรานั้นให้มันมีบุญให้มันมีกุศลเกิดขึ้นอันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านคารวะญาติโยมก็ต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนะฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์เช้าตามที่วัดสังฆทานได้กระจายภาพกระจายเสียงออกไปก็คือเราก็ได้ปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมจิตใจของเรามันก็จะน้อมมันจะโอนเอียงไปในสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะโยมจิตใจเรามันก็กระด้างเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นมันจะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีโยมสิ่งที่ดีๆมันคิดยากทำยากแต่ที่จริงแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าเราหยุดคิดหยุดนึกหยุดการปรุงแต่งไปสักระยะหนึ่งให้เป็นพื้นฐานให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราอย่างญาติโยมที่อยู่ในวัดสังฆทานที่ประพฤติปฏิบัติก็ต้องการอะไรโยมต้องการความสงบด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนบางท่านก็ยังไม่รู้จักความสงบทั้งที่สถานที่เขาก็สงบอยู่แล้วแต่เรายังหาความสงบของจิตใจตัวเองไม่ได้เลยค้นหาจิตของตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องดูจิตของเราว่าจิตของเรานั้นมันเป็นจิตอย่างไรจิตที่มันชอบคิดชอบนึกที่มันคิดอาฆาตพยาบาทริษยานะท่านมีแต่ความละโมบโลภมากคิดอยากจะได้ไม่เป็นผู้เสียสละจิตอย่างนี้ไม่ใช่ฝ่ายในกุศลแล้วโยมถ้าจิตคิดนึกอย่างนี้มันจะฝ่ายในการแสวงหาบางครั้งก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถามว่าแสวงหามาแล้วทรัพย์สินเงินทองมันช่วยอะไรโยมได้เมื่อยามเราทุกข์เมื่อจิตใจเราทุกข์เนี่ยโยมทรัพย์สินเงินทองมันช่วยเราไม่ได้หรอกไอ้ที่จะช่วยได้ก็คือธรรมะนี่แหละสัจธรรมก็คือความเป็นจริงสัจจะก็คือความจริงธรรมก็คืออะไรล่ะก็ธรรมชาติความเป็นธรรมดานั่นเองฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะละหมดความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกื้อประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเลยเมื่อมีขึ้นในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะมืดบอดจิตใจของเราก็จะมีแต่โมหะเข้าครอบงำขาดสติขาดปัญญาเมื่อเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่มันไม่มีการคิดไต่ตรองไม่มีฮีริไม่มีโอตปะไม่มีความเกรงกลัวละอายต่อสิ่งที่จะทำที่ทำเป็นบาปกับตัวเองฉะนั้นเราเข้าวัดก็มาเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองอยู่ไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกแต่เรามาแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายในของเราค้นหาจิตใจของเราอย่างจิตแท้จิตที่เป็นประภัสสรจิตที่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่จิตฝ่ายฟ้าหรือจิตที่แสวงหาเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกันถ้าเราหันหน้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ย

ันเป็นขุมทรัพย์เป็นอริยทรัพย์สิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนฐานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่อยู่อาศัยของเราเท่านั้นเองเท่านั้นเราอย่าเป็นทาสกับสิ่งเหล่านี้เราใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสมมุตินะสิ่งเหล่านี้มันไม่อยู่จีรังยั่งยืนกับเราหรอกอย่างที่เขาพูดว่าสมบัติแบ่งกันใช้แบ่งกันชมนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติอันนี้มันเป็นของที่เรายืมมาใช้ทั้งนั้นแหละกายของเรานี่เราก็ยืมมาใช้นะที่มันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันมาประชุมรวมกันก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีลมหายใจ

รวมๆกันก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วก็มีจิตมีวิญญาณจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งนะโยมถ้าเราฝึกหัดให้มันคิดในสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราฝึกให้มันเป็นจิตที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตที่หยาบนะมันก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ขาวสะอาดแล้วเนี่ยมันจะออกมันจะบอกด้วยสีหน้าผิวพรรณแต่ถ้าคนนี้มีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจสีหน้าก็ยิ้มยากนะไม่มีราศีนะราศีไม่จับคือไม่มีศีลนั่นแหละคนถ้ามีศีลแล้วเนี่ยมันจะมีราศีบอกนะผิวหน้าผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมโยมหน้านิ้วคิ้วกระหมวดยิ้มยากนะแล้วคำพูดคำจาก็ย่ำก็หยาบกระด้างแต่ถ้าคนที่มีศีลคนที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความละเอียดอย่างเราไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้สัมผัสท่านเมื่อเราเข้าไปสถานที่ท่านพักอาศัยหรืออยู่เนี่ยบารมีธรรมหรือความเมตตาของท่านจะแผ่มาฮะมันจะมีความรู้สึกได้ยินแค่ชื่อเมื่อยังไม่ได้กราบท่านเราก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นกับมันในจิตใจเมื่อเรากราบท่านสนทนากับท่านหรือได้เห็นท่านนะบารมีธรรมของท่านก็แผ่มาให้เรารัศมีความเย็นบารมีของความเย็นก็แผ่มาให้เราเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้อยู่ใกล้ท่านแล้วนี่มันมีความเย็นแต่ถ้าเราอยู่กับผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบโยมจะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้เลยมันร้อนมันยังไงไม่รู้เพราะอะไรเพราะกิเลสรัศมีแห่งความอยากนะมันจะพุ่งมาเป็นความร้อนไม่ใช่ความเย็นฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้เราของเราให้เย็นลงนะปกติเราก็ร้อนกันอยู่แล้วโยมถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่มานั่งสมาธิไม่มาดูจิตดูใจของตัวเองโยมปล่อยให้กิเลสพาเราไปนะให้อารมณ์มันพาไปโยมมันก็จะเกิดแต่โทษไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเรามีศีลเรามีธรรมมีข้อวัดมีความอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อจุนเจือต่อเพื่อนต่อญาติต่อมิตรมันก็จะมีความละเอียดอ่อนความพูดคำจาอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากโยมมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ทำได้แต่สำคัญว่าเราจะทำหรือเปล่าฉะนั้นศรัทธาคือความเชื่อมันต้องมาก่อนเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นตอบเราทำความดีแล้วเราจะได้ความดีเมื่อเรารักษาศีลแล้วศีลก็จะรักษาเราศีลรักษากายวาจาแต่ใจของเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องใช้ธรรมะข่มจิตใจข่มกิเลสทุกคนมีกิเลสด้วยกันทุกคนท่านอายุแต่ถามว่ามันมีมากมีน้อยก็อยู่ที่การฝึกหัดขัดเกลาแต่เราไม่ฝึกไม่หัดไม่ค่อยเกลาหรือไม่ค่อยแกะมันก็จะหยาบมันก็จะหนาไปเรื่อยแต่อย่างพวกเรานี่เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องปรารถนาอย่างความโกรธนี้ใครๆก็ไม่อยากแต่ว่ามันระงับอารมณ์ไว้ไม่ได้มันไม่มีตัวเบรกมันไม่มีตัวบังคับแต่ถ้าเราฝึกเราหัดแล้วเนี่ยมันจะมีสติคอยบังคับกายวาจาใจของเราบังคับบังคับที่นี้หมายความว่าไม่ใช่บังคับแบบมีเขาเรียกอะไรทำให้เรานั้นอึดอัดนะบังคับอันนี้หมายความว่าควบคุมนะให้ไปในแนวทางทิศทางแห่งศีลธรรมนะไม่ใช่บังคับแล้วเกิดการต่อต้านไม่ใช่อย่างนั้นบังคับ

ให้ไปแนวทางของศีลธรรมในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลทุกคนในโยมแต่มาเชื่อได้ว่าสังคมในวัดก็ดีในครอบครัวก็ดีในหมู่บ้านหรือในประเทศก็ดีทุกคนมีศีลธรรมหมดโยมมันจะเกิดความร่มรื่นมันจะเกิดความร่มเย็นนะมันไม่มีความเร่าร้อนเพราะทุกคนนั้นเกรงกลัวละอายต่อการที่จะทำบาปเพราะว่าทำบาปแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าบาปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยจิตใจเราสบายฉะนั้นบุญก็คือการชำระจิตของเราให้ขาวสะอาดเมื่อจิตใจของเราขาวสะอาดแล้วมันเกิดอะไรโยมเกิดความสุขใจแต่ถ้าจิตใจของเรามันไม่ขาวสะอาดแล้วโยมจิตใจเราขุ่นมัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็แล้วแต่มันหงุดหงิดแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาจิตของเรานั้นให้มันอยู่ในการชำระในศีลเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความละเอียดนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วแต่มันมีความปราณีตขึ้นในจิตใจของเราดังนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนิยมต้องแสวงหาความดีแล้วถามว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาได้อย่างไรก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราถ้าเราเป็นนักบวชเนี่ยพ่อแม่ของเราเราก็ต้องแยกออกอย่างพระเนี่ยเป็นนักบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่กันคนละโลกแล้วพ่อแม่นั้นก็เป็นพ่อแม่ทางโลกแต่พ่อแม่ทางธรรมของเราก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้เรานั้นกระทำแต่ความดีให้เรานั้นมีศีลบริสุทธิ์ให้เรานั้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นให้เรานั้นมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดที่จะข่มกิเลสฉะนั้นผู้ที่ให้เราเนี่ยคือผู้ที่มีพระคุณและเราจะตอบสนองแทนคุณเขาได้อย่างไรตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างไรตอบแทนคุณครูบาอาจารย์อย่างไรเราก็ต้องทำความดีไม่สร้างความหนักใจท่านสอนอะไรก็แล้วแต่เราเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเราก็แทนคุณท่านทดแทนอย่างครูบาอาจารย์ถ้าท่านแก่ชราลงแล้วเราก็ต้องอุปถากเลี้ยงดูท่านเหมือนกับพ่อแม่ของเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กพ่อแม่ฟูมฟักเราทนุถนอมเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้อดไม่ให้ลำบากให้เรามีแต่ความสุขให้เรานั่นมีแต่ความสบายแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอาหารไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าสารพัดสารพันหรือแม้กระทั่งความรู้พ่อแม่ก็ให้เราทนอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานส่งเสียลูกให้เราเรียนให้มีการศึกษาเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองเงินพ่อแม่อาจจะไม่มีมากแต่ว่าพ่อแม่ก็พยายามให้เรานั้นได้มีวิชาเพื่อจะได้เอาวิชาอันนี้แหละไปเลี้ยงชีพในสัมมาอาชีพประกอบอาชีพที่สุจริตครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็พยายามอบรมพยายามเทศพยายามสั่งสอนให้เรานั้นเป็นผู้มีศีลให้บริสุทธิ์สมาธิยังไม่มีท่านก็ให้เราไปฝึกไปหัดปัญญายังไม่เกิดท่านก็สั่งสอนเราฉะนั้นเมื่อท่านแก่ชราลงไปแล้วหรือว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็แทนคุณท่านอุปถากท่านทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเวลาเราก็ไปนวดนะไปปฏิบัติท่านนะเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยช่วงนี้แหละโยมท่านก็จะสั่งสอนท่านก็จะเล่าประสบการณ์ของการประพฤติการปฏิบัติหรือท่านจะเทศแนะนำเราก็ได้รับความรู้จากท่านฉะนั้นพ่อแม่เราก็เหมือนกันตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เรายังเยาว์วัยตอนที่เรายังศึกษาเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่แต่เ
เมื่อเราโตแล้วเราที่มีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งท่านมีเวลาก็ไปหาท่านไปปฏิบัติท่านซื้อของไปบ้างหรือไม่ก็พาท่านไปเปิดหูเปิดตาตามโอกาสนะเมื่อกับท่านที่เลี้ยงเราดังนั้นถ้าเราตอบแทนคุณท่านเนี่ยเราก็จะมีแต่ความเจริญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญคุณคนเนี่ยมันไม่มีความเจริญอยู่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อถนองท่านสอนเสมอว่าต้องรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณแม้เขาไม่ได้ให้อะไรเรามากแต่เขาก็เป็นผู้ให้เราเหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าไปบิณฑบาตนี่โยมเราก็ต้องแทนคุณท่านแทนคุณผู้ที่ให้ข้าวน้ำเรายังไงเลยโยมเราก็มาสร้างความภาคความเพียรมีข้อวัดมีกิจวัตรนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่เขาให้ข้าวให้น้ำเรามาคือการตอบแทนท่านที่ท่านนั้นได้ให้ปัจจัยสี่แก่เรานักประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นลูกเราก็ต้องให้ท่านขับคืนให้ท่านอย่างน้อยให้ท่านนั้นมีความสบายใจอย่าสร้างความทุกข์ใจความเดือดร้อนอะไรกับท่านฉะนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญคนไหนก็แล้วแต่ที่เลี้ยงดูอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ชีวิตของเป็นของความเป็นนักบวชก็จะเจริญนะจะนั่งสมาธิจิตก็เป็นสมาธินะสติก็มีปัญญาก็เกิดทำไมเราจะดูประวัติครูบาอาจารย์ท่านก็อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็กลายมาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่ช่างวานท่านอุปถัมภ์หลวงพ่อทองที่เป็นอาจารย์ของท่านหลวงพ่อทองท่านก็สั่งสอนแล้วหลวงปู่สังวานท่านก็อุปถากบิณฑบาตมาก็ไปถวายท่านเอาของดีๆไปถวายท่านไปดูแลท่านประหลังหลวงพ่อสนองก็มีหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองก็อุปถากท่านยามหลวงปู่สังวานเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เอารับภาระทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติท่านดูแลท่านนวดท่านหายาหาหมอให้ท่านแต่คนใดถ้าไม่รู้จักคุณคนหรือผู้ที่ให้พระคุณต่อเราเนี่ยสังเกตโยมเห็นไหมคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญแต่คนไหนที่ไม่เหลียวแลพ่อแม่เลยคิดว่าพ่อแม่นั้นเป็นส่วนเกินแล้วเราใช้ชีวิตของเราแบบสุขสบายแล้วแต่เราลืมพ่อหรือแม่ของเรานะบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเจริญอาตมาสังเกตหลายๆคนหลายๆท่านแล้วที่เลี้ยงดูพ่อแม่อุปถัมภ์พ่อแม่ด้วยความจริงใจด้วยความสมัครใจไม่ใช่ทำด้วยเพราะหน้าที่แต่เราต้องทำด้วยสายเลือดสายเนื้อที่ท่านให้เลือดเนื้อกายใจต่อเรามาถ้าท่านไม่บำรุงรักษาเลี้ยงดูเราป่านนี้เราก็คงไม่ได้มานั่งเราก็คงไม่ได้มาห่มขาวนุ่งขาวนั่นมาถือศีลฟังธรรมกันหรอกแต่เพราะว่าอะไรเพราะความเป็นห่วงเพราะความรักของท่านฉะนั้นเราก็ต้องคืนความรักของเราให้ท่านให้ท่านมีความอบอุ่นดูแลท่านแล้วสิ่งนี้แหละจะเป็นมงคลมงคลเราไม่ต้องไปหาสายศีลมาคล้องคอคล้องแขนคล้องมือหรอกการดูแลบิดามารดาเนี่ยเป็นมงคลในมงคล38นะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักคุณของคนคนไหนให้ความสะดวกคนไหนช่วยเหลือเราเราก็รู้จักต้องแทนคุณท่านนะอย่าเนรคุณท่านนะฉะนั้นวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้ความสงบใจเราก็ถามตัวเองว่าเราเข้าวัดเข้าเพื่ออะไรเพื่อมาหาความสงบเพื่อมาหาความสงัดให้มาดูจิตดูใจของตัวเราเองไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะมาแสวงหาอะไรทั้งนั้นนะแสวงหาอย่างเดียวคืออะไรความสงบโมกธรรมเท่านั้นเองถ้าจะแสวงหาทรัพย์น่ะคงจะลำบากนะแต่ถ้าทรัพย์ภายในเนี่ยหาง่ายทรัพย์ภายนอกก็คงจะลำบากนะ
ทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์ภายในของเรานี่แหละที่เราสละทานการบริจาคสร้างอะไรก็แล้วแต่จากสิ่งที่เป็นสมมุติเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองนี่เป็นของภายนอกแต่ถ้าเราเอามาบริจาคสร้างโบสถ์สร้างศาลากุฏิวิหารอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราบริจาคไปนั่นมันจะเป็นทรัพย์ภายในนะฉะนั้นทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเราไม่เป็นบุญนะโยมมันไม่เกิดอริยทรัพย์หรอกโยมฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะแล้วสำคัญที่สุดอภัยทานคือการไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทนะทานภายนอกเนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็เราก็ให้กันง่ายมันไม่ยากหรอกโยมนะแต่การอภัยกันไม่โกรธกันนี่มันให้กันยากอภัยทานนี่มันให้กันยากแต่ถ้าเราเข้าประพฤติเข้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะโกรธแล้วมันดีไหมไม่ดีครับโยมอาฆาตแล้วมันดีไหมก็ไม่ดีถ้าถามว่าใครเดือดร้อนใครเล่าร้อนบางทีเราโกรธเขาเนี่ยคนที่เราไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาสบายแต่ตัวเราเองเป็นไงมันเล่าร้อนจิตใจไม่สบายแล้วเล่าร้อนแล้วแต่ถ้าเราไม่โกรธใครเลยนี่ใครจะทำอะไรก็ช่างเขาให้อภัยคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีสิ่งที่ขัดใจกระทบกันเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าจองเวรอย่าจองกรรมกันเพราะคนเราเกิดมาก็ให้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนะโยมไม่ยืนยาวหรอกไม่ถึง100ปีหรอกปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีรักกันไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ารักกันไว้สามัคคีกันไว้นะกอดคอกันไว้นะร่วมเป็นร่วมตายกันนะฉะนั้นถ้าโมหะมันเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วเนี่ยโยมมันมืดบอดหมดเลยนะขาดสติหมดเลยทำอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเพียงแต่ว่าขอให้ฉันชนะขอให้ฉันได้สะใจแค่นั้นเองโยมไม่คิดว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นอภัยทานเนี่ยมันต้องทำให้ได้โยมนะถึงแม้ว่ามันจะทำยากแต่เราก็ต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ธรรมทานเราก็คงจะให้กันไม่ค่อยได้หรอกนะเราไม่ใช่พระนะพระท่านก็ให้ธรรมทานก็นี่แหละให้ความรู้ให้ธรรมะเป็นทานนั่นแหละญาติโยมได้ฟังธรรมพระท่านก็ได้ธรรมทานให้ทานเป็นธรรมกับผู้ที่ยังไม่รู้นะผู้ที่รู้แล้วก็รู้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็รู้จนถึงบรรลุธรรมสามารถละกิเลสได้ในกระแสของโซดามรรคโซดาผลอาหารตะมักอาหารตะผลคือความที่ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นคนเราถ้ามีอะไรอยู่ในใจแล้วโยมมันก็ทุกข์นะโยมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยในจิตของเราว่างเกิดความเบาสบายนะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตว่างนะบางคนเนี่ยจิตว่างเหมือนกันโยมนะแต่มันไม่ใช่ว่างด้วยศีลธรรมนะจิตมันไม่มีงานจะทำก็หาเรื่องหาราวทำอย่างนู้นทำนี้ไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมอันนั้นคือจิตว่างในทางโลกแต่จิตว่างในทางธรรมคือไม่มีอะไรทั้งสิ้นในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็เป็นความว่างเปล่าสักแต่ว่าตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตปรุงแต่งโอทัพพะที่เข้ามาสัมผัสอยู่กับจิตธรรมารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มากระทบเราก็รู้จักละรู้จักวางแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดโยมมันก็เป็นเรื่องยากเรื่องลำบากขนาดเราฝึกหัดแล้วเนี่ยบางครั้งขาดสติตาเห็นรูปต
ถ้าเรามีสติอ้าวจังรูปก็สักว่าแต่รูปเสียงก็สักแต่ว่าแต่เสียงนินทาก็สักแต่ว่านินทานะแต่เราเมื่อเราขาดสติแล้วโยมมันไปยึดเลยนะตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจก็เกิดอารมณ์แล้วนะเมื่อเกิดอารมณ์แล้วก็เกิดความปรุงแต่งนะหูก็เหมือนกันถ้าเขาสรรเสริญแล้วก็เกิดความพอใจถ้าเขานินทาแล้วเกิดความไม่พอใจปรุงแต่งอีกเหมือนกันไปยึดนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรารู้กันทุกคนทุกท่านแต่เรายังทำไม่ได้เพราะอะไรปัญญาเรายังไม่ถึงไม่ถึงขั้นบารมีปัญญาบารมียังไม่ถึงขั้นเราก็ต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆโยมอดทนนะอดทนอดกั้นพยายามให้มันอยู่ในใจเราก่อนให้มันรู้ว่าโกรธอยู่ที่ใจกายมันก็ไม่ต้องแสดงออกวาจาก็ไม่ต้องแสดงออกแต่มันยังดับกายวาจาใจไม่ได้ก็ให้มันอยู่ในใจเราว่าโกรธแล้วนะไม่พอใจแล้วนะไอ้ตัวที่รู้ว่าไม่พอใจโกรธแล้วนะเนี่ยคือมันรู้เท่าทันแล้วมันก็จะดับแต่พอเราพอเห็นปั๊บมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยมาเพราะมันเคยแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลานั่งสมาธิให้ใจมันสงบเนี่ยมันจะเกิดปัญญาฝึกสมาธิฝึกสตินะทำอะไรก็ให้รู้นะอย่างเรานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยก็ให้มีสติรู้ว่าเราหลับตาแล้วเราภาวนาหลับตาแล้วเห็นอะไรเห็นจิตตัวเองไหมจิตตัวเองคิดอะไรหรือเปล่าปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบฉะนั้นเราก็พยายามรวบรวมจิตของเราเนี่ยที่มันสเปะสปะที่มันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยนะค่อยๆดึงมันมารวมกันนะรวมกันแล้วก็ควบคุมควบคุมให้มันอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติเขาเรียกว่าให้มีกรอบนั่นแหละก็คือศีลของเราถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ศีล5นักบวชก็ศีล8แม่ชีก็ศีล10พระ227ก็เราควบคุมอยู่ในศีลธรรมอยู่นี่แหละมาแล้วมันจะไปคิดอะไรโยมมันไม่คิดอะไรหรอกมันก็คิดแต่เรื่องกุบุญเรื่องกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เป็นบุญเกิดกุศลนะเอากายวาจาใจของเรานั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยโยมมันทำอะไรแล้วมันก็ไม่รุ่งเรืองแต่ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหวังจะให้มันเกิดปัญญาเราก็ต้องตั้งสตินะสติอยู่ตรงไหนเราโยมอยู่กับกายกับใจเราเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนเราโยมนะให้มันรู้อยู่กับกายรูปกายของเราลืมตาหลับตานั่งยังไงก็แล้วแต่ให้เห็นกายของเราในรูปนั่งเห็นจิตของเราว่ามันมีอะไรในจิตในใจของเรามีความคิดไหมรู้เท่าทันจิตไหมเห็นจิตไหมถ้าเห็นจิตแสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าไม่เห็นจิตเราคล้ายๆกับมันตามไม่ทันนะสติตามไม่ทันจิตฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นนายกายเป็นเบานะจิตเนี่ยสั่งกายแต่สำหรับญาติโยมคฤหัสถ์ญาติโยมนี่มันจิตมันไม่ได้สั่งหรอกมันไปโดยสัญญามันไปโดยสเปสปะนะแต่ถ้านักปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะสั่งก่อนว่าจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรจิตมันสั่งก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ควบคุมจิตนิยมมันก็จะไม่รู้เท่าทันจิตเราอย่างนะเพราะจิตตัวเนี้ยมันพิสดารลึกล้ำเหลือเกินนะจะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็ได้ทำให้เราเป็นอะไรก็ได้นะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินพรหมอะไรก็ได้หมดเลยก็เพราะจิตของเราเนี่ยฉะนั้นถ้าเราฝึกหัดให้ดีแล้วขัดเกลาจิตของเราให้ดีแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วจะนำสุขมาให้เราดังนั้นถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อีกแล้วก็ยังมีความสงสัยพระท่านพูดเราฝึกหัดจิตเมื่อฝึกหัดจิตก็จะทำให้เรารู้เห็นจิตเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็พูดกันง่ายๆนะก็คือความคิดของเรานั่นแหละโยมถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่มีความคิดเลยหรือมีความคิดน้อยจากตอนที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยความ

ที่เรามันเยอะแยะมากมายเมื่อเรามานั่งหลับตาแล้วเราน้อมเข้าไปในจิตหลับตาเห็นจิตเห็นความคิดของเราเนี่ยโยมเราจะรู้เลยว่าความคิดของเราเนี่ยมันพิลึกพิสดารมีสิ่งดีมีสิ่งไม่ดีสารพัดสารพันอยู่ในจิตใจของเราจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตของเรานี่แหละจิตของมนุษย์นี่แหละโยมนะเป็นที่สำคัญที่ว่าเราจะควบคุมเขาได้หรือเปล่าปัญญาเราจะเอาอะไรจะเอาจิตแบบไหนนะจะเอาจิตที่เป็นยักษ์เป็นมารนะหรือจะเอาจิตที่เป็นมนุษย์จิตที่พ้นความเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ที่เราฝึกหัดขัดเกลานั่นแหละฉะนั้นเราต้องฝึกหัดนะโยมนะไม่ใช่เราฝึกหัดแค่เรามาถือศีลแค่วันศีลวันพระวันอุโบสถเราต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆมันจะเกิดความชำนิชำนาญนะเหมือนกันเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วให้เป็นวสีเข้าออกสมาธิกำหนดจิตปั๊บก็เป็นสมาธิเลยนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดเลยโยมนานๆที่เรามาฝึกหัดกันทีเรามีข้อวัดแล้วเรามาพูดปฏิบัติแล้วแต่เราไม่ได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติที่เราได้ฝึกหัดในวัดไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคิดว่าการฝึกหัดก็แค่ในวัดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันต้องติดไปกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยถามว่าเราไม่มีเวลามานั่งหลับตาแล้วเราจะฝึกหัดได้ไหมได้ทำอะไรก็ให้มีสตินั่นเองให้อยู่ในปัจจุบันให้อารมณ์อยู่ในปัจจุบันเหมือนโยมนั่งอยู่ตรงนี้อารมณ์ปัจจุบันโยมอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนจิตจับอยู่ตรงไหนจิตมันรู้กายไหมมันปวดมันเมื่อยไหมจิตมันสบายไหมมันอึดอัดไหมจิตมันฟุ้งซ่านไหมจิตมันสงบไหมจิตมันกระวนกระวายหรือเปล่านั่งสมาธิจิตมันสงบไหมจิตส่งออกไปนอกไหมไปอดีตอนาคตไหมจิตปรุงแต่งไหมจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าจิตมันอยากจะฟังไหมมันอยากจะลุกอยากจะเลิกไปไหมจิตมันมีความรำคาญหรือเปล่าแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาแล้วเนี่ยโยมสามารถควบคุมได้นะทนได้ฟังได้นะแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยโยมมันก็ไปสเปะสปะจิตของเรานี่แหละคิดดีก็ทำให้เราเบิกบานคิดไม่ดีก็ทำให้เราเศร้าหมองคิดดีก็ทำให้เราเป็นสุขนะจิตที่ปรุงแต่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่ฉะนั้นทำจิตให้ไม่ต้องปรุงแต่งทำจิตให้ว่างจิตให้สว่างเมื่อจิตสว่างแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่ทำจิตให้เราว่างสว่างแล้วเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมโยมนั่งยังไงก็นั่งไปอย่างนั้นแหละดังนั้นสำคัญที่สุดเราต้องดูจิตของเรากายอยู่ตรงไหนกายยืนก็รู้กายยืนกายเดินก็รู้กายเดินกายนั่งก็รู้กายนั่งกายนอนก็รู้กายนอนกายไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวก็ให้รู้ให้ตามสติรู้แต่ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันถูกปิดบังเพราะเราขาดสติเพราะจิตเราไม่อยู่กับกายเดินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้พูดง่ายๆก็คือไม่รู้ตัวนั่นเองไม่รู้ตัวขาดสติแต่ถ้าคนเรารู้ตัวแล้วนิยมดูจับดูอิริยาบถของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะจับดูอิริยาบถเราแค่เรามานั่งสมาธิในช่วงของการประพฤติการปฏิบัติเมื่อเราออกไปแล้วจากสมาธิจากการทำเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องมีสติไหว้พระกราบพระเสร็จก็เดินเคลื่อนไหวก็ตามดูตามรู้การเคลื่อนไหวของจิตเราถ้าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเราก็ว่าเห็นความคิดความนึกความปรุงแต่งของเราว่ามันคิดอะไรคิดดีหรือไม่ดีถ้าคิดไม่ดีอย่าไปคิดมันโยมคิดแล้วมันเป็นบาปอย่าไปคิดมันเสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่โทษแต่ถ้ามันคิดว่าทำไงจะทำสมาธิให้มันคงทนจะทำสมาธิให้มันได้มากๆทำจิตยังไงให้มันสงบนั่นแหละเราก็หาวิธีทางแนวทางเราก็ต้องใช้ความภาคความเพียรใช้ความอดความทนนะใช้วิริยะอุตสาหะขันตินะ
คนเราถ้าไม่มีขันติแล้วเนี่ยผมทำอะไรก็ลำบากไม่สำเร็จหรอกความติขันติคือความอดทนอดกั้นถึงแม้ว่ามันจะร้อนถึงแม้ว่ามันจะหนาวจะปวดจะเมื่อยเราก็ต้องอดต้องทนคนเราถ้าไม่อดไม่ทนเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมคนเราถ้ามีแต่สุขเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรามีทุกข์เนี่ยมันเกิดปัญญามันจะพิจารณาว่าทำยังไงให้มันหมดทุกข์ให้มันหายทุกข์นะแต่ถ้าเรามีแต่สุขแล้วสบายเหมือนแล้วนั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิมีความสงบติดอยู่กับสมาธิเนี่ยแล้วก็สบายนั่งไงก็สบายสบายแต่เมื่อมันเกิดทุกข์แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโยมทุกกายจะทำยังไงกับสังขารร่างกายที่มันเหี่ยวที่มันโรยที่มันสึกไปนะจะทำยังไงกับมันทำไงกับมันละโยมก็ต้องบำรุงรักษากันไปเยียวยากันไปใช่ไหมเพราะมันเกิดความเสื่อมขึ้นแล้วอันที่จังโอวาสังขารนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วเราจะทำไงให้มันหมดทุกข์อ่ะทุกข์มันไม่หมดหรอกโยมไม่หมดมันก็อยู่มันตามธรรมชาติแต่ว่าเราทำยังไงให้อยู่กับทุกข์นั้นได้ทนกับมันได้สภาวะทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากสุขคือสิ่งที่เราชอบแต่ถามว่ามันจะสุขไปตลอดไหมมันไม่ใช่ยิ่งเรามีอายุมากๆนะสุขหาน้อยนะมันจะทุกข์กายเพราะความชราเพราะความเสื่อมแต่สุขใจมันมีมากกว่าถ้าเราประพฤติถ้าเราปฏิบัติถ้าเราเข้าวัดแต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมาทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกกายก็แก้ไม่ได้ทุกใจก็แก้ลำบากอีกถ้าไม่มีธรรมะใช่ไหมแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยโอ้สักแต่ว่าเนอะกายนี้ใช้มันมามากมันก็เสื่อมเท่านั้นแหละเมื่อเรารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ดูมันไปแต่ใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเรามีที่อยู่แล้วพอรู้ความเป็นจริงแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละฉะนั้นพระเจ้าจึงเอาทุกข์ขึ้นมาขึ้นหน้าให้เราคิดกันนะถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยโยมเราไม่คิดหรอกเหมือนกับโยมนั่งสมาธิถ้าโยมไม่เกิดความปวดความเมื่อยไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปคิดมันที่จะไปแก้มันแต่เมื่อเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเราก็ต้องทนเพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราอ่ะจะไปให้ใครอ่ะใช่ไหมมันอยู่กับเรามันก็ต้องเป็นของเราดิจะไปยื่นให้ใครได้เอานี่ทุกเอาไปไหมให้ใครได้ของเขาก็มีอยู่แล้วทุกใครทุกเราโยมแต่เราอย่าไปเอาทุกของเขาเข้ามาใส่ใจเราเขาดีนะของเราก็หนักพอเพียงแล้วนะทุกสังขารก็พอเพียงแล้วยิ่งจะทุกใจก็ยิ่งหนักก็ไปอย่างฉะนั้นกายป่วยกายเจ็บก็ให้ป่วยแต่จิตอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บจิตนี่มันมีพลังเหนืออะไรทั้งสิ้นนะโยมฉะนั้นจะฝึกหัดขัดเกลาจิตให้มีความสงบมากๆเนี่ยมันจะมีพลังจิตไอ้ตัวพลังจิตเนี่ยโยมมันจะเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดบางครั้งมันเหนือธรรมชาติแต่ต้องฝึกให้ได้นะบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยนิดๆหน่อยๆเข้าสมาธิเลยโยมฝึกจิตไม่ต้องยุ่งเลยแยกกายกับจิตแยกจิตออกจากกายไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันนะเพราะมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ที่ว่าเราไปยึดว่ามันเป็นของเราก็คือเราไปยึดว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เรายืมเข้ามาใช่ไหมมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่เรารู้นะว่าไอ้นี่คือทุกกายเมื่อเรานั่งสมาธิมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นเรารู้ว่ามันปวดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วก็ภาวนาของเราเลยไปแล้วก็แยกจิตที่มีตัวรู้
จิตที่มันรู้ว่าเจ็บคือไม่ต้องใส่ใจไงฉะนั้นบางคนพอนั่งสมาธิเราเกิดทุกข์ที่ขาที่เข่าอะไรก็แล้วแต่พอเราไปจับไปดูเห็นโอ้ตรงนี้มันปวดขาปวดเข่าปวดคอหน้าโยมมันยิ่งเจ็บใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราไม่สนใจมันอ่ะเจ็บก็เจ็บไปเมื่อยก็เมื่อยไปมาไม่สนใจมันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่ใจของเราก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนะถ้าทำจิตอย่างเงี้ยฝึกหัดอย่างเงี้ยโยมมันก็อยู่กับทุกได้แต่ไม่ใช่พอทุกข์ขึ้นหน่อยแล้วก็โวยวายแล้วว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะโยมแต่ที่คนที่ยังไม่ถึงวาระของทุกข์ก็ถือว่ามันยังไม่มาแต่ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจว่ามันต้องมาแน่ๆนะทุกข์เนี่ยมันมาแน่ๆแต่มันมาในรูปแบบไหนล่ะเราจะรู้มั้ยล่ะไม่รู้แต่ที่เราต้องรู้คือมันมาแน่ๆแต่มันมาเวลาไหนมันบอกมั้ยมันก็ไม่บอกอีกใช่มั้ยอยู่ๆมันเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักหรือเพื่อนก็แล้วแต่เอาทุกข์มาให้เราแล้วเราจะแก้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักหลักใช่ไหมถ้าทุกข์กายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราก็ต้องทนมันแต่ถ้าต้องสร้างความอดความทนทำไมครูบาอาจารย์ทำไมถึงให้นั่งสมาธิสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่ตรงไหนก็เป็นสมาธิได้แต่นั่งเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักทุกขเวทนานั่งนานๆแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยมันจะปวดมันจะเมื่อยเมื่อปวดเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงจะทำไงให้ความปวดความเมื่อยความเจ็บนั้นมันหายไปมันไม่หายหรอกเขาบอกว่าทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะโยมนะนั่งนานก็เป็นทุกข์แต่ที่มันไม่ทุกข์เพราะไม่ไปสนใจมันจิตมันเข้าสู่สมาธิใช่ไหมฉะนั้นจะมาพูดประจำว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องจิตใจโยมอะไรก็แก้ไม่ได้นอกจากใจของเราเองใจไม่ของเราเองของเราเองคือยังไงก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักภาวนาถ้าเราเกิดทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองคือต้องภาวนาทำจิตให้ว่างใหม่ๆมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความคิดนะแต่เมื่อเราไม่สนใจอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ไปเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธใหม่ๆมันไม่สงบใหม่ๆมันก็ยังมีความคิดแต่เมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยโยมมันก็จะละทุกข์นั้นไปได้ชั่วขณะไอ้ที่เราละทุกข์ไปได้ชั่วขณะนั้นมันก็เป็นบุญแล้วโยมแต่ถ้าเราละทุกไม่ได้ทุกขณะเลยนี่โยมบุญมันไม่เกิดหรอกนะแล้วถามว่าถ้าเราตายแล้วจะไปยังไงล่ะก็ไปถูกทุกขติฉะนั้นก็ต้องพยายามฝึกพยายามหัดนะโยมนะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราก็ต้องฝึกก็ต้องหัดพยายามอดพยายามทนความสำเร็จมันไม่ใช่วันเดียวนะโยมนะครูบาอาจารย์ท่านสร้างมาพระพุทธเจ้าสร้างมาไม่รู้กี่อสงไขยนะอย่างพวกเราทำกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันก็สำเร็จแต่ว่ามันไม่คงทนไม่ถาวรนะความสงบเราก็ได้นิดๆหน่อยๆเพราะเราไปมัวแต่ไปยุ่งเรื่องข้างนอกไม่ได้มาดูกายดูใจของเราไม่ได้มาภาวนาของเราฉะนั้นถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องเร่งภาวนานะใครจะวุ่นวายใครจะทำให้เราก็ไม่ต้องสนใจเราก็นั่งของเราภาวนาของเราหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ไม่ต้องไปสนใจโยมนะเพราะอยู่หมู่มากโยมมันก็เกิดความวุ่นวายฉะนั้นดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นว่าตัวเองอย่าไปว่าคนอื่นตำหนิตัวเองอย่าไปตำหนิคนอื่นถ้าตำหนิคนอื่นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษแต่ถ้าตำหนิตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไม่มีโทษใช่ไหมเพราะว่าสิ่งนี้อย่าทำ
ทำแล้วไม่ดีสิ่งนี้อย่าพูดอย่า

0: มันสิ่งนี้อย่าไปคิดอย่าไปคิดมันคิดแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษตำหนิตีเตียนว่าครูบาอาจารย์สอนบอกมาให้คิดแล้วไปคิดทำไมคิดได้อะไรมันเกิดอะไรใช่ไหมตำหนิตีเตียนว่าเรายังมีความขี้เกียจขี้ค้านไม่สนใจยังประมาทยังปล่อยเวลาให้ผ่านไปเดี๋ยวยังไม่แก่เดี๋ยวยังไม่เจ็บเอาไว้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายก่อนแล้วถึงจะทำกันหรือไม่ใช่มันต้องทำก่อนที่แก่ก่อนที่เจ็บก่อนที่ตายถ้าแก่ไปแล้วก็ทำลำบากฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเจ็บก็ทำลำบากแต่ก็ทำได้แต่ถ้าตายไปแล้วโยมทำไม่ได้แล้วคนอื่นทำให้ก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องทำเองรู้เองเห็นเองอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นแหละคำนี้จำไว้นะโยมใครจะช่วยเราอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่นะเราจะไปรอคนอื่นทำหวังไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าเราลงมือทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเนี่ยได้แน่ๆเลยโยมฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเราสละเวลามาแล้วก็ขอให้ใช้เวลาอันนั้นให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์นะไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิเราโยมเราก็นั่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าวางจิตให้มันว่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครใครจะวุ่นวายกับเรื่องของเขาแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครทำจิตให้รู้ว่าเราไม่มีใครมีเราคนเดียวศาลานี้เรานั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องไปรู้ว่ามีกี่คนกี่คนก็แล้วแต่ใครจะมากใครจะน้อยก็แล้วแต่ทำจิตว่าฉันอยู่คนเดียวแค่นั้นจบใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่จับสักแต่ว่าได้ยินก็ขออนุโมทนานะกับญาติโยมสาธุชนที่ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติที่สนใจนะไม่ลดละในการที่จะสร้างความภาคความเพียรที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์ก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีหรือที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีก็ขอให้เรานั้นได้มีความตั้งใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเป็นโอกาสอันดีของเราแล้วอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ล่วงหรือว่าให้ผ่านไปลมหายใจของเราก็ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์บิดามารดาคุณความดีที่เราตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอให้บุญกุศลนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินศิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเสียชีพไม่เสียสัตว์ในอดีตกาลนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์มีปุโรหิตผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งคอยถวายคำแนะนำเกี่ยวกับราชภารกิจเสมอวันหนึ่งพระองค์ได้เผอประทานพรให้กับพระมเหสีว่า
3: ถ้าเธอประสงค์สิ่งใดเราจะให้ตามที่เธอต้องการ
2: พระนางรีบทูลขอทันทีสิ่งอื่นหม่อมฉันไม่ปรารถนาขอเพียงอย่างเดียวคือนับแต่นี้เป็นต้นไป ขอพระองค์อย่าทอดพระเนตรหญิงอื่นด้วยความรักเป็นอันขาดพระนางทูลขอจนพระราชาทรงยินยอมตามประสงค์และปฏิบัติตามที่ขอทุกประการต่อมาพระองค์เสด็จปราบผู้ก่อการร้ายที่ชายแดนก่อนเสด็จทรงมอบให้พระนางรักษาพระนครจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแต่พระนางทูลขอตามเสด็จด้วยทรงห้ามเสียในที่สุดพระนางก็ทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์จงให้ทหารมาส่งข่าวให้หม่อมฉันทราบทุกระยะหนึ่งโยชน์ที่พระองค์เสด็จไปถึงพระองค์ก็ทรงทำตามทุกประการโดยได้เสด็จไกลถึง32โยชน์ส่งทหารกลับมาแจ้งข่าวแก่พระมเหสีถึง64คนเมื่อเสด็จปราบผู้ก่อการร้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับพระนครในเวลาเสด็จกลับจึงได้ให้ปุโรหิตล่วงหน้าไปเพื่อจัดตกแต่งพระนครต้อนรับการเสด็จกลับครั้นพระมเหสีทอดพระเนตรเห็นปุโรหิตก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีทันใดตรัสเรียกปุโรหิตขึ้นสู่ที่บรรทมแต่ปุโรหิตไม่ทรงทำตามพระนางขัดพระทัยจึงขู่ว่าถ้าเจ้าไม่ทำตามความประสงค์ของเราศีรษะของเจ้าจะต้องขาดแน่นอนปุโรหิตทูลว่าถ้าข้าพเจ้าจะถูกตัดศีรษะตั้งพันชาติข้าพเจ้าก็จะไม่ทำบาปอันร้ายกาจเช่นนี้เป็นอันขาดแล้วทูลลาออกไปพระมเหสีเมื่อถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีเช่นนั้นจึงแกล้งหยิกข่วนพระวรกายให้เป็นแผลน้อยใหญ่แล้วทำทีเหมือนเป็นคนไข้บรรทมอยู่ในห้องส่วนปุโรหิตพร้อมด้วยอำมาตย์ก็พากันออกไปรับเสด็จพระเจ้าพรหมทัตกลับสู่พระนครเมื่อพระองค์เสด็จถึงปราสาทก็ได้รับรายงานว่าพระมเหสีไม่สบายจึงเสด็จเข้าไปไต่ถามพระนางทำทีเป็นอิดเอื้อนอยู่ชั่วครู่จึงทูลด้วยน้ำเสียงปนสะอื้นว่าปุโรหิตเพคะปุโรหิตปุโรหิตที่พระองค์ทรงวางพระทัยนั่นแหละเขาเข้ามาถึงพระราชนิเวศด้วยอ้างว่าจะตกแต่งรับเสด็จแล้วบังอาจปลุกปล้ำหม่อมฉันครั้นตามความประสงค์ของเขาแล้วก็กลับออกไปเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้สดับดังนั้นทรงกริ้วอย่างยิ่งรับสั่งให้จับปุโรหิตไปตัดศีรษะทันทีจากนั้นราชบุรุษก็ได้จับปุโรหิตมัดแขนไพล่หลังนำไปตระเวนทั่วพระนครประกาศให้ชาวเมืองรู้ความชั่วตามธรรมเนียมก่อนการประหารเสร็จแล้วนำตัวเข้าสู่แดนประหารโดยไม่รอช้าฝ่ายปุโรหิตครั้นถึงวาระสุดท้ายเช่นนั้นก็หาอุบายเพื่อช่วยชีวิตตนให้รอดขึ้นมาได้จึงบอกแก่ราชบุรุษว่านี่ท่านก่อนที่ท่านจะฆ่าเราขอให้พาเราไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวก่อนเถอะเพราะบัญชีพระราชทรัพย์ที่เราทำไว้มิได้มีผู้ใดเห็นราชบุรุษก็ทำตามคำร้องเมื่อมาถึงที่เฝ้าเขาก็กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าเกิดในตระกูลผู้ดีนับแต่รู้เดียงสาจนถึงบัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มสุรายาเมาแต่พระมเหสีของพระองค์ทำความชั่วอย่างใหญ่หลวงได้ลักลอบได้เสียกับราชบุรุษถึง64คนที่พระองค์ได้นำข่าวสารมาบอกขณะที่พระองค์เสด็จไปชายแดนพยัคฆะพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งเรียกราชบุรุษทั้ง64คนมาเฝ้าตรัสถามได้ความจริงแล้วให้หาพระมเหสีเฝ้าเพื่อซักถาม
3: เมื่อไม่มีทางปฏิเสธได้พระนางจึงทูลตามความเป็นจริงพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งให้มัดพระมเหสีพร้อมด้วยราชบุรุษทั้ง64คนไปประหารชีวิตเสียแต่ปุโรหิตได้ขอชีวิตไว้ว่าขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้ราชบุรุษเหล่านี้ด้วยเถิดพะยะค่ะราชบุรุษทั้ง64คนทำผิดไปเพราะกลัวพระอาญาที่พระมเหสีทรงบังคับแต่มีโทษอยู่เพียงพระมเหสีพระองค์เดียวแต่ไม่ถึงกับต้องฆ่าเพียงแต่เนรเทศออกนอกเมืองก็สมควรแก่โทษแล้วพะยะค่ะพระเจ้าพรหมทัตทรงอนุญาตตามคำขอร้องของปุโรหิตทุกประการพระมเหสีถูกเนรเทศออกไปใช้ชีวิตนอกเมืองเช่นสามัญชนส่วนปุโรหิตยังคงดำรงตำแหน่งเดิมรับราชการในราชสำนักต่อมาจนสิ้นอายุไขจะเห็นได้ว่าคนฉลาดมีศีลมีสัตว์แม้ตัวจะตายก็ไม่ยอมทำความชั่วเพราะถือว่าตัวตายทั้งๆที่บริสุทธิ์ยังดีกว่าอยู่อย่างคนมีบาปติด

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางจอมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ผู้สนใจในการฟังการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อใจความในชีวิตราชการที่จะถึงวาระแห่งการเกษียณอายุราชการของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์วันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมแด่ผู้สนใจชีวิตคือการสืบเนื่องตามหลักธรรมชาติว่าคนเราเกิดมาก็มีการสืบเนื่องตลอดมาตั้งแต่เกิดแต่มาถึงทุกวันนี้ก็ยังสืบเนื่องอยู่ยังไม่มีวันสิ้นสุดนั้นวันสิ้นสุดก็คือธรรมะที่ว่าอนิจจังนะอนิจจลักษณะหรืออนิจจลักษณะคืออนิจจาความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความแตกดับถือเป็นธรรมชาติของคนหรือของหมู่สัตว์ซึ่งคนเราได้เดินกันมาโดยชีวิตสืบเนื่องกันมาตลอดว่าไม่มีอะไรที่เป็นของตั้งอยู่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นธรรมะฉะนั้นที่จะตั้งอยู่ได้อยู่ในใจเราที่จะตั้งอยู่ในความสงบร่มเย็นแต่คนเราการแสวงหาธรรมะคนได้คิดว่าแสวงหาได้ยากคิดว่าไกลตัวเองฉะนั้นชีวิตราชการทุกคนก็ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานด้วยเคารพต่อหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุดด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยการเสียสละด้วยความพยายามมาตลอด20ปี30ปีถือว่าเป็นงานที่หนักตอนนี้การปลดเกษียณอายุก็คือการพักผ่อนในการจบวาระในการทำงานถือเรียกว่าเราได้มีโอกาสพักกายพักใจถือไม่เราไม่ต้องดำเนินต่อไปแต่ถ้าบางคนคิดในหลักธรรมชาติก็ถือว่ามันเป็นวาระของทุกคนที่ถึงวาระจะต้องเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะภูมิใจว่าเราทำได้งานได้ดีที่สุดมาถึงวันสุดท้ายก็ถือว่าให้คนรุ่นน้องเขาทำต่อไปเขามีความสามารถเขาทำต่อไปเราก็หยุดพักผ่อนการปลดเกษียณราชการนั้นเราปลดแต่หน้าที่แต่เราไม่ได้ปลดความดีออกจากตัวเราความดีนี่ปลดจากตัวเอาเองไม่ได้ทุกคนต้องติดไปถึงชีวิตต้องติดไปตลอดชีวิตอย่างเช่นศีล5เนี่ยเราต้องติดไปตลอดชีวิตเรื่องความไม่โกรธเนี่ยเราก็ต้องพยายามสงบใจไปตลอดชีวิตเรื่องความไม่ปองร้ายผู้อื่นก็ต้องสงบต้องติดไปตลอดชีวิตแต่ให้คนเราถ้าปลดความดีออกจากตัวเองซะแล้ว ถ้าปลดความดีออกจากตัวเองซะแล้วก็ไม่มีอะไรจะดีบางคนนี่เป็นราชการแต่ปลดความดีออกจากตัวเองก็เป็นราชการที่เหมือนดีไม่ได้คือปลดตัวเองออกตั้งแต่

ราชการดังนั้นความดีนี้ถือว่าไม่ปลดเกษียณตัวเองทำตลอดชีวิตทำไปถึงตลอดหมดลมแต่คนบางคนคิดว่าความดีเนี่ยปลดเกษียณแล้วก็เลิกทำอันนี้ถือว่าไม่ได้รับรางวัลชีวิตตัวเองที่ดีงามฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราได้น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นคุณธรรมที่ว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นอย่างไรคุณพระธรรมนี่เห็นอย่างไรคุณพระสงฆ์นี่เห็นอย่างไรแต่แค่สามรัตนะเนี่ยบางคนก็มองไม่เห็นคุณที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าท่านชี้ทางให้เราเห็นว่าคนในโลกเราเนี่ยล้วนจะเกิดมาแก่

กเราเนี่ยล้วนจะเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายและท่านชี้ให้เห็นว่าวิธีทางที่จะพ้นทุกข์เนี่ยท่านชี้ให้เราเห็นว่าทางปฏิบัติธรรมะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิคือให้เห็นถูกต้องว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติควบคุมอารมณ์เสียแล้วก็กลายเป็นคนที่หลักลอยจิตใจว้าวุ่นหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้กลายเป็นคนพโวภาวะเรียกว่าตัวแก่แต่ใจมันยังไม่แก่ตัวสงบแต่ใจมันยังไม่สงบตอนนี้ถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีทางให้เราปฏิบัติให้เราดับทุกข์เนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่บางคนไม่หายทางยึดเหนี่ยวการที่เราปลดเกษียณของเราเนี่ยเราเพียงต้องการเข้าสู่ทางสงบมีเวลาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ได้เช่นอยู่กับการงานบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจครับหลายราชการเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประสาททำไงได้ที่จะหาทางดับได้ก็อาศัยธรรมะฟังพระเทศในวิทยุเอาหนังสือมาอ่านแล้วก็ปลูกต้นไม้รดต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่บ้านตัวเองอยู่กับความสดชื่นอยู่กับครอบครัวกับไม่มีโรคเครียดไม่มีโรคหัวใจมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินมีทองคนที่มียศมีตำแหน่งสูงๆคนที่มียศมีตำแหน่งสูงมีภาระมีหน้าที่มีแต่ความวุ่นวายใจไม่เคยสบายใจแต่คนนี้เขาเปิดเกษียณตัวเองด้วยการเข้าไปอยู่กับบ้านบอกเนี่ยผมอยู่ที่ผมอยู่ได้มีความสุขเนี่ยสองคนตายายเนี่ยบอกธรรมชาติได้ช่วยได้เยอะแกศรัทธาพระมากเลยพอพระไปบ้านในดีอกดีใจต้นไม้ที่บ้านกันเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยจะปลูกลดบอกเนี่ยโรคหัวใจก็หายโรคความดันก็หายทั้งธรรมชาติภายนอกก็ช่วยธรรมะภายในก็ช่วยเราอยู่ด้วยกันเราไม่โกรธกันสองคนตายายอ่านธรรมะสองคนตายายฟังธรรมะพูดเกิดแต่เรื่องธรรมะไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันไม่ผ่านหาเรื่องกันเนี่ยเรียกว่าปลดเกษียณแต่ไม่ปลดความดีออกจากใจตัวเองอยู่ในบ้านกับมีความสุขเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ทิ้งธรรมะธรรมชาติเลยโยมอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราไม่มีงานทำเราพักผ่อนเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นไร่เพาะต้นไม้เอาไปถวายพระบ้างเอาไปแจกเขาบ้างหรืออยากจะหาเงินก็เพาะขายก็ได้ก็มีรายได้แต่ว่ามันเป็นยาชนิดหนึ่งที่รักษาจิตใจตัวเองได้คนเป็นโรคหัวใจหายได้คนเป็นโรคเครียดหายได้แล้วธรรมะเนี่ยแก้ได้ทุกอย่างโยมจะอยู่กับลูกกับหลานก็อยู่อย่างสงบสุขเพราะเราทำใจได้คนเราเนี่ยถ้าทำใจตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีใครจะสอนเราเราโตๆแล้วเนี่ยที่จะมาได้รับฟังจะเด็กเนี่ยมันบอกว่าพ่อแม่ในเพี้ยนมันหนาว่าพ่อแม่ในเพี้ยนไอ้ลูกน้องก็เหมือนกันบอกนายในเพี้ยนอายุมากแล้วเพี้ยนไม่เข้าใจเด็กๆแต่ความเราก็บอกว่ากรรมนี้มันก็ให้ผลกับเราพวกเราก็เพี้ยนต่อไปนี้ต่อไปพอเราแก่เท่าพ่อเท่าแม่เราก็เพี้ยนเหมือนกันเพราะอะไรจึงทำให้คนเพี้ยนทำให้คนแก่เป็นคนเพี้ยนก็เพราะว่าเรากังวลมากเราเป็นห่วงมากเรารับภาระมากเราวิตกมากเรารับไปทุกอย่างจะเป็นเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องการงานทั้งนอกทั้งในในการที่เรารับภาระมากเนี่ยทำให้เห็นเด็กๆมันเห็นว่าเราเนี่ยบ่นโกรธอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ยอมรับฟังใครต้องการให้คนอื่นยอมรับฟังเราคนเดียวอันนี้ทำให้เด็กและลูกหลานหรือคนอยู่ใกล้ชิดหาว่าเราเนี่ยแก่แล้วเพี้ยนอันนี้มันก็เสียหลักเสียชื่อคนที่อายุมากที่ว่า

น้องร้อนมาก่อนทำให้เด็กทั้งหลายมันดูถูกหรือว่าเพี้ยนเนี่ยเราทำยังไงคนที่อายุมากแล้วเนี่ยลูกหลานมันประณามอย่างนี้กันส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะมันหาว่าเราเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้จักคือเรียกว่ามันต่างวัยกันแต่ทีนี้ที่เห็นคนเราที่ไม่เพี้ยนเนี่ยที่สอนลูกสอนหลานได้ที่ทำให้ลูกหลานเคารพนับถือได้เนี่ยภรรยาสามีนับถือได้เนี่ยคนที่ไม่เพี้ยนคือคนรู้จักใช้คำพูดคือพิจารณาทุกคำพูดตัวเองที่ว่าสมควรจะพูดอย่างไรกับครอบครัวตัวเองให้เกิดความสุขเกิดความอบอุ่นเกิดความเข้าใจไม่เกิดความเดือดร้อนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัมมาวาจาหรือปิยวาจาเนี่ยกล่าวเจรจาชอบเนี่ยคนเราถ้ารู้จักพูดกันอยู่ในครอบครัวได้ดีเนี่ยคนนั้นจะมีความสุขคนที่อยู่กันไม่ดีเนี่ยโดยมากจะมีปัญหาเรื่องคำพูดจะออกมาในทางอารมณ์พูดให้คนฟังไม่สบายใจพูดดีกลายเป็นลายก็เพราะว่าอะไรเพราะอารมณ์คนนั้นไม่ได้ตกแต่งให้เป็นธรรมชาติภรรยาไม่ได้ตกแต่งอารมณ์ให้ภรรยาเป็นธรรมชาติพ่อแม่สามีไม่ตกแต่งอารมณ์นั้นให้เป็นธรรมชาติคือไม่ทำใจให้สบายก่อนไม่ทำใจให้ดีก่อนจึงพูดแต่นี้ที่พูดออกมานั้นโดยมากก็มีแต่ความไม่สบายใจอย่างโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาใครมาถามก็ฉุนเฉียวตอบไปเลยนึกจะพูดก็พูดไปเลยพูดโดยไม่เกรงใจไม่รักษามารยาทในการพูดอันเนี้ยชนวนสิ่งที่เราอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมไม่เกิดความสบายใจทั้งตัวผู้พูดก็ไม่มีความสุขพูดไปแล้วก็มีแต่ทุกข์ทั้งตัวผู้ฟังก็มีแต่ความเดือดร้อนโกรธเคืองพยาบาทกันอยู่ในนั้นเองเรื่องปัญหานี่คือเรื่องปัญหาง่ายๆแต่ว่ามันมีกระทบกันทุกวันฉะนั้นจึงว่าเราจะอยู่ให้อย่างสงบก็ต้องมีธรรมะธรรมะนี่เป็นการควบคุมสติเราดีมากจะทำให้เราในใจเย็นไม่อยากไม่ถึงข่าวพูดก็ไม่พูดเฉยเป็นอุเบกขาเป็นไม่ผ่านหาเรื่องไม่ผ่านทะเลาะใครไม่ถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ไม่ถือว่าเรานี่เป็นพ่อคนไม่ถือว่าเป็นแม่คนก็คิดว่าเด็กมันก็คิดแบบเด็กมันก็คิดแบบเด็กมันก็มีความรู้แบบเด็กบางทีมันรู้มากกว่าเราอีกมันคิดดีกว่าเราอีกแต่เราด้วยทิฏฐิที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็คิดว่าอะไรที่เราคิดต้องถูกเพราะเราโตมาก่อนเราผ่านงานมาก่อนทั้งที่บางทีเราก็ผิดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราอยู่ในสังคมที่เราจะต้องใกล้ชิดกับทุกคนเราก็ต้องพยายามฝึกใจฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาที่กันกรองความรู้สึกออกมาที่ดีแล้วเราจะอยู่อย่างสงบเรียกว่าถืออายุเราจะมากสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณธรรมมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าอายุเรามากไปแล้วความหลงลืมก็มาครอบงำเราครอบงำที่เจนเราเนี่ยพูดขาดสติทำอะไรขาดสติหลงลืมยิ่งกลายเป็นคนที่หาหลักไม่ได้ในตัวเองอย่างนี้ทีนี้การปลดเกษียณเนี่ยโยมต้องทำความดีใจเหมือนอย่าทำความเสียใจเหมือนคนกลัวผีนะโยมคนกลัวผีเนี่ยแนะว่าอย่างไรคนกลัวผีมาที่วัดเนี่ยพวกผู้หญิงกลัวผีเด็กกลัวผีบอกอย่านึกว่าเป็นผีให้นึกว่าเสียงนั้นรูปนั้นเป็นเทวดาอย่านึกว่าเป็นผีกลัวไหมเทวดากลัวไหมบอกไม่กลัวที่เห็นนั่นนึกว่าเป็นเทวดาเข้ามาคุ้มครองเราเราเป็นคนมีบุญในเทวดาก็จะมาคุ้มครองเราที่เห็นอะไรนึกว่าเป็นเทวดานึกว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนจริงคนธรรมอย่านึกว่าผีถ้านึกว่าเทวดามาเห็นให้เราเห็นเนี่ยเราจะไม่กลัวผีเลยนี่คือการหลักที่ทำให้คนเราไม่กลัวผี
แต่ถ้าไม่นึกว่าผีหลอกผีหลอกเด็กก็จะกลัวผีตลอดเวลาเพราะสอนกันแต่เรื่องผีแต่ถ้าไม่คนเราไม่ได้สอนว่าพวกเราเนี่ยจะเห็นเทวดาเทวดาจะคุ้มครองมืดแล้วเทวดาจะมาเยี่ยมมืดแล้วเทวดาจะมาปกป้องพวกเราไม่ได้สอนกันมางั้นก็เลยสอนแต่ว่ามืดแล้วผีจะมาเด็กๆก็เลยกลายเป็นคนกลัวผีเมื่อเราเปลี่ยนความรู้สึกเด็กใหม่คือว่าที่เห็นนั่นเป็นเทวดาเขามาปกปักรักษาบ้านเราครอบครัวเราพ่อแม่สวดมนต์ภาวนาให้เทวดามารักษาลูกไม่ต้องกลัวเทวดาทั้งนั้นแหละเหมือนกับพระภิกษุที่ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในถ้ำไม่ได้สวดมนต์ทำแต่สมาธิอยากจะเอาบรรลุเทวดามาหลอกมาห้อยหัวมั่งแลบลิ้นมั่งทำเป็นหัวหลุดหัวขาดมั่งตกมาดังโครงคลามมั่งมาเป็นสัตว์มาเป็นเสืออะไรมาทำให้เกิดความหวาดกลัวทั้งคืนพระนี่พลอยผอมหวาดสะดุ้งไม่มีสมาธิในการปฏิบัติผลที่สุดแล้วไปฝังกลับไปหาพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกทำไมเธอจึงพลอยผอมดูเหมือนคนที่ไม่ได้หลับได้นอนอดอยากบอกก็มอมฉันวิตกกังวลในเรื่องความหวาดกลัวไม่ได้หลับได้นอนบอกทำไมบอกผีมันหลอกทุกคืนบอกเธออย่าไปนึกว่าเป็นผีนะนึกว่าเป็นเทวดาเธอเอาบทนี้ไปสวดเอากรณีนี้ไปสวดพระก็ท่องกรณีมัจจุปุจเรนยันตังสันตังประทังอภิเษกสวดบทกรณีได้ทุกองค์พระ50องค์ก็กลับไปอยู่ถ้ำใหม่ไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำใหม่ก็สวดกรณีเรื่อยเจริญสติเมตตาสวดกรณีเทวดาฟังดีใจเป็นความสุขมากเลยที่พระทุกองค์ได้มีแต่เมตตาดังนั้นพอปรากฏร่างก็ปรากฏแต่ร่างดีๆปรากฏกลิ่นดีๆแต่ผลที่สุดแล้วพอออกพรรษาแล้วเทวดาก็คุ้มครองแสดงปรากฏแต่สิ่งนิมิตดีๆพระก็ต้องกลับจากป่านั้นเทวดาร้องไห้เสียดายทำไมพระคุณเจ้าจะรีบกลับเร็วเขามีความสุขมากตั้งแต่ท่านกลับมาจากพุทธเจ้าเนี่ยสวดมนต์ให้เขาฟังเขามีความสุขมากไม่อยากให้เทวดาให้พระนี่กลับไปเทวดาอยากจะอยู่กับพระเพราะพระเนี่ยสวดมนต์วิงวอนแต่สิ่งที่ไพเราะเพราะพริ้งให้เทวดาฟังที่แรกไปเนี่ยไปที่แรกไปเหมือนว่าจะไปขับเขาออกจากถ้ำเนี่ยพอเจริญเมตตาด้วยบทกรณีแล้วเทวดาก็รักกลายเป็นผีกลายเป็นเทวดาไปนั่นเรียกว่าคนเราเนี่ยใจที่เราอยู่ด้วยกันนะโยมใจที่เราจะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขเนี่ยเราอยู่กันอย่างเทวดาเราไม่ได้อยู่กันอย่างเราไม่ได้อยู่กันแบบประเภทที่เหมือนเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกว่าเราเนี่ยที่เราได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยอยู่กันอย่างแบบคนมีธรรมะอย่างคนที่มีธรรมะคุ้มครองจิตใจอยู่กันอย่างเทวดาคือเปลี่ยนอารมณ์ใหม่อารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่มีโทสะอารมณ์ที่ถือตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่มาเราก็ทิ้งตัวตนละตัวตนคือนี่ก็อยู่โดยธรรมชาติที่พุทธเจ้าสอนว่าให้ละตัวตนเพราะร่างกายคนเราเนี่ยโยมมันไม่มีอะไรหรอกนะเราจะไปเห็นกันเวลาตายจะไม่มีอะไรหรอกนะทุกคนเนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนให้เป็นจอมพลนายพลเวลาตายแล้วไปเผาแล้วก็มันเป็นก็เสร็จเป็นธาตุทุกคนไม่มีอะไรหรอกที่เป็นตัวตนโยมที่ได้อันนั้นน่ะได้อะไรประโยมได้คนเราเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตไงพอตายแล้วก็ไปเผาก็เหลือโกรธเดียวไม่มีใครใหญ่ไม่มีใครโตหรอกโยมเหลือเข้าเดียวโกรธเดียวแล้วก็มีอะไรนะถ้าทำบาปก็เอาบาปไปถ้าทำบุญก็เอาบุญไปที่พระพุทธเจ้าสอนได้ท่านบอกว่าให้ปฏิบัติใจเราเนี่ยให้ละตัวตนให้เป็นธรรมชาติอย่าไปทิฏฐิมานะอยู่ด้วยกันนะอย่าไปถือตัวเกินไปอย
่าไปถือว่าฉันเป็นนายคนฉันเป็นพ่อคนฉันเป็นหญิงฉันเป็นชายอย่าถือตัวตนให้ปรงให้ปล่อยให้วางให้หัดทำใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลาให้รู้ก่อนให้เห็นก่อนให้ฉลาดก่อนอย่าไปรอถึงวันเจ็บเราจึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยากจะเรียกหาพระพุทธเจ้าวันจะตายเราจึงจะเรียกหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเมาทุกข์เหลือเกินร้อนเหลือเกินหนาวเหลือเกินหิวเหลือเกินปวดเหลือเกินโหอะไรก็ดับทุกข์ไม่ได้เลยทรมานเหลือเกินวันนี้นี่อาตมาเห็นว่าคนเราเนี่ยเวลาเจ็บใครได้ป่วยเวลามีทุกข์เนี่ยใครช่วยไม่ได้แต่หลายจะดับจิตเนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้โยมนะบางคนเนี่ยตอนจะขาดใจอาตมาไปยืนดูเนี่ยเตือนสติแล้วหยดสุดท้ายน้ำตาหยดสุดท้ายโยมจากลูกจากเมียน้ำตาหยดสุดท้ายโอ้น้ำตาหยดสุดท้ายเป็นยังเองจึงได้เห็นฮะโอ้มันน่าสงสารเรามาพิจารณาความรู้สึกว่าโอ้น้ำตาหยดสุดท้ายตอนเขาดับจิตจักรวาลลมน้ำตาไหลเขาดับแล้วน้ำตาเขาไหลออกมาเลยน้ำตาหยดสุดท้ายโอ้ผู้ชายที่มีน้ำตาหยดสุดท้ายอย่างนี้เองผู้หญิงที่มีน้ำตาหยดสุดท้ายคือต้องจากสังขารนี้ต้องจากลูกจากผัวจากเมียพอดับจิตปุ๊บหมดลมน้ำตามันออกมาเองโยมจะมาไปยืนดูอ๋อนี่หรือน้ำตาหยดสุดท้ายที่ทุกคนยังร้องไห้กันไม่จบแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีน้ำตาหยดสุดท้ายเพราะท่านหยุดการยึดตัวตนแล้วท่านปลงแล้วท่านปล่อยแล้วท่านวางแล้วว่าโรคนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเราก็อุทิศไว้เป็นความดีเท่านั้นเองที่ร่างกายเนี่ยอุทิศไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อพี่น้องเพื่อชาติเพื่อศาสนาที่ทำไปเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขกับกายนี้ด้วยให้ตัวเราก็ได้รับผลจากกายนี้ด้วยถ้าเราไม่อุทิศไม่เสียสละแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยเราก็เอาไปไม่ได้ตอนนี้เมื่อเราเสียสละร่างกายนี้ไม่ได้เราก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรจากการพัดภาคจากกันฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเราควรมีไว้ในใจตั้งแต่วันนี้เลยโยมควรมีตั้งแต่วันนี้เลยควรแบ่งใจไว้เลยโยมแบ่งใจอยู่กับโรค50ว่าเราจะต้องอยู่กับโรคต่อไปต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องต่อสู้กับสังขารที่มันจะต้องเจ็บไข้ใดป่วยอะไรต่ออะไรที่จะต้องชีวิตเนี่ยแล้วก็ต้องแบ่งใจไว้ 50% ว่าเราจะต้องหาธรรมะครองใจเราอะไรล่ะที่จะทำให้ชนะใจตัวเองได้อะไรล่ะที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สับสนได้ไม่วุ่นวายได้อะไรที่จะเป็นหลักของใจเราได้ในวันต่อไปนี้เพราะทุกข์ของขันธ์5เนี่ยทุกข์ของความเจ็บไข้ใดป่วยเนี่ยไม่แม้แต่มนุษย์และเทวดาก็ดับไม่ได้ทุกข์ของความพัดพรากจากกันเนี่ยมนุษย์และเทวดาก็ดับไม่ได้ทุกข์ของความตายเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าเองก็ดับไม่ได้นอกจากคำว่าดับนิพพานคือทำใจก่อนนิพพานเนี่ยหมายถึงว่าดับความเห็นผิดก่อนดับความเห็นผิดจากตัวเราเนี่ยก่อนว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรปัจจุบันเป็นอะไรอนาคตเป็นอะไรให้พิจารณาว่าคนเราเนี่ยถ้าจะยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยพอ20ไปแล้วโยมวัยเด็กเนี่ยนะมันก็สนุกรื่นเริงไปพอถึง20ไปแล้วเนี่ยพอ20ไปแล้วมันหมุนกลับเลยโยมมันเริ่มแก่ไปแก่ไป20 30 40 50มันไม่มีกลับมาแล้วโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมไปหมดแล้วทั้งสติปัญญาร่างกายทุกอย่างเนี่ยมันหมดดีแล้วโยมมันหมดดีไปทุกวันทุกวันแล้วฟันที่เคยดีก็ไม่ดีผมที่เคยดีก็ไม่ดีกำลังที่เคยดีก็ไม่ดีหูที่เคยดีก็ไม่ดีตาที่เคยดีก็ไม่ดีสติปัญญาเอาเนี่ยเอาแค่เรียนหนังสือเนี่ยโยมความจำเราสู้เด็กไม่ได้โยมท่องแล้วท่องอีกจำไม่ได้หรอกสมัยก่อนเนี่ยดูปั๊บเดียวเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยท่องเดียวๆก็จำได้หมดเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเข้ามาเลยโยมมีอะไรจะดีกว่านี่มีไหมมันเสื่อมหมดแล้วร่างกายเนื้อหนังมังสา
สติปัญญาอะไรนี่มันก็เริ่มหมดไปหมดไปตั้งแต่20ไปแล้วนี่มันก็เริ่มไม่พัฒนาแล้วพอ40

50-60นี่มันเริ่มพัฒนามันจะเสื่อมอย่างเดียวตอนนี้คอยจุดไฟคอยใส่น้ำมันไว้อย่างเดียวถ้าเป็นตะเกียงก็คอยจุดไฟใส่น้ำมันอย่างเดียวมันจะมอดอย่างเดียวมันจะดับอย่างเดียวไม่มีดีไม่มีรุกแล้วสิฉะนั้นมันมีดีอย่างเดียวคือความฉลาดนายโยมมีดีอย่างเดียวนะคือปัญญาอันอย่างอื่นไม่มีดีแล้วต่อไปนี้ตัวปัญญาเห็นชอบว่าเราทำไงที่เราจะทำสติปัญญาของเราให้เห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนและอะไรแล้วที่มันไม่แปรปรวนใจของเราเนี่ยที่จะมีความสุขได้เนี่ยเราต้องยกจิตของเราเนี่ยเข้าสู่พระไตรลักษณ์สู่ธรรมะเบื้องสูงถ้าใจของเราเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของโลกธรรมเนี่ยคืออำนาจของความเจ็บความแก่ความตายเรายังอ่อนแออยู่ไม่ต่อสู้อยู่เนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีหลักของตัวเองยอมฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราจะต้องหาหลักธรรมะเข้ามาฝึกใจเราไอ้เราจะโลภโมโทสันก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครแหละนะเพราะคนเราเนี่ยมันก็แค่นั้นเองทำอะไรไปมันก็เอาไปไม่ได้ที่จะโลภไปให้ลูกให้หลานก็แค่นั้นเองลูกหลานมันก็เอาไปไม่ได้เพียงแต่ว่าอะไรละที่เราจะเอาไปได้ในวันนี้ตอนนี้คนเราเนี่ยโดยมากคนที่อายุมากแล้วเนี่ยไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดใส่ใจว่าเราออกจากงานแล้วเราจะไปหาธรรมะหาที่สงบคิดเข้าไปหาทางสงบหาทางสบายใจไม่อยากวุ่นวายกับใครอยากจะใช้ชีวิตเงียบๆอยากจะใช้ชีวิตบั้นปลายชีวิตสู่ธรรมะอันที่สุดทุกอันที่ดับทุกดีกว่าอะไรๆก็รู้ไปหมดแล้วทุกอย่างจะกินจะเล่นจะเท่นจะรำจะเที่ยวอะไรก็ผ่านโลกจนหมดไม่มีอะไรแล้วที่จะไม่รู้ที่ยังไม่รู้อย่างเดียวคือพระนิพพานรู้ทางสวรรค์นิพพานเนี่ยเรายังไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็มาจากไหนเนี่ยไอ้สิ่งที่เราว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยคนเรายังมืดมนอยู่ไอ้ตัวปัญญาเห็นชอบเนี่ยคนเราไม่ค่อยแสวงหานะเป็นวิธีดับทุกข์เนี่ยโดยมากก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้โลภโมโทสันแล้วพอเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ตั้งสติไม่ได้โยมเราไปมองดูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโยมไม่ค่อยมีหลักชีวิตตัวเองหรอกหวังพึ่งหมอเอาไปดูเถอะโยมโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าเจ้าใหญ่ในโตเศรษฐีมาเศรษฐีอะไรยิ่งกลัวเจ็บกลัวตายกลัวไม่หายหวังพึ่งหมออย่างเดียวคิดว่าเงินเนี่ยมันจะบันดาลความสุขมาให้แต่เขาพึ่งไม่ได้หรอกโยมเขาไม่พึ่งตัวเองเขาไม่พึ่งใจตัวเองเขาจะหาความสุขไม่ได้เลยเจ็บเรื่องนี้ทรมานโยมโยมไปดูเถอะไปเยี่ยมคนไข้เพื่อนปุ๋งๆแล้วโยมเอาธรรมะไปเยี่ยมด้วยนะเวลาไปเยี่ยมเพื่อนคนเจ็บคนป่วยนะโยมเอาธรรมะไปเยี่ยมไปพิจารณาวันนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเจ็บแค่ไหนมันจะทุกข์แค่ไหนนะรักษากลับบ้านไม่ได้กลับหายกลับบ้านได้ยังเห็นหน้าลูกหน้าหลานแต่ไอ้วันสุดท้ายที่กลับไม่ได้เนี่ยคิดยังไงไอ้เข้าโรงพยาบาลแล้วได้กลับบ้านได้เนี่ยถือว่าบุญยังช่วยอยู่แต่ถ้าวันไหนที่เรากลับบ้านไม่ได้เนี่ยหมดโอกาสจะกลับบ้านเราจะไปยังไงเพราะมันไม่มีค่าอะไรเงินเป็นกระดาษเปล่าๆแต่ใช้ที่จริงจะมีประโยชน์นะเหมือนกับโยมมีรถเก๋งยืมราคา3ล้านเนี่ยถ้าโยมจอดไม่ได้ใช้อะไรเลยก็เพียงแต่ว่าดีใจมีรถเก๋งแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันต้องใช้จึงจะเกิดประโยชน์สู้กับรถเก่าๆที่เราใช้ไม่ได้เรามีร่างกายดีแล้วนะโยมแต่เราไม่ได้แสวงหาธรรมะเข้ามาสู่ร่างกายเราจิตใจเราเกิดประโยชน์น้อยคือไม่เกิดประโยชน์เลยฉะนั้นเรื่องทุกข์เนี่ยนะที่พุทธเจ้าสอนให้เห็นอริยสัจธรรมเนี่ยท่านมองเห็นนะโยมพุทธเจ้าท่านมองเห็นพวกเรามีทุกข์โยมแต่พวกเรามองไม่เห็นพวกเรามีทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องทุกข์พวกนี้ฮะท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยถึงวาระเจ็บแล้วทำใจไม่ได้วาระพัดพลาดจากกันแล้วทำใจไม่ได้วาระจะตายแล้วทำใจไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นนะแต่พวกเราเนี่ย

อยู่กับสิ่งนี้แต่พวกเราไม่เห็นโยมท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยถึงเวลาวาระเจ็บแล้วทำใจไม่ได้วาระพัดพากจากกันแล้วทำใจไม่ได้วาระจะตายแล้วทำใจไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นแต่พวกเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนี้แต่พวกเราไม่เห็นโยมเพราะพวกเราไม่อยากรู้ความจริงพวกเราไม่อยากคิดความจริงคือพวกเราหลอกตัวเองมาตลอดนะจึงว่าปลดเกษียณนะโยมเราไม่ได้ปลดความดีออกจากตัวเราเรายิ่งพอกพูนความดีเรามากขึ้นโยมเราอยู่ในหน้าที่ราชการเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาตันกลั่นกรองธรรมะแต่ต่อไปนี้เราจะมีเวลากันกรองธรรมะเขาเรียกไม่ปลดความดีคนที่ปลดเกษียณตัวเองเนี่ยแม้แต่เป็นราชการเขาก็ปลดความดีตัวเองออกไปแล้วบางคนไม่ทำดีเลยกินเหล้าตลอดเล่นการพนันตลอดแล้วผิดศีลข้อกาเมตลอดนั่นก็เรียกว่าปลดเกษียณตัวเองคือเขาปลดจากความดีตัวเองตลอดแต่นี่เราเลิกสุรายาเมาแล้วก็ไม่เอาการพนันเราก็เลิกไอ้เจ้าชู้สู่สาวเราก็เลิกนี่ก็เรียกว่านี่นะไม่ปลดความดีอย่างนี้ที่เราทำทางไปสวรรค์ไปนิพพานแต่นี่บางคนเนี่ยที่จะทำให้ลูกหลานรักเคารพได้เนี่ยก็ต้องมีศีลธรรมนะต้องมีศีลห้าประจำใจอย่างคนเราเนี่ยถ้าเรามีลูกมีหลานเคารพเนี่ยโดยมากก็พ่อโดยมากก็รับภาระเลี้ยงครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวลูกเมียจะเคารพรักมากคนที่ไม่ถูกความเคารพจากครอบครัวเนี่ยถูกเหยียดย่ำจากครอบครัวนะเพราะไม่รับผิดชอบครอบครัวไปมีเมียมากมีลูกมากแล้วปล่อยให้เดือดร้อนในครอบครัวก็เกิดความไม่เคารพไม่เกิดความยำเกรงก็เป็นพ่อที่ดีไม่ได้อันนี้ไม่สร้างศรัทธาให้แก่ลูกตัวเองแก่ครอบครัวตัวเองฉะนั้นเรียกว่าโยมเป็นคนโชคดีแล้วที่ว่าเรามีบุญมีบารมีได้ทำงานกับชายชาติแล้วเมื่อปลดเกษียณเราก็จะได้รับชายศาสนาถือปฏิบัติตนให้เกิดความดีงามในด้านศีลและธรรมช่วงนี้ถ้าเราไม่รีบและไม่มีโอกาสอื่นนะโยมเพราะเราอยู่กับการงานบางคนก็ไม่มีเวลาสนใจแต่ถ้าปลดเกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจที่จะทำงานอุทิศตนให้ทางศาสนาเนี่ยเราจะได้โอกาสจะได้ก็ได้ไปตอนนี้โยมนะก็ยังโชคดีบางคนที่อยู่จนปลดเกษียณเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยจะมาไปเผาเด็กอายุ21ปีโยมพ่อแม่มีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าร่างกายอยู่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งแค่21ปีตายแล้วเป็นยังเป็นสาวเลยยังเรียนไม่จบเขาไม่มีโอกาสแต่ก็มีโอกาสหน่อยที่ว่าพอตอนเจ็บเนี่ยพาพ่อแม่พาพระไปสอนสมาธิไปฟังเทศพยายามให้ทำบุญให้มากที่สุดดูแล้วว่าไม่รอดขอทองมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วคนเรานี่มันแปลกนะโยมนะเดี๋ยวแม่จะต้องถูกหลอกนี่ระวังถูกหลอกนะโยมนะพอเราเจ็บโรงพยาบาลนะโยมเขาเป็นเราเป็นมะเร็งนี่เขาก็ไม่บอกเราเราเป็นโรคร้ายแรงอย่างเงี้ยเขาไม่บอกเราหรอกลูกหลานไม่บอกเราหมอไม่บอกเราเป็นไรหรอกจมคอยนึกคดีเถอะถ้าเป็นไรเดี๋ยวหายพ่อหายแม่หายเป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวกลับบ้านเราก็เราก็อบอุ่นเราเนี่ยใจเราเนี่ยพอเจ็บเราจะอ่อนแอจะคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงผูกพันแต่สิ่งที่เราเคยเป็นมาหมอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายแต่ที่จริงเราไม่หายหรอกโยมเขาให้กำลังใจเราแต่คนที่ไม่มีปัญญานี่จะถูกหลอกนี่โยมหายหายหายจะตายยังไม่รู้ระโยมบางคนนี่จะขาดใจตายเขายังบอกหายหายเลยอาตมามาดูเอ๊ะทำไมโลกนี้เขาต้องหลอกกันอย่างนี้ตลอดทุกคนถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่อยากให้ใครหลอกเราเลยน่าจะบอกเราว่าท่านไม่รอดแล้วนะจะได้เกียมทำบุญจะได้เกียมสวดมนต์ภาวนาแต่เขาหลอกกันอย่างนี้ตลอดมาโยมหายเป็นไรแล้วกินยาเข้าไปเดี๋ยวหายแต่ที่ไหนแล้วเนี่ยไปดูกราฟไอ้ตัวเลขกันนะเราไม่ได้เป็นหมอเราไม่รู้ไปดูไอ้ตัวไอ้กราฟที่เขาออกซิเจนอะไอ้หัวใจของเราได้ใช้ไม่ได้แล้ว
เราไปยืนดูโอ้โหใจคนนี้ใช้ไม่ได้หมอเขาบอกว่านี่นะระดับนี้ต่ำลงต่ำลงเดี๋ยวก็ดับจิตเขาบอกว่าเนี่ยพอมันขีดไอ้ขีดของรู้หัวใจเนี่ยบอกถ้ามันต่ำลงตรงที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะคนนี้จะต้องตายแต่ลูกหลานก็ยังบอกไม่เป็นไรพ่อแม่เดี๋ยวกลับบ้านได้กลับบ้านเก่าโยมกลับบ้านเก่าก็จริงอะกลับบ้านเก่าแต่มาจริงก็ต้องปลอบใจโยมหายนะภาวนาพุทโธก็หายแต่อาตมาไม่กระจายบอกหายจากโรคนี้เราก็ไม่โกหกโยมจริงๆต้องเอาใจนะก็บางทีต้องไปปลอบใจบอกว่าโยมเดี๋ยวก็ตายอะไรเงี้ยโอ้โหเราไม่ต้องไปเยี่ยมไข้เลยโยมถ้าก็ไปอยู่ให้ไข้หมดกำลังแค่คนเราอยู่กันอย่างนี้โยมแต่ที่อยู่อย่างคนฉลาดไม่ได้อยู่นี้เนี่ยพวกเราจะต้องเป็นยังไงอีกแล้วต่อไปเนี่ยหายกินยาเดี๋ยวหายกลับบ้านได้หายจากโรคนี้กลับบ้านเก่าพวกเราโดนหลอกไงโยมแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นโยมพระพุทธเจ้าบอกก่อนเลยว่าอีก3เดือนเราจะนิพพานนี่พระพุทธเจ้าท่านดีใจที่ท่านจะนิพพานโยมไอ้พวกเราเสียใจจะนิพพานพวกเรากลัวจะนิพพานนะคนทั้งหลายเนี่ยกลัวจะนิพพานกลัวจะกลับบ้านเก่าแต่พุทธเจ้านั้นท่านดีใจท่านปรงสังขารในแผ่นดินไหวเลยท่านจะได้กลับบ้านเก่าท่านจะไปนิพพานอานนท์บอกพระองค์อยู่เถอะนะจะได้เป็นมิ่งขวัญต่อคนโตไปที่ยังไม่รู้จักธรรมะพุทธเจ้าบอกอานนท์เราแสดงธรรมมา40กว่าปีนี่พอแล้วธรรมะเราเป็นทางดับทุกข์ได้พอแล้วอานนท์สังขารเรานี่เป็นเกียรเก่าควรทิ้งได้แล้วอยู่ต่อไปมันก็ต้องซ่อมแซมมากกว่านี้พอมาอีก3เดือนเนี่ยนิพพานเนี่ยดับอย่างมหาบุรุษพุทธเจ้าพอถึงวาระแล้วเนี่ยพอไปนอนตนระหว่างต้นหลังทั้งคู่นะพุทธเจ้าให้อานนท์ปูสังคตินอนกำหนดเวทนากำหนดลมให้ใจแล้วพระองค์ก็เข้าฌานออกฌานจนจิตของพระองค์เนี่ยผ่องใสเวทนาเนี่ยพอเข้าฌานเท่าสมาธิเนี่ยความเจ็บมันจะอยู่เหนือความเจ็บคนที่มีสมาธินี่จะไม่ครวญครางจะไม่ร้องโอดโอยจะไม่ดิ้นรนทุรายจะดับอย่างสงบทุกคนโยมนะคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจะทุรนทุรายยันตายโยมจิตรับไม่ได้รับเวทนาไม่ได้นะอันนี้จึงว่าพวกพระกรรมฐานญาติโยมที่กรรมฐานเนี่ยเวลาจะดับจิตนิยมดับไปถ้าไม่รู้ว่าดับเมื่อไหร่นะค่อยๆเงียบไปเงียบไงเงียบไปไม่ต้องกินยาแก้ปวดนี่ที่พวกเราดับจิตกันนิยมทั้งพระทั้งชีเนี่ยหมอศิริราชมาอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยมาอยู่ประจำเลยรู้บอกหมอไม่ต้องนะไม่ต้องให้กินยาแก้เจ็บถ้ากินยาแก้ปวดแล้วคนไข้จะติดจะขาดสติพอเรากินเสร็จแล้วก็หายปวดหลับไปแต่อะไรมอร์ฟีนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็โอยโอยอีกเอากินต่อไปผลที่สุดคนพวกนี้หลงไปไหนไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรบ้างเราบอกหมอไม่ต้องฉีดยาให้เขาสู้กับเวทนาให้พระให้ชีให้ญาติโยมสู้เวทนาสู้ฮะพอเข้าเขาสงบมากเลยพวกเป็นมะเร็งพวกเป็นอะไรเนี่ยธรรมดาหมอเห็นว่าพวกมะเร็งนี่จะรุนแรงมากพอสงบเนี่ยดับไปแบบค่อยๆดับเนี่ยหมอศิริราชมาอยู่กับอาตมาที่วัดเนี่ยหมอบอกเคสนี้ไม่มีหรอกเคสนี้โรงพยาบาลไม่มีหมอเชื่อพระเลยบอกใช้ได้อย่างนี้ไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องฉีดยาแค่ปวดค่อยๆดับไปทุกคนที่มาดับอยู่กับอาตมาเป็นอย่างนั้นหมดเลยโยมพุทโธนี่ดับสนิทไม่ต้องทุรนทุรายไม่ต้องกระสับกระส่ายใหม่ๆมานี่ปวดแต่พออยู่ไปมาเนี่ยจะมาเร่งตายที่วัดในไทย3คนละโยมโยมทั้งโยมทั้งพระเนี่ยค่อยๆดับไปสงบทุกคนจะหมอก็มาช่วยดูทุกวันแต่ที่เราไปเห็นคนที่ไม่มีธรรมะในคนที่ไม่ยึดเหนี่ยวทางพระเนี่ยทุรนทุรายกระสับกระส่ายน่าสงสารทุกคนโยมโอ้โหคนป่วยคนเดือดร้อนทั้งบ้านเลยฮะวุ่นวายหมดจริงๆหมอโรงพยาบาลวุ่นวายหมดแค่คนป่วยคนเดียวเนี่ยตัวเองไม่อยากตายอยากจะดิ้นให้หายนะโยมฮะอยากจะดิ้นให้หายจริงๆโมโหหมอด่าหมอก็ตุกโน่นก็ตุกอยากจะให้คนทุกข์
แต่ตัวเองไม่มีที่พึ่งทางใจมันหาอะไรไม่ได้หรอกมันอึดอัดขัดเคืองหายใจก็ไม่สะดวกอะไร

อะไรมันทุกข์ทรมานไปหมดเนี่ยมันเรื่องใจตัวเองเองที่ทำไม่ได้โยมอย่าไปโทษใครพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านจะนิพพานท่านจะนอนอย่างสงบความสุขในบั้นสุดท้ายชีวิตของพระองค์ท่านทำได้ตอนนี้พวกเราเนี่ยยังไม่รู้จะทำได้แค่ไหนนะนะโยมนะเจ็บไม่รู้จะอดทนได้แค่ไหนที่ไม่ทำให้ลูกหลานเดือดร้อนถ้าเราจะดับจิตเนี่ยเราจะทำใจได้แค่ไหนที่ทำตามพระพุทธเจ้าที่ดับอย่างสงบที่มีพระครองใจอยู่ถ้าเราไม่ฝึกไม่ได้นะสิ่งนี้โยมแก้แหวนเงินทองเนี่ยโยมใช้ความเพียรหาได้ด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาเพราะมันเป็นของหยาบใครๆก็หาได้โยมมันยังไม่วิเศษยังไม่ใช่ทางดับทุกข์แต่ไอ้สิ่งที่หายากนี่คือใจของเราที่สงบสุขที่ทำละปล่อยวางที่ทำจิตให้เข้มแข็งต่อทุกขเวทนาในสยองมันเป็นของละเอียดอ่อนที่ต้องสร้างให้มีในใจเรานะโยมแต่ให้คนอื่นสร้างเราไม่ได้เนี่ยเรามาพูดกันเรื่องจริงนะโยมนะที่เราจะต้องเจอกันนะหรือไม่ต้องพูดโยมถ้าไม่พูดโยมก็ต้องมีทุกข์อยู่ดีเนี่ยพวกเราก็ต้องมีทุกข์ดีเราควรพูดกันไว้ซะก่อนเพื่อเราจะได้มีทางไปตอนนี้โยมจะไปไม่ไปก็เรื่องของโยมแต่เราต้องเจ็บแน่ต้องแก่แน่ต้องตายแน่แต่โยมจะยึดหลักธรรมะเป็นเรือนตายหรือไม่ยึดก็เรื่องของโยมแต่ถ้ายึดโยมจะอยู่อย่างสงบสุขไปอย่างไม่เดือดร้อนต่อชีวิตแต่ถ้าโยมลบโมโทสันเอาไปอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายต่อไปบั้นปลายชีวิตเราจะไม่มีที่พึ่งเลยที่ว่าโกรธตายไปนรกโลภตายไปเป็นเปรตเนี่ยหลงตายไปเป็นจัตเดรัจฉานคือหลงนี่มันไม่รู้ตัวน่ะแต่ที่ประเภทที่พุทโธพุทโธพุทโธยันขาดใจตายนี่ไปเป็นเทวดาไอ้ประเภทที่ไม่รู้เรื่องข้อก็คลอกไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อดีตที่ทำไว้นั่นเอาไปหมดเลยโยมไอ้ที่สองวันสามวันไม่รู้เรื่องเนี่ยออกซิเจนอยู่คอก็คลอกไอ้นั่นน่ะหลงตายอดีตอยู่กับอดีตถ้าทำบุญก็บุญไปถ้าทำไม่ดีก็เอาไม่ดีไปนิมิตของเก่าทั้งนั้นเลยโยมฉะนั้นคนเราจะดับจิตเนี่ยเอาอดีตไปโยมแต่คนที่ดับจิตโดยศีลสมาธิเนี่ยเอาปัจจุบันไปนะคนที่ไม่หลงตายเนี่ยเอาปัจจุบันไปคือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้ว่าทุกอย่างใครพูดอะไรรู้ใครทำไงรู้พระมาแสดงธรรมหรือจิตใจยังไงเนี่ยรู้ยันดับจิตเนี่ยก็เรียกว่าเอาปัจจุบันไปคือเอานิพพานไปเอาสวรรค์อนิพพานไปแต่ประเภทที่ตายแล้วหลงไม่รู้ตัวเนี่ยตายแล้ววุ่นวายใจกระสับกระส่ายพวกนี้ร้อนมากหนาวมากหิวมากพวกนี้เรียกว่าเอานรกไปตายด้วยความทุกข์ทรมานอันนี้จึงว่านี่จึงว่าเราไม่ปลดเกษียณตัวเองหรอกโยมนะปลดเกษียณแต่เพียงทำงานแต่ความดีนี่เราไม่ปลดเราต้องสร้างเราต้องทำเรามีงานชนิดหนึ่งแล้วโยมงานทำใจของพวกเราที่งานจะกอบกู้พุทธศาสนาในใจเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้โยมจิตเราเนี่ยต้องเรียนรู้โยมถ้าเราไม่เรียนรู้จิตเราเนี่ยเราจะหลงจิตตัวเองหลงโกรธหลงโลภหลงรักหลงชังหลงวุ่นวายใจเนี่ยเราไม่เรียนรู้จิตตัวเองคนที่ขี้โกรธนี่คนไม่เคยเรียนจิตตัวเองคนที่กังวลนอนไม่หลับนี่ไม่เรียนจิตตัวเองคนที่ห่วงยังทำใจไม่ได้เนี่ยคือคนไม่เคยเรียนจิตตัวเองคือคนไม่เรียนธรรมะนั่นเองเมื่อคนไม่เรียนจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองก็กลายเป็นคนโลภโกรธหลงไหวมากกลายเป็นคนเปราะบางเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่คนที่กินเหล้าเนี่ยเขาเรียกว่าคนอ่อนแอคนสูบบุหรี่เนี่ยคนอ่อนแอคนเล่นการพนันเนี่ยคนอ่อนแอคนที่เห็นเหล้าแล้วไม่กินเนี่ยคนเข้มแข็งคนที่ไม่ยอมสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่นั่นนี่คนเข้มแข็งคนที่ไม่โกรธนี่คนเข้มแข็งนี่คือคนเข้มแข็งคือคนสติดีสมาธิไม่ใช่ว่าคนกินเหล้าจะเข้มแข็งคนจะเล่นการพนันคนขี้โกรธคนอ่อนแอทั้งนั้นคนพวกนี้จิตใจไม่ได้พัฒนาเลยอ่อนแอตั้งแต่เกิดมาเลยโยมยิ่งแก่ตัวยิ่งอ่อนแอใหญ่หรือตายเลยโยมนะกินหามรุ่งหามค่ำเนี่ยเรียกอ่อนแอมากเลยไม่สามารถจะข่มอารมณ์ไม่สามารถจะหักใจไม่สามารถจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเลยเอาเหล้าเป็นที่พึ่งอย่างเดียวเนี่ยเรามาได้เป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้ว

แล้วก็ไม่ได้หลักอะไรกลับไปก็น่าเสียดายชีวิตฉะนั้นเรื่องอย่างนี้โยมเราควรไม่ให้ใครหลอกเราไม่ดีเลยตัวเราก็ปลงตัวเราเนี่ยไม่มีใครหลอกเราใช่ไหมโยมพิจารณาเดี๋ยวหูมันก็มีขี้หูตามันก็มีขี้ตาฟันมันก็มีขี้ฟันจมูกมันก็มีขี้โมกหัวมันก็มีขี้หัวตัวมันก็มีขี้ตัวแล้วใครจะหลอกเราล่ะพอเรารู้อย่างนี้เอ๊ะมันก็ขี้ทั้งตัวแล้วใครจะหลอกเราได้นะไอ้ฟันนี่มันก็หลุดไปแล้วมันก็หลุดไปแล้วมันก็จะหลุดต่อไปผมนี่มันก็งอกมันก็จะงอกต่อไปหนังนี่มันเหี่ยวมันก็จะเหี่ยวต่อไปอะไรๆมันที่เสื่อมมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆใครจะหลอกเราโยมตัวเราไปหลอกตัวเองก็หลอกตัวเองก็ทำไงผมดำก็ยอมให้มันผมขาวก็ยอมให้มันดำก็หลอกตัวเองหนังมันเหี่ยวก็จะไม่ให้มันเหี่ยวเงี้ยคือเราต้องยอมรับสภาพว่ามันหลอกกันไม่ได้คนเราเนี่ยมันหลอกตัวเองไม่ได้หลอกคนอื่นได้ตัวเองหลอกไม่ได้เราต้องหลอกตัวเองไม่ได้แล้วเรารู้จริงรู้แจ้งแล้วว่าฉันไปโรงพยาบาลบอกลูกหลานนะถ้าฉันกลับมาจากโรงพยาบาลได้ฉันก็มาอยู่กับเธอต่อแสดงว่าฉันยังไม่ตายแต่ถ้าฉันไม่กลับโรงพยาบาลฉันก็ลาทุกคนแล้วนะถ้าฉันไม่หายฉันก็ไม่กลับมาแล้วฉันไปแล้วนะที่ชอบที่ชอบลามันเลยโยมเรื่องอะไรจะคิดกลับบ้านนะเรื่องอะไรจะคิดกลับบ้านถ้าคิดกลับบ้านก็หลอกตัวเองกันเนี่ยทั้งที่หมอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แต่เราจะตายเราเลยหลอกตัวเองเลยแล้วก็ให้คนอื่นหลอกเราอีกไปโรงพยาบาลลาเลยนะถ้าหายฉันก็กลับนะถ้าไม่หายฉันก็ไปแล้วนะทุกคนนะลาไปก่อนนะมันยังนึกว่าฉลาดหน่อยคนนี้แล้วคนที่พูดอย่างเงี้ยฉลาดแล้วโง่โยมไอ้คนที่พูดฉันไม่อยากตายนะฉันจะกลับมานะจะมาทำโน่นทำนี่ต่อนะโอ้ขนาดจะตายเลยยังจะทำโน่นทำนี่ต่ออีกเนี่ยยังจะมาก่อจิตจับปูนต่ออีกก็มันหลงแค่ไหนโยมคนเราเมื่อหลงอย่างนี้จะเรียกว่าคนฉลาดคนรู้ได้ไหมโยมแล้วหลงก็เยอะนะเนี่ยทำไงโยมหลงก็เยอะไม่ใช่น้อยโยมพูดถึงเคสนี้ละหลงก็ไม่ใช่น้อยละโยมประเภทที่คิดว่าหายทุกคนคิดว่าไม่ตายทุกคนคิดว่ากลับบ้านได้ทุกคนหมอก็ไม่รู้จะทำไงจรรยาบรรณหมอก็ตกหายหลอกยันตายโยมปงสุดท้ายจึงไม่รู้ว่านี่เราตายนะนั่นเราตายจดสุดท้ายจึงรู้ว่าโอ้ในลูกหลานหมอมันหลอกกูยันตายเลยนะมันน่าจะบอกกูก่อนกูไม่ได้ทำบุญไว้เลยเนี่ยคิดว่าหายแล้วเนี่ยแล้วหายก็ไม่คิดจะทำบุญโยมคนพวกนี้นะหลงนะหายก็ไม่ทำบุญอยู่กับลูกกับหลานตอบพอป่วยก็ไม่มีโอกาสจะทำบุญฉะนั้นเมื่อเรารู้ธรรมะเนี่ยไม่มีใครหลอกเราเลยอยู่ว่าเจ็บเนี่ยนะโยมนะขนาดคนหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยอยู่ฝั่งวัดตังฐานเนี่ยเดินลงเรือข้ามฝั่งมาโรงพยาบาลนะโยมมาผ่าตัดนะมาดีๆเนี่ยกลับไปเอาข้อหามศพไปบอกโอ้โหมันอันนี้จังจริงๆเลยเนี่ยเดินมาเนี่ยมาผ่าโรงพยาบาลกลับไปเอาศพกลับไปเนี่ยยังไม่แก่ไม่เท่าเลยยังไม่จบไม่ปลดเกษียณอายุ40กว่านั่นไม่ได้ลาใครเลยโยมแล้วไม่ได้คิดว่าจะตายคิดว่าจะผ่าเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วคนขนาดไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยจะเอาอะไรไปโยมฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจก็จะต้องถูกธรรมทุกสิ่งทุกอย่างหลอกเราแต่ให้บอกเลยหมอบอกฉันนะแต่เราต้องทำใจได้นะบางคนพอหมอบอกกินอะไรไม่ลงเลยกันนี้ตายเร็วเลยหมอก็กลัวพอหมอบอกว่าอีก6เดือนนะเตรียมตัวจำหน่ายไปเที่ยวได้โอ้กันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งโยมคนสุพรรณบุรีลูกชายไปอาจารย์อยู่ศรีสยามมาบวชที่วัดสังฆทานก็พาแม่เข้าวัดเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็สึกไปใครก็เข้าวัดมาเรื่อยฮะตอนหลังก็จะมาก็ให้เป็นผู้เป็นมาที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่วัดสังฆทานเพราะว่าเห็นเขามีความรู้หน่อยก็ตั้งให้เขาคุ้มครองหนังสือลงพิมพ์ที่วัดแม่ป่วยมาผอมมาเลยอายุสัก50กว่ามาบอกโยมเป็นอะไรเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งก็ตายสิเราก็พูดกันก็ตายสิเหมือนกัน
แล้วโยมกินยาอะไรไม่ได้กินยาอะไรหรอกก็หมอเขาไม่ให้กินแล้วอ่ะเพราะว่ามันขั้นสุดท้ายแล้วขั้นผ่าตัดไม่ได้แล้วแล้วโยมทำงานบอกฉันไม่กลัวตายหรอกฉันจะนั่งสมาธิฉันจะสวดมนต์ฉันจะถือศีลเออดีนะโยมแต่เราไม่นึกเสียดายว่าแม่โยมนี่นะคนดีๆคนจะทำบุญก็จะต้องมาเป็นอย่างนี้เอ้าแต่เขาเข้มแข็งโยมไม่กลัวนะบอกไม่กลัวตายมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วแกก็กลับบ้านแกไปแกพูดอะไรก็กลับธรรมดาแกอ้วนท้วนแข็งแรงแกเป็นคนทำนาได้แข็งแรงอ่ะเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหมดแหละตัวเองเป็นชาวนากลับไปวันหลังพอได้อีกสักปีหรือครึ่งปีแกมาเอ๊ะมาอ้วนท้วนสมบูรณ์เอ้าไม่ตายนึกไม่ใช่ไม่ตายโยมหายเหรอหายเอ้าหายได้ไงล่ะบอกฉันไปกินยาวัดอะไรวัดสมโพธิอะไรทางโน้นอ่ะบอกฉันก็นึกว่าฉันตายเหมือนกันไปเอายามาหม้อนึงเอามากินแล้วถืออุโบสถด้วยฉันนั่งสมาธิใหญ่เลยบอกตั้งแต่วันรู้ว่าหมอไม่ผ่าตัดทีนี้ฉันนั่งแต่สมาธิสวดมนต์ตายเป็นตายเกิดมาแล้วตายมันบุญช่วยโยมพอแกกินไอ้ยาหม้อนั้นน่ะมันลุกออกเหม็นหมดเลยทั้งศาลาวัดคนถืออุโบสถกลับบ้านเกลี้ยงเลยอยู่ไม่ได้บอกมันลุกออกเป็นเนื้อเลือดเหลืองอะไรมันออกน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาเป็นชิ้นแกบอกหายเลยทุกวันนี้แกยังไม่ตายเลย 4-5 ปีเลยโยมอาตมาว่ามันบุญของแกนะถ้าแกไม่ปฏิบัติธรรมอาตมาว่ายามันก็ไม่หายนะกลายเป็นยานั้นศักดิ์สิทธิ์รักษาไปหายทุกวันนี้อาตมาไปขอตำรานั่นมาก็เอาไว้ให้คนกินที่บางคนก็ดีขึ้นแต่บางคนเป็นธรรมะก็ตายโยมแต่ว่าแกไม่ตายเนี่ยมีมะเร็งใน3คนอาตมาเห็นนักปฏิบัติที่ไม่ตายที่ชลบุรีคนนึงไปผ่าตัดบอกหลวงพ่อฉันไปผ่าตัดนะ2คนเป็นแม่ค้าเขามากรุงเทพผ่าตัดให้คนหนึ่งผ่าตัดเสร็จคนหนึ่งบอกเอ้าโยมไม่ผ่าตัดหมอเขาไม่ป่าฉันลามหมดแล้วหมดลูกลามหมดแล้วไอ้คนหนึ่งมันยังเป็นใหม่เขาตัดได้แต่ฉันไม่ตัดเอ้าเรานึกใจนี้ก็ตายสิเนาะเอ้โยมธรรมะมันตายง่ายทั้งนั้นเลยเนาะแกก็นั่งกรรมฐานใหญ่โยมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เพราะหมอไม่ผ่าแล้วแกรู้เวลาร้อนเนี่ยโยมต้องใช้พัดลมเป่าเลยเนื้อตัวนี่เกรียมหมดนะยาอะไรดีก็กินอาตมาก็ให้ยาหายาให้แกกินมั่งแต่บอกดีที่สุดคือกรรมฐานทำไปทำมามันหายด้วยยาอะไรไม่รู้ยังไม่ตายทุกวันนะโยมต้อง 5-6 ปีแล้วยังกลับมาแต่งตัวแต่งเนื้อสวยเหมือนเดิมเอ้าเนี่ยมันหมอไม่ผ่าตัดเลยยังรอดได้ธรรมะช่วยได้โยมกำลังใจเนี่ยคนหนึ่งเชียงใหม่คนนั้นแม่ลูกสาวเป็นนางงามเชียงใหม่มาประกวดที่เมืองกรุงเทพได้ที่2เป็นมะเร็งมาตรวจกรุงเทพมาอุลตราซาวมาเอ็กซเรย์บอกต้องกลับผ่าตัดไปเจอกับธรรมาตอนนั้นธรรมาไปอยู่ถ้ำกระเป๋าชุมพร3ปีธรรมาไปจำพรรษาในถ้ำแกก็ไปเยี่ยมในถ้ำเข้าไปในป่าลึกต้อง8กิโลเข้าไปก็ไปค้างอยู่ธรรมาคืนก็ให้นั่งสมาธินั่งกันทั้งคืนนะโยมรู้ว่าไปมะเร็งอาตมาชวนนั่งทั้งคืนเลยนั่งกรรมฐานกันนั่งกรรมฐานเข้ากรรมฐานคุยกันไปนั่งกันไปตลอดยันสว่างไม่ได้นอนกันลุงกัญชาก็ออกมาจากป่าแกก็กลับมาปวดกรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพหมอบอกเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงเนี่ยเลยไม่ได้ผ่าตัดในทุกวันนะโยมยังอยู่เลยเนี่ยตั้งร่วม20ปีแล้วเรื่องเนี้ยแค่สมาธิโยมฉะนั้นยังว่าคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกนะฉะนั้นยังว่าเราต้องเตรียมใจเราต้องมีธรรมโอสถรักษาใจเรานะมีปีติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมโอสถรักษาใจเราโรคที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ารักษาก็หายไม่รักษาก็หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาจึงไม่หายโรคบางอย่างเนี่ยรักษาจึงจะหายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างไม่ต้องรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไงก็ไม่หายธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะเมื่อออกไปสู่ชาวโลกไปอยู่กับครอบครัวเดียวยงขอให้ทำใจให้เป็น
ให้ใช้ปัญญาให้พิจารณาขันธ์ห้าไว้มากๆว่าขันธ์ห้าร่างกายของคนเรานั้นไม่มีอะไรที่ยืนอยู่ได้เป็นร้อยปีพันปีทุกคนเกิดมาเพื่อมาทำความดีโยมเพื่อมาศึกษาพระไตรเพื่อมาศึกษาธรรมะนี่อายุพวกเราเนี่ยมาศึกษาธรรมะมาศึกษาทานศีลภาวนาแล้วก็เอาไปตายแล้วไปจากชาตินี้แล้วไปเกิดเป็นเทวดากลับมาเกิดใหม่มาศึกษาใหม่จนชาติสุดท้ายคือไปนิพพานถ้ายังไม่ไปนิพพานก็เกิดดีไปก่อนเกิดมาสร้างบารมีโยมมนุษย์นี้โลกนี้มันเป็นเหมือนโรงละครหรือมันเป็นที่แสดงชีวิตกันฉะนั้นโอกาสของพวกเราก็คือคนโอกาสที่จะได้ดีไปก็คือพวกประเภทที่มีธรรมะพวกที่รู้ใจตัวเองโยมนะเรียนรู้ใจตัวเองเรียนรู้ว่าโกรธนี่มันไม่ดีพยายามหักใจไม่โกรธรู้ว่าใจที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพยายามฝึกใจเนี่ยให้เกิดขึ้นให้มีสติให้มากขึ้นให้มีความรู้ให้มากขึ้นให้มีความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งให้มากขึ้นเราจะได้เอาความรู้เนี่ยไว้เป็นวิชาดับทุกข์ของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนอกจากพระรัตนตรัยของเราฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้มาพูดเนี่ยก็คงไม่ได้อยากจะพูดเรื่องอื่นมากไปกว่าสิ่งความจริงนะที่เราจะต้องประสบพบสัจธรรมเพื่อความไม่ประมาทโยมเพื่อความไม่หลงตัวไม่ลืมตัวเพื่อความไม่ทะเยอทะยานใฝ่ฝันอะไรอีกคือสิ่งดีที่เราจะใฝ่ฝันคือพระพุทธศาสนาเป็นแกนใจของพวกเราโยมไม่มีอะไรดีกว่านี้โยมจะเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์จะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายจะไปไหนมาไหนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรก็อาศัยพระรัตนตรัยเนี่ยขวนขวายให้เกิดขึ้นก็จะมีเรือนแก้วเรือนใจที่ดีในชีวิตบ้านปลายของเราทุกคนทุกคนนะอยากอยู่กับโรคในแง่ดีอยู่ไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากตายทุกคนอยากอายุยืนแต่ว่าบุญล่ะเราทำของเราไว้สมบูรณ์เลยอย่างความอยากพวกนี้เราต้องมีบุญด้วยนะมันจึงจะได้พอเข้าใจไหมโยมนะเคยทำสมาธิไหมเคยนั่งสมาธิกันทุกคนไหมเคยไหมเคยนะเคยไหมโยมเคยนะใครไม่เคยมั่งคนเคยดีกว่าคนเคยยกมือคนเคยยกมือคนไม่เคยเอ้ก็นั่งกันเยอะนี่นะแสดงว่าผ่านชีวิตที่สงบมาแล้วนั่งแล้วมันสงบดีไหมรู้ใจตัวเองไหมเวลาโกรธแล้วรู้ทันไหมทันไหมโยมทันนะห้ามได้ไหมได้นะได้ไหมโยมใครเป็นโทสะจริตมั่งนะโทสะจริตต้องกรรมฐานเยอะๆแต่พวกโกรธเก่งๆเนี่ยกรรมฐานดีนะคนโกรธเก่งๆเนี่ยกรรมฐานดีจะทิ้งกรรมฐานโยมนะกรรมฐานเนี่ยยิ่งโกรธยิ่งภาวนามันจะชนะโยมมันไอ้ใจคนเราเนี่ยมันหัวเดียวหัวต่อทำความดีเนี่ยไอ้ชั่วมันจะมาผลักดันนะมันเป็นพยามารมันจะเอาให้เราไปชั่วกับมันให้ได้อะมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะเหมือนพระพุทธเจ้าจะสำเร็จแต่มันจะมีมารมามากเลยพวกเราจะทำความดีในชั่วมันจะพยายามดึงให้เราชั่วให้ได้แต่ไอ้ตรงนี้ถ้าเราชนะมันได้ปัญญาเกิดเลยคราวนี้ไม่ตามมาแหละแต่ถ้าเราแพ้มันเราไปเลยคราวนี้ไม่อยากเข้าวัดเลยคราวนี้ถ้าแพ้กิเลสมันตอนนี้มันเอาอยู่เลยคราวนี้มันใช้เราตายเลยเนี่ยหลงเลยเสร็จเลยเนี่ยบางคนปลดเกษียณแล้วไปมีเมียน้อยโยมข่าวลูกเขาหลานโอ้ยมันใช้จะทับตายเลยเงินบำนาญไม่ต้องทำไรเราไม่ต้องทำบุญเราไปเลี้ยงมันหมดเลยน่าสงสารอ่ะให้ลูกมันด่านะลูกชายมันอ่ะเรียนจบปริญญาแล้วมันเขียนหนังสือด่าพ่อมันหน้ามันเขียนด่าอย่างผู้หญิงด่าผู้ชายอ่ะด่าพ่อมันหน้านั้นนี่เป็นโกรธพ่อมันมากหรอกเนี่ยกรรมของลูกต่อไปลูกมันก็เป็นอย่างนั้นอีกลูกมันก็เป็นอย่างพ่ออีกก็ทำไงอ่ะไอ้ลูกมันก็จะด่าไอ้หลานก็ด่าลูกอีกเนี่ย

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขครุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่ได้หนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลธโร

การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เป็นเยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือคนไม่

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายและต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาทางบ้านมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ก็ถือเป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะได้สำหรับตรับฟังธรรมะเป็นเวลาที่สัปปายะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฟังธรรมลมพัดมาเฉยชิวเย็นสบายเราได้มานั่งใต้ร่มไม้เรามาได้มานั่งอยู่กับพื้นแผ่นดินนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยังความสนิทสนมกับธรรมชาติกับแผ่นดินกับต้นไม้กับสายลมแสงแดดกับความมืดนะ ซึ่งเป็นธรรมชาติชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราต้องพัฒนาตัวเราชีวิตเราให้เข้ากับธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาติดูภาพไปด้วยสงสัยจะฟังไม่รู้เรื่องดูท่าทางจะจิตไปอยู่ที่จอหนังหมดจิตนี่มันเป็นธรรมชาติที่รับได้ทีละอารมณ์รับได้ทีละอย่างนะถ้าไม่มีสติเพียงพอเนี่ยไม่รู้เท่าทันจิตจิตก็จะไปตามอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ถ้าเรามีสติดีเนี่ยก็พอที่จะรู้เท่าทันรักษาจิตเมื่อตาสัมผัสรูปจิตใจรู้สึกอย่างไรหูสัมผัสเสียงได้ยินจิตรู้สึกอย่างไรเนี่ยสติระลึกได้ไหมระหว่างการเห็นการฟังการคิดการรู้สึกเป็นธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีสิ่งมาสัมผัสคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็เกิดการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกรู้สึกในจิตใจเนี่ยนี่คือธรรมชาติแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้พิจารณาไม่ได้ระลึกพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เลยสำคัญมั่นหมายเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นเวลาเห็นก็รู้สึกเป็นตัวเราเห็นเวลาได้ยินก็ให้รู้สึกเป็นตัวเราได้ยินเวลารู้กลิ่นรู้รสรู้สึกสัมผัสก็รู้สึกเป็นตัวเราของเรา

เวลาคิดเวลานึกขึ้นมาก็รู้สึกเป็นตัวเราพอใจไม่พอใจขึ้นมาก็รู้สึกเป็นตัวเรานั่นเพราะว่าไม่ได้มีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็สำคัญมั่นหมายผิดยึดผิดเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดอย่างนี้ก็ยังต้องมีกิเลสโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านมานะทิฏฐิแล้วก็กระทำกรรมลงไปเนี่ยทำกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างที่เป็นไปในทางกายบ้างทางวาจาหรือทางใจโดยตรงบ้างจะเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นเหตุนะกรรมนี่เป็นตัวเหตุก็ทำให้เกิดผลขึ้นมาเกิดผลเกิดวิบากขึ้นนะเช่นเกิดการอุบัติบังเกิดขึ้นแห่งปฏิสนธิวิญญาณมีวิญญาณปฏิสนธิเกิดขึ้นในภพใหม่อีกตามกำเนิดทั้งสี่บางทีก็เกิดในเท่าใครในอย่างเดียวเรียกว่าสังเสริฐชะกำเนิดเกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาได้บางทีก็เกิดในไข่เรียกว่าอันตชะกำเนิดออกมาเป็นไข่บางทีก็เกิดขึ้นในมดลูกเนี่ยเรียกว่าชราพุชะกำเนิดบางทีก็เกิดขึ้นผุดโตทีเดียวเกิดเป็นตัวตนเป็นตัวสมบูรณ์แบบเลยเช่นพวกเทวดาสัตว์นรกเปรตพวกนี้เป็นต้นหรือมนุษย์ในสมัยต้นกับก็เกิดแบบโอปปาติกาเนี่ยผุดโตทีเดียวดังนั้นการที่ต้องมีกำเนิดเกิดอุบัติขึ้นเนี่ยก็เพราะมีกรรมกรรมเป็นตัวจัดแจงส่งไปแล้วมามีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในถือกำเนิดที่เรียกว่าเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างหรือลงต่ำไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างก็เสวยทุกข์ทรมานในกำเนิดในภพภูมิที่เกิดมาเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วงที่ขณะอุบัติมันเกิดก็เป็นทุกข์แล้วเป็นมนุษย์เนี่ยก็นอนในครรภ์มารดา9เดือน10เดือนในสมัยยุคปัจจุบันนี้นะในสมัยอายุมนุษย์อยู่ในเกณฑ์100ปีเนี่ย75ปีในปัจจุบันก็จะอยู่ในครรภ์9เดือนกว่า10เดือนเนี่ยก็เป็นทุกข์และทรมานวันคลอดก็เป็นทุกข์ตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆก็ทุกข์ทรมานเรื่อยมาโตขึ้นมาก็ทุกข์ปัญหาต่างๆอายุมากขึ้นก็เสื่อมชราภาพเป็นทุกข์จากความแก่อีกเป็นทุกข์จากความตายอีกเป็นทุกข์เพราะเศร้าโศกพิไรลำพันธ์ครับแค้นใจเนี่ยทุกข์เพราะไม่สมความปรารถนาทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งอันเป็นที่รักอีกทุกข์เพราะว่าต้องเผชิญต้องไปอยู่ต้องประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่ปรารถนาก็ต้องร้องไห้ต้องคร่ำครวญต้องเสียอกเสียใจเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พอมีชีวิตเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงอีกก็ยังหลงต่อไปหลงเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลอีกยังมีกิเลสต่อไปมีกิเลสมีตัณหาอุปาทานแล้วก็ทำกรรมลงไปใหม่เมื่อมีกรรมก็มีอุบัติบังเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์
ยิ่งบุคคลที่ทำอกุศลกรรมไว้ก็ได้รับวิบากกรรมได้รับผลเดี๋ยวก็ประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวก็ป่วยเจ็บเดี๋ยวก็เสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปร้องไห้เสียใจบ่นเพ้อรำพันเนี่ยชีวิตได้หมุนเวียนอยู่ลักษณะอย่างเนี้ยบางชาติก็เป็นมนุษย์บางชาติก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่กรรมส่งผลตอนใกล้จะตายตายด้วยจิตเศร้าหมองหรือผ่องใสถ้าตายด้วยจิตเศร้าหมองก็ไปสู่อบายภูมิเวลาตายเกิดห่วงเกิดกลัวห่วงลูกหลานสามีภรรยาห่วงทรัพย์จิตเศร้าหมองกลัวตายเศร้าหมองกวนกวายเพราะเจ็บป่วยเพราะเจ็บปวดทุกเศร้าหมองไปอบายหมดยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกฉะนั้นมนุษย์จึงมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าเทียบกับสัตว์อื่นอย่างแค่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเฉพาะในวัดเนี่ยก็มากกว่าคนทั้งโลกคนในโลกแค่ 5,000 กว่าล้านคนแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานในวัดเนี่ยมากกว่าเยอะก็เพราะว่าจิตวิญญาณที่จะไม่เศร้าหมองตอนจะตายเนี่ยน้อยมากเศร้าส่วนมากจิตที่จะเศร้าหมองเนี่ยมีมากจิตที่จะไม่เศร้าหมองก็มีน้อยเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมาด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมองตอนจะตายด้วยอำนาจของเป็นผู้มีศีล5มีกุศลกรรมบถก็ได้มาเป็นมนุษย์นะดังถ้าหากว่าเราไม่ตัดเหตุแห่งวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องหมุนเวียนอย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนในอดีตกระดูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้านำกระดูกรวมไว้ได้จะมากกว่าภูเขาน้ำตาถ้ารวมไว้ได้จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเวชสลดใจมองเห็นทุกข์ในภัยดังวัฏฏะสงสารก็ต้องหาทางออกจากทุกข์จะออกจากทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องทำลายอวิชชาความหลงความไม่รู้ให้หมดไปจากใจเนี่ยเพราะความไม่รู้เนี่ยความหลงเนี่ยมันก่อให้เกิดความหมุนเวียนอยู่เนี้ยทำให้เกิดกิเลสทำกรรมหมุนเกิดวิบากการจะทำลายความหลงความไม่รู้ออกไปจากใจได้ก็ต้องเป็นผู้มีปัญญามีวิปัสสนาปัญญามีโลกุตตรปัญญาต้องมีมรรคขยานเกิดขึ้นเข้าถึงนิพพานเข้าถึงความดับทุกข์ได้เพราะว่าเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญานี่ก็จะทำลายกิเลสประหารกิเลสตัณหาอุปาทานโดยเฉพาะตัดความหลงถ้ามีปัญญาขึ้นปัญญาก็จะทำลายอวิชชาความหลงเพราะฉะนั้นปัญญาเหมือนกับแสงสว่างถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ทำลายความมืดความมืดเหมือนกับอวิชชาเนี่ยนะถ้ามีความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไปถ้าไม่มีความสว่างก็มืดอย่างเงี้ยเรื่อยไปคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะหลงอย่างเงี้ยเรื่อยไปก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นทีนี้ถ้าจะทำยังไงที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นมีความรู้เห็นรู้จริงรู้แจ้งปัญญาที่ว่าเนี่ยต้องรู้ในตนเองเนี่ยรู้สภาพความเป็นจริงของตนเองเนี่ยก่อนหน้าเคยหลงเคยเห็นผิดว่าเป็นตัวเราของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นธรรมชาติที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ย
เห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้มีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเนี่ยก็จะละกิเลสประหารกิเลสเนี่ยตั้งแต่วิคตทังคะประหารประหารเป็นขณะขณะเวลาที่มีสติระลึกได้มีปัญญาเห็นสภาวธรรมกิเลสก็ถูกละไปเป็นขณะขณะแต่ปัญญาระดับโลกิยะยังตัดกิเลสขาดไม่ได้พอเผลอขาดสติปัญญากิเลสก็ครอบงำจิตใจอวิชชาครอบงำอีกก็ต้องเพียรระลึกไปรู้ไปบ่อยๆให้มีปัญญารู้เห็นเป็นขณะขณะเป็นให้เกิดตทังคะวิมุตติหลุดพ้นเป็นขณะขณะจึงเกิดการละได้เป็นระยะยาวขึ้นเป็นวิคัมภนะประหารประหารได้นานระยะยาวจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารการประหารโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทวิมุตติและอาศัยการเจริญวิปัสสนาเจริญสติปัญญาอย่างนี้จะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปทำงานอย่างอื่นไปศึกษาเราเรียนวิชาการทางโลกกี่แขนงกี่แขนงจบปริญญาตรีโทเอกกี่แขนงก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งสภาพความเป็นจริงได้เราต้องอาศัยการเรียนรู้ในตนเองนะเจริญสติเนี่ยระลึกรู้ในกายในใจตนเองแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ได้สอนวิธีการเจริญสติไว้ให้แล้วที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐานคือสติที่ไประลึกรู้ไปตั้งอยู่ในกายอยู่เนืองหรือว่าที่ตั้งของสติมีอยู่4ฐานด้วยกันคือกายเวทนาจิตธรรมใช่เมื่อมีสติตามระลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะสติตามรู้กายอยู่เนืองๆด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสออกไปท่านได้เป็นข้อที่หนึ่งที่จะต้องพยายามที่จะตามดูรู้เท่าทันในการพิจารณากายระลึกรู้กายในกายเนืองๆและข้อที่สองก็คือจะต้องมีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะระลึกพิจารณาตามดูรู้เท่าทันเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆด้วยความเพียรเนี่ยเพียรระลึกเพียรรู้อยู่รู้สึกตัวอยู่กับเวทนาที่ปรากฏละความยินดียินร้ายเวลากำหนดรู้เวทนาก็รู้อย่างจิตที่เป็นกลางวางเป็นปกติประการที่สามก็คือการกำหนดรู้จิตนะการพิจารณาการระลึกรู้ตามดูจิตในจิตอยู่เนืองๆด้วยความเพียรเพียรระลึกถึงจิตที่ปรากฏมีสติมีสัมปชัญญะละอภิชฌาและโทมนัสความยินดียินร้ายออกไปเวลากำหนดรู้จิตเนี่ยก็รู้อย่างเป็นกลางวางเป็นปกติไม่เข้าไปยินดียินร้ายด้วยแล้วก็ประการที่สี่ก็คือการตามดูรู้เท่าทันธรรมในธรรมอยู่เนืองๆนะด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกจะมี4ข้อใหญ่ๆที่จะต้องเจริญสติระลึกรู้นะหรือว่าจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน

เพราะว่าที่ตั้งของสตินั้นมีอยู่4ฐานใหญ่ๆนะสติปัฏฐานสติความระลึกได้ปัฏฐานคือที่ตั้งของสติเรียกว่าสติต้องมีที่ทำงานต้องมีที่ตั้งมีที่ระลึกรู้ทีนี้มาพิจารณาว่าที่ว่าสติตามระลึกรู้กายในกายเนืองๆเป็นอย่างไรกายก็คือ1ลมหายใจเข้าออกต้องมีสติตามระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าให้ภิกษุในศาสนาเนี่ยไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้ไปสู่เรือนว่างนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้ามีสติกำหนดรู้ลมหายใจออกเนี่ยลมหายใจเข้าออกนั่นคือกายคือกายอย่างหนึ่งต้องตามรู้ลมหายใจอยู่ก็ระลึกไปเรื่อยๆลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวให้รู้ชัดลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นให้รู้ชัดนะกำหนดตลอดกองลมหายใจเข้าตลอดกองลมหายใจออกคือให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจนะปรับผ่อนพอระงับลมหายใจเข้าออกอยู่ถ้าจิตเกาะอยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องก็จะเกิดสมาธิขึ้นนะในอัตถกถาจารย์ผู้ที่บรรยายขยายพระบาลีที่พระเจ้าสดับตรัสไว้เนี่ยท่านแนะว่าให้นับลมหายใจและทำให้จิตอยู่กับลมหายใจวิธีดูลมหายใจแบบนับก็มีแบบตามลมหายใจก็มีหรือแบบดูลักษณะของลมหายใจก็มีหรือแบบดูการกระทบก็มีหรือแบบดูแบบนิ่งๆในวิธีการกำหนดลมหายใจใครที่บอกว่าเอ๊ะจิตไม่ค่อยจะอยู่กับลมหายใจก็มีวิธีปฏิบัติอยู่5ในด้วยกันก็ดูว่าในแบบไหนที่เราถนัดจิตมันอยู่ดีแล้วก็เอามาใช้ได้ในที่หนึ่งที่เรียกว่าขณะในคือนับลมหายใจไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องทำอย่างนี้เหมือนกันหมดนะคือถ้าเราถนัดอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านไม่ยอมอยู่กับลมหายใจใช้นับลมหายใจก็ได้การนับลมหายใจเนี่ยใหม่ๆก็นับเป็นคู่ๆกันเนี่ยหายใจเข้านับ1เมื่อหายใจออกก็นับ1อีกหายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3หายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5พอถึง5ก็มาขึ้น1 1ใหม่2 2 3 3 4 4 5 5 6 6แล้วก็มาขึ้น1 1ไปถึง7 7 1 1ไปถึง8 8 1 1ไปถึง9 9 1 1ไปถึง10 10แล้วก็มาวน1 1ถึง5 5ทำอยู่เงี้ยโดยไม่ให้ผิดพลาดถ้าเกิดนับผิดพลาดก็ขึ้นต้นใหม่1 1ถึง5 5เช่นแทนได้จะพอแค่6แล้วมาขึ้น1 1กับนับเรื่อยเลยไปอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มใหม่เริ่ม1 1ถึง5 5จิตมันก็จะระวังตัวจิตมันจะต้องระวังไม่ระวังก็ต้องนับผิดเมื่อจิตเกิดการระวังตัวจิตก็จะตัดเรื่องราวภายนอกเรื่องที่จะฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องอดีตมันจะถูกตัดออกไปเพราะจิตต้องมาคอยระวังลม

พอไปนานๆมันก็เริ่มสงบตัวลงพอจิตเริ่มตั้งมั่นขึ้นต่อไปก็นับเรียงก็คือ1หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ1 2 3 4 5 6 6ก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็มาขึ้น1ถึง5ทำอยู่อย่างเงี้ยถ้าหากว่านับเกินนับผิดก็ต้อง1ถึง5ใหม่นี่คือวิธีการกำหนดลมให้ใจโดยวิธีการนับลมให้ใจเรียกว่าคณานาในการนับลมให้ใจหรือในปัจจุบันนี้มีการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็สงเคราะห์เข้าในการนับลมหายใจก็ได้อีกในที่สองถ้าคนไม่นับลมหายใจแต่จะมาตามลมหายใจก็ได้เมื่อหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจเข้าตามลมหายใจเข้าไปเมื่อหายใจออกก็ตามรู้ลมหายใจออกมาเริ่มหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่โพรงจมูกท่ามกลางทรงอกสุดท้ายไปดันถึงหน้าท้องพองขึ้นหายใจออกต้นลมที่หน้าท้องยุบกระทบหน้าอกสุดท้ายออกไปทางปลายจมูกหรือว่ามีสติตามลมเข้าตามลมออกถ้าถนัดแบบนี้ก็ดูแบบนี้ได้ถ้าไม่ถนัดก็ดูอย่างอื่นแบบอื่นจิตมันก็จะเกาะอยู่กับลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกก็เกิดความสงบตอนนี้ไม่ได้นับแต่ว่าดูตามดูลมเข้าไปตามดูลมออกมาเรียกว่าอนุพันธนาในจิตใจพัวพันอยู่กับลมหายใจเข้าออกในที่สามสระขนาดในก็คือดูลักษณะของลมลมหยาบลมเข้าออกก็ดีแต่ว่าไม่ได้ตามลมรู้ลมเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ได้หรือในที่สี่ก็คือปุสนาในคือการดูการกระทบดูการกระทบของลมหายใจเวลาหายใจเข้าลมจะกระทบบางคนอาจจะรู้สึกกระทบที่ปลายจมูกโพรงจมูกแล้วแต่หรือริมซีปากบนแล้วแต่จมูกของคนไม่เหมือนกันคือสังเกตการกระทบหายใจเข้ารู้สึกมันกระทบหายใจออกกระทบดูอยู่แค่ตรงที่มันกระทบนะจิตก็สงบได้ในที่ห้าก็คือนูนะปัฒนาในคือดูแบบนิ่งๆบางคนดูจิตนิ่งเฉยสงบนี่เรียกว่าการพิจารณาลมหายใจเข้าออกแต่พุทธเจ้าจะแสดงไว้เพียงกลางๆนะไม่ได้ตรัสว่าต้องนับต้องบริกรรมพุทโธพระองค์จะไม่ได้ตรัสอย่างนั้นตรัสเพียงว่าเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมหายใจทั้งหมดหายใจเข้าจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมหายใจทั้งหมดหายใจออกนะแล้วก็
ระงับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกฝึกหัดคือลมเนี่ยปรับผ่อนแต่ที่จะหายใจพวดพลาดก็ปรับผ่อนแล้วก็เมื่อฝึกไปเนี่ยลมมันจะระงับไปลมหายใจเนี่ยมันจะเบาลงเบาลงยิ่งมีสมาธิขึ้นเนี่ยลมจะเบาเบาเบาละเอียดละเอียดจนกระทั่งนิ่งสงบเหมือนไม่หายใจแต่มันก็ยังหายใจอยู่แต่มันละเอียดบางเบาเหมือนลมมันระงับไปไม่หายใจก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวปล่อยดูอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็รู้สึกลมอีกกระทบลมเข้าออกคนบางคนไม่เคยไม่เข้าใจก็กลัวพอรู้สึกเหมือนไม่หายใจกลัวกลัวตายมาปรับหายใจบ้างก็เลยไปไม่ได้ไปจิตไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้อย่าไปกลัวมันไม่ตายหรอกจิตพอมีสมาธิเนี่ยมันจะหายใจละเอียดมากนะแต่มันไม่อึดอัดนะอย่างคนที่ไม่ได้เป็นสมาธิแต่ว่าเป็นลักษณะการไปสะกดระบบการหายใจดูแบบจดจ้องหนักเข้าหนักเข้าจิตมันไปสะกดแทนที่จะปอดขยายมันก็ไปยันไว้จะหายใจออกก็ยันไว้หายใจออกไม่ได้หายใจออกครึ่งครึ่งหนักเข้ามันก็แน่นหายใจเข้าไปอัดเข้าไปใหม่แน่นหนักแน่นหนักหนักเข้าเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยอย่างนี้แสดงไม่ถูกถ้ามีสมาธิจริงที่ลมมันระงับเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่แน่นมันจะเบาลมละเอียดแล้วมันจะเบามันจะไม่ใช่แน่นหน้าอกนะถึงแม้ลมมันจะระงับไปเนี่ยมันก็สบายอยู่นี่คือการกำหนดกายพิจารณากายในกายในข้อที่หนึ่งนะเรื่องลมหายใจเข้าออกอานาปานสติปะข้อว่าด้วยการกำหนดลมหายใจลมหายใจนี่แหละคือเรื่องกายหรือว่ากายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งปนเปื้อนกายชีวิตอยู่ได้ก็มีลมหายใจเข้าออกแต่คนที่เข้าฌาน4นี่ก็ไม่ต้องหายใจก็ได้คนผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั่นก็ไม่ต้องไม่หายใจเลยก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะแล้วมันจะตายจริงๆตายตอนมีสมาธิเข้าไปดีภิกษุในสมัยพุทธกาลท่านได้ฌานแต่ว่าสุขภาพท่านไม่ค่อยดีเวลาป่วยขึ้นมาฌานก็เสื่อมเข้าฌานไม่ได้ไม่ค่อยได้เป็นอยู่อย่างเนี้ยฌานคอยจะเสื่อมเพราะว่าสุขภาพไม่ดีท่านก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายตอนที่เข้าฌานตอนที่ฌานยังไม่เสื่อมกลัวว่าตัวเองไปตายเอาตอนที่ฌานเสื่อมพลาดท่าเดี๋ยวจิตเศร้าหมองเดี๋ยวไปอบายมันอยากจะตายตอนฌานไม่เสื่อมเดี๋ยวไปพรหมโลกท่านก็เลยไปเอามีดโกนมาเตรียมที่จะฆ่าตัวตายกะว่าเข้าฌานแล้วก็จะปาดคอตัวเองปรากฏว่ามารก็คือเทวปุตตมารก็เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าเป็นเทวปุตตมารก็จะขัดขวางไม่ให้ภิกษุเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะเห็นว่าภิกษุเนี่ยตัดอะไรในชีวิตเนี่ยบุคคลที่ตัดอะไรใน

ชีวิตเนี่ยอาจจะทำให้บรรลุธรรมได้เพราะว่าท่านปฏิบัติกรรมฐานอยู่นะมารก็คิดว่าถ้าเราจะไปบอกด้วยตนเองไปห้ามภิกษุเนี่ยภิกษุนั้นจะต้องไม่เชื่ออยากกันนั้นเลยเราจะต้องยืมจะต้องไปบอกพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าห้ามภิกษุนี้ถึงจะเชื่อมารก็ไปที่พุทธเจ้าประทับอยู่แปลงกายมาแล้วก็บอกว่ามาเล่าว่าขณะนี้มีภิกษุรูปหนึ่งจะฆ่าตัวตายเตรียมมีดโกนมาแล้วภิกษุนี้ก็ยังไม่ได้สำเร็จไม่ได้บรรลุธรรมอะไรคือมารก็พูดเป็นเชิงว่าตนเองเหมือนกับเป็นห่วงเป็นใยแต่ที่จริงอยากจะขัดฝางภิกษุรูปนี้ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรจะมาฆ่าตัวตายเนี่ยขอพระองค์ได้โปรดไปห้ามไปยับยั้งเถิดพระเจ้าค่ะนะปรากฏว่าพุทธเจ้าก็รู้ว่านี่คือมารแล้วก็ขณะเดียวกันภิกษุรูปนั้นก็อยู่ทางนู้นก็ทั้งก็เข้าฌานทั้งก็ฆ่าตัวตายแต่เนื่องจากว่าท่านฝึกกรรมฐานอยู่เจริญสติภาวนาทั้งกำหนดดูสภาวะอยู่ทั้งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นแล้วก็ปรินิพพานพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยเมื่อมารมาบอกพระองค์ก็รู้แล้วภิกษุเนี่ยมรณภาพพระองค์พร้อมด้วยพระสาวกก็เสด็จไปที่นั่นมารก็ตามไปก็ปรากฏอาภิกษุมรณภาพมารก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์ถามพุทธเจ้าถึงว่าขณะนี้วิญญาณของภิกษุเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนมารจะตามเป็นราวีพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายังเธอเนี่ยมารเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่สามารถจะมองเห็นวิญญาณบุตรของเราได้เพราะว่าเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นผู้หลุดพ้นมารเสียใจหายไปได้ว่าฌานปุถุชนนี่เสื่อมได้โยมก็อย่าไปเอาอย่างอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปเจริญสติตอนฆ่าตัวตายจะได้บรรลุธรรมไม่ใช่ทำได้ง่ายนะมีน้อยรายมากก็เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานกำหนดลมให้ใจเข้าออกเรียกว่าพิจารณากายในกายข้อที่หนึ่งส่วนกายข้อที่สองก็คืออิริยาบถใหญ่ทั้งสี่นะการกำหนดพิจารณาอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่อิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ก็คือการยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นกายเหมือนกันกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนให้มีสติสัมปชัญญะความเพียรในกำหนดรู้กายอย่างนั่งเนี่ยก็มารู้ในท่าทางของกายที่นั่งตั้งกายไว้อย่างไรที่เรียกว่านั่งนั้นบางคนที่ไม่ถนัดในการดูลมหายใจก็มาพิจารณากายนั่งก็ได้ดูว่านั่งแบบไหนท่าทางที่เรียกว่านั่งตั้งกายไว้เนี่ยขาอยู่อย่างไรแขนศีรษะลำตัวตั้งอยู่ในท่านั่งแบบไหนจิตมารู้อยู่ที่ท่านั่งจิตใจตั้งมั่นได้เป็นสมาธิได้แต่ว่าเป้าหมายจริงๆไม่ได้อยู่แค่นี้นะเป้าหมายจริงๆต้องการจะรู้ไปถึงตัวสภาวะรูปนามดูลมหายใจเหมือนกันนะไม่ได้อยู่แค่ดู

ลมหายใจต้องการจะรู้เข้าไปสู่สภาวะรูปนามปรมัตถ์แต่ว่าเริ่มใหม่ๆดูไปก่อนเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นดูอิริยาบถที่นั่งอยู่กำหนดไปเรื่อยๆบางคนก็จิตไม่อยู่ก็ภาวนานั่งนอนั่งนอนดูกายอยู่ครั้นเมื่อไปยืนไปเดินก็กำหนดรู้อีกเวลายืนอยู่กับที่เนี่ยตั้งกายลักษณะอย่างไรเวลายืนเนี่ยมีขามีลำตัวศีรษะตั้งฉากอยู่กับพื้นต่างจากนั่งใช่นั่งขาพับงอยืนกายตั้งฉากก็มารู้ตัวเนี่ยสติมาระลึกรู้ทั่วตัวที่ยืนอยู่ยืนน้อยืนน้อยจิตเกาะอยู่ที่กายยืนเป็นสมาธิได้ครั้นเมื่อเดินก็มาระลึกรู้กายที่เดินเดินเป็นยังไงเท้าจะก้าวเคลื่อนไปใช่ไหมก็รู้พอยกส้นเท้าขึ้นมาเสือกเท้าก้าวไปก็รู้ตลอดเหยียบลงไปก็รู้อยู่เดี๋ยวก็ยกข้างอีกข้างหนึ่งก็รู้อีกยกเท้าขึ้นมาก้าวเท้าไปให้รู้เหยียบไม่รู้ก้าวเท้าขวารู้ก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายรู้เท้าจิตให้เป็นไปกับการเดินหรือว่ามีสติอยู่ทุกย่างก้าวจิตก็เกาะอยู่กับกายก้าวไปก้าวไปก็ทำให้เกิดสติเกิดความสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่แค่การเดินแค่นี้ต่อไปจะต้องไปรู้ลึกซึ้งไปถึงสภาวะปรมัตถ์ซึ่งเป็นตัวรูปนามเป็นตัวธรรมชาติที่เป็นจริงในสภาวะก็คือเนี่ยที่กายก็คือรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างตึงบ้างหย่อนบ้างไว้บ้างผ่อนแข็งเนี่ยรู้สึกสบายไม่สบายเนี่ยคือตัวสภาวะตัวธรรมชาติตัวจริงตัวสิ่งที่เป็นจริงฉะนั้นใหม่กำหนดรู้การเดินก้าวรู้ก้าวรู้จิตใจเกาะอยู่กับการเดินต่อไปก็รู้ถึงความรู้สึกเดินพอเดินฝึกมากๆแล้วก็เชื่อมโยงสติไปรู้ถึงความรู้สึกเดินก็จะรู้สึกเหยียบไปฝ่าเท้ากระทบพื้นรู้สึกแข็งหรือเย็นหรือเจ็บกดลงไปน่องตึงข้อเท้าตึงสังเกตความตึงน้ำหนักไปลงอีกข้างหนึ่งมันหนักมันตึงพอก้าวไปอีกข้างหนึ่งน้ำหนักถ่ายมาอีกข้างฝ่าเท้ากระทบรู้สึกกดตึงข้อเท้าตึงน่องยกอีกข้างไหวรู้สึกตึงรู้สึกหย่อนรู้สึกไหวนี่คือตัวสภาวะฉะนั้นฝึกไปมากๆขึ้นก็ระลึกไปถึงความรู้สึกเนี่ยสังเกตความไว้ความตึงความแข็งอ่อนร้อนเย็นสบายไม่สบายการกำหนดอริยบทยืนเดินนั่งแล้วก็นอนเวลานอนก็เจริญสติกำหนดรู้ในอริยบทที่นอนนอนมีลักษณะอย่างไรตั้งวางท่าทางของกายไว้อย่างไรมันจะพังผ้าไปกับพื้นใช่ไหมนอนก็กำหนดรู้ตัวในท่านอนนอนตะแคงหรือนอนหงายก็แล้วแต่ให้กำหนดรู้ดูทั่วกายที่นอนอยู่แล้วก็ต่อไปก็รู้เข้าไปถึงความรู้สึกไปรู้ความเย็นร้อนตึงหย่อนไว้สบายไม่สบายเหมือนกันใหม่ๆก็ดูท่าทางไปก่อนนอนเดี๋ยวก็รู้จิตก็สงบได้อันนี้กายข้อต่อไปข้อที่สามข้อแรกลมหายใจข้อสองอิริยาบถใหญ่ด้านสี่ข้อสามก็เป็นอิริยาบถย่อยหรืออิริยาบถต่างๆให้มีการทำความรู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆ
การก้มก็ให้รู้สึกตัวเงยก็ให้รู้สึกตัวเลี้ยวไปข้างซ้ายให้รู้เลี้ยวไปข้างขวาให้รู้คู่แขนเข้าเหยียดแขนออกให้รู้งอขาเหยียดขาเนี่ยเวลาเคี้ยวเวลาลิ้มรสดื่มน้ำให้มีสติมีความสัญญารู้สึกตัวเวลารับประทานอาหารเคี้ยวไปเคี้ยวมาเวลานุ่งห่มเสื้อผ้าสวมใส่มีสติรู้ตัวเวลาขับถ่ายก็ให้รู้สึกตัวเวลาถือภาชนะเวลานั่งอยู่นิ่งๆเวลาหลับเวลาตื่นให้รู้สึกตัวอยู่เนี่ยอิริยาบถต่างๆเนี่ยก็เป็นการเจริญสติได้งั้นใหม่ๆก็อาจจะรู้แบบสมมุติบัญญัติก่อนมือไปก็รู้ว่าไปจับก็รู้ว่าจับยกก็รู้ว่ายกมาก็รู้ว่ามาทำอะไรก็รู้ว่าทำอะไรอยู่เนี่ยอย่างนี้เรียกว่ารู้แบบยังมีบัญญัติอยู่ยังมีสมมุติแต่พอต่อไปก็จะรู้ถึงตัวสภาวะปรมัตถ์คือไปรู้ถึงความรู้สึกอย่างจับเนี่ยก็สังเกตว่ามือไปกระทบมันจะรู้สึกแหละไปสัมผัสความแข็งความเย็นงอแขนมันก็จะมีความไหวความตึงเหยียดแขนก็มีความไหวความก้มเงยเดี๋ยวซ้ายเลยขวาแล้วมันจะมีความรู้สึกอยู่ในกล้ามเนื้อในเนื้อในหนังในอวัยวะมันจะมีความรู้สึกไหวไหวตึงตึงหย่อนนี่เป็นตัวสภาวะนอกจากนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงกายไว้กายอีกอย่างก็คืออาการ32นะพิจารณาอาการ32ให้เห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดอาการ32นั้นมีอะไรบ้างนะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีหัวใจตับปอดม้อมไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารเก่าก็คืออุจจาระเลือดบ้างน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายเป็นต้นเนี่ยพิจารณาไปให้เห็นเป็นของปฏิกูลนะจิตก็จะสลดสังเวชสงบนะเกิดความสงบได้จิตเนี่ยพอมันสลดสังเวชมันจะสงบตัวและมันจะทำมันจะสงบจากราคะจิตที่มีราคะเนี่ยก็จะถูกระงับสงบลงไปความโลภความทะเยอทะยานแล้วก็จึงน้อมเข้ามาพิจารณาตัวสภาวะอีกทีการพิจารณาผมขนเล็บมันยังไม่ใช่สภาวะในสุดก็ต้องน้อมไปดูความรู้สึกเนี่ยฉะนั้นผมขนเล็บฟันหนังและเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยก็เป็นกายเหมือนกันเนี่ยเป็นกายอวัยวะต่างๆนี่ก็เป็นการเอามาปฏิบัติได้ถ้าบางคนถนัดอย่างนี้ไม่ถนัดในการดูลมหายใจไม่ถนัดในดูอิริยาบถก็ดูพิจารณาอาการ32แต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรก็ดูอย่างอื่นกายข้อต่อไปก็คือธาตุ4พิจารณากายแยกกายออกเป็นธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนไหนที่มันแข็งแข็งเนี่ยพวกกระดูกพวกเนื้อพวกหนังพวกอวัยวะเนี่ยพวกนี้ก็เป็นธาตุดินนึกออกเป็นดินกองหนึ่งส่วนไหนเป็นธาตุน้ำพวกเลือดพวกน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายเอาไปกองธาตุน้ำส่วนไหนที่เป็นไฟย่อยอาหารไฟไออุ่นพวกนี้ก็เป็นธาตุไฟกองหนึ่งส่วนไหนที่เป็นลมพัดเบื้องขึ้นเบื้องบนลงล่างลมหายใจลมในท้องในไส้เหล่านี้ก็เป็นกองลมที่สุดแล้วก็พิจารณาเห็นโอ้ร่างกายนี่มันก็เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่มีสัตว์บุคคลตัวจิตสลดสงบสังเวชได้แล้วก็จึงน้องเข้าไปรู้สภาวะปรมัตถ์รูปนามแท้ๆนั่นการพิจารณาธาตุทั้ง4เนี่ยก็เป็นการพิจารณากายในกาย
แล้วกายข้อต่อไปพระพุทธเจ้าก็แสดงซากศพทั้ง9ชนิดนะเรียกว่านวสีวติกาปัพพะคือศพเนี่ยก็มีชนิดต่างๆตั้งแต่ตาย2วัน3วันขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเลือดน้ำหนองไหลศพบางชนิดก็เนื้อหลุดไปเหลือเอ็นติดโครงกระดูกศพบางชนิดก็ถูกสัตว์กัดก็เป็นเวอะหวะเป็นชิ้นศพบางชนิดก็กระจัดกระจายกระดูกหลุดไปเอามาเพ่งพิจารณาให้เกิดความสลดสังเวชแล้วโอ้ชีวิตสังขารก็เป็นอย่างนี้ที่สุดตัวเราก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นแม้แต่เหลือแต่กระดูกกองอยู่ก็พิจารณาได้เป็นกระดูกแทนที่เอากระดูกมาให้พระพิจารณาบางสกุลก็คือพระก็ได้เจริญกรรมฐานพิจารณาและเกิดโอ้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปการเข้าไปสงบระงับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นสุขก็คือการละกิเลสได้ตัดกิเลสได้เกิดความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกายรู้จักไว้สักที่เรียกว่ากายพิจารณากายในกายมีอะไรบ้าง1ลมหายใจ2อิริยาบถใหญ่3อิริยาบถต่างๆอิริยาบถย่อยอิริยาบถต่างๆ4ก็คืออาการ32 5ก็ธาตุ4ธาตุปัพพะ6ถึงข้อหมวดที่6นี่มี9ข้อศพ9ชนิดนับเป็น6ข้อฉะนั้นนับเป็น9ข้อฉะนั้น9บวกกับ5ก็เป็น14กายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงมี14ข้อหรือว่ามี6หมวดหมวดลมหายใจเข้าออกหมวดอิริยาบถใหญ่หมวดอิริยาบถต่างๆหรืออิริยาบถย่อยหมวดอาการ32หมวดธาตุ4แล้วก็หมวดซากศพชนิดต่างๆนั่นนี่คือสติปัฏฐานข้อที่1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติตามระลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆแต่นี้สติปัฏฐานข้อที่2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามระลึกรู้พิจารณาเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆนะเวทนาคืออะไรธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สบายไม่สบายเฉยๆเวทนาเป็นนามธรรมแล้วเวทนาเนี่ยมันจะมีสุขเวทนาคือสบายกายทุกขเวทนาไม่สบายกายแล้วก็มีอทุกขมสุขเวทนาคือเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นะตอนนี้เวทนาไปเกี่ยวกับอามิตรไม่เกี่ยวกับอามิตรอีกก็เลยกลายรวมเป็น9ข้ออามิตรก็คือเหยื่อร่อเนี่ยทำให้เกิดความสุขความทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอได้รูปสวยมีความสุขได้ฟังเสียงไพเราะมีความสุขได้กลิ่นหอมมีความสุขได้ลิ้มรสอร่อยมีความสุขได้สัมผัสทางกายมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าความสุขที่เจือด้วยอามิตรพอได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็มีความสุขอย่างที่เขาเต้นกันฟังกันอยู่เนี่ยเขามีความสุขแล้วนะแล้วความสุขที่เจือด้วยอามิตรเนี่ยได้เนี่ยมันเป็น

ธรรมคุณความสุขแบบนี้มันสุขไม่จีรังยั่งยืนสุขแล้วก็ทุกข์ตามมามันเป็นความสุขแบบเล่าร้อนที่สัตว์โลกทั้งหลายหลงอยู่ติดอยู่เนี่ยจิตใจก็หาความสงบแท้จริงไม่ได้แต่นี่ความสุขที่ไม่เกี่ยวกับอามิตรเนี่ยอย่างโยมมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเนี่ยไม่ต้องไปมีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าใคร่มาปนเปื้อนจิตที่เข้าถึงธรรมเนี่ยจิตมีสติสงบระงับจิตเราก็มีความสุขได้ความสุขอย่างนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับอามิตรอะไรถ้าคนปฏิบัติธรรมเป็นแล้วจิตสงบมีความสุขเนี่ยอยู่คนเดียวก็มีความสุขนั่งอยู่คนเดียวมีความสุขอิ่มยิ้มอยู่ได้นะความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่ปราณีตกว่านะส่วนความสุขตามโลกิยะอารมณ์มันสุขแล้วไม่สุขแล้วทุกข์ตามมาเยอะแต่สุขในธรรมนั้นสุขปราณีตสุขเย็นสุขไม่เกี่ยวกับอามิตรความทุกข์ที่เกี่ยวกับอามิตรนะอย่างที่เขาติดข้องอยู่ในกามพอไม่ได้กามอย่างนั้นเขาก็ทุกข์นะพอไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์พอไอ้กามคุณอารมณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทุกข์แหละเนี่ยความทุกข์ที่ไปเกี่ยวกับอามิตรแต่โยมมานั่งกรรมฐานนี่ก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับอามิตรปวดหลังปวดขาเนี่ยใช่ไหมหรือว่านั่งกรรมฐานไปแล้วจิตมันยังไม่สงบมันก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์ใจแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรหรอกเกี่ยวกับจิตมันยังไม่สงบจิตมันยังไม่มีปิติเบิกบานผ่องใสโดยเฉพาะนั่งไปแล้วอยากจะสงบพอมันไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์ใจความเฉยๆอทุกขมสุขเวทนาที่ไปเกี่ยวกับอามิตรก็มีไม่เกี่ยวก็มีไปเกี่ยวกับอมิตรก็คือบางคนเขาถึงจะได้รสอร่อยเขาก็เฉยเฉยเห็นภาพสวยเขาก็เฉยเฉยได้กลิ่นหอมก็เฉยเฉยแต่บางคนอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมจิตเฉยโดยไม่เกี่ยวกับอมิตรนั่งกรรมฐานจิตนิ่งสงบเฉยจิตจะว่าสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันเฉยเฉยความเฉยเฉยอย่างนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับรูปรสเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงอะไรฉะนั้นเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นมาจะเกี่ยวกับอามิตรไม่เกี่ยวกับอามิตรจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยเฉยต้องกำหนดรู้เพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนสบายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สบายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเฉยเฉยก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะอะไรจึงไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะมันบังคับไม่ได้สบายเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงบังคับมันได้ไหมอย่าเปลี่ยนแปลงไม่สบายมันก็เปลี่ยนแปลงบังคับมันก็ไม่ได้เฉยเฉยมันก็เปลี่ยนแปลงก็คือมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงก็คือความไม่เที่ยงตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากบุคคลที่เข้าใจตามความเป็นจริงอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้จิตใจรู้จักยอมรับอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจเพราะก็รู้อยู่แล้วของไม่เที่ยงก็ต้องไม่เที่ยงใครจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะพลัดพรากก็รู้อยู่แล้วมันของไม่เที่ยงใจมันรู้อยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วแต่สัตว์โลกทั้งหลายที่ทุกข์ระทมขมขื่นเศร้าโศก

ก็ไม่ทุกข์ถึงแม้บางคนเนี่ยจะทุกข์กายป่วยเจ็บร่างกายแต่ใจเขาเฉยเฉยใจเขามีสติรู้เขาวางเขาแยกกายจิตกายก็ปวดก็ส่วนกายมันก็ปวดมันก็เจ็บแต่ว่ามันไม่ถึงใจใจไม่กวนกวายแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทุกข์สองชั้นเพราะกายเจ็บป่วยปวดใจก็เล่าร้อนทุกข์ทรมานเศร้าโศกกลุ้มใจเสียใจมันก็เครียดมันก็ยังตีกลับไปกลับมาพอใจมันโกรธใจมันวุ่นวายเนี่ยสมองเครียดเป็นทุกข์อีกนะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะเบาลงไปอย่างดีก็ทุกข์เพียงร่างกายแม้ร่างกายถ้าใจมันไม่ไปยึดถือเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ด้วยรู้ทุกข์แต่ไม่ทุกข์ด้วยนะเวลาเท่าไหร่แล้วนะเอาข้อที่3นะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเนนดูด้านหลังจออ่านไม่ออกเนี่ยหลังจอตัวหนังสือกับหัวกับหาง ข้อที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้จิตในจิตอยู่เนืองๆเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตเนี่ยเป็นนามธรรมทำไมต้องกำหนดรู้ก็เพื่อที่จะละความยึดถือเป็นตัวเราของเราไม่งั้นมันก็ยึดอย่างเงี้ยเป็นเราเป็นของเราจิตนั้นมีอะไรบ้างที่จะต้องกำหนดรู้พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ให้จิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะเนี่ยจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะมีไหมบางครั้งจิตมีโทสะบ่อยเลยมั้งนะกำหนดรู้มั้งหรือเปล่าอ๋อนี่ขณะนี้จิตมีโทสะแต่มันก็ไม่ใช่มีตลอดเวลาใช่ไหมถ้ามีตลอดเวลาก็คงจะบ้าไปแล้วนะนี่มันยังคลายก็ดูออกขณะนี้จิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตมีฟุ้งซ่านมีไหมฟุ้งซ่านกำหนดรู้ไปรู้ก็รู้เฉยๆพึงละอภิชฌาและโทมนัสคืออย่าไปยินดียินร้ายนะรู้ฟุ้งแต่ไม่ไปฟุ้งด้วยรู้ฟุ้งก็วางเฉยอย่าไปยินร้ายอย่าไปอยากสงบด้วยรู้เฉยๆมันจะคลายตัวให้เห็นเองถ้าเราไปอยากไปยึดจะเอาให้ได้จะให้มันหายฟุ้งก็ไปใส่เชื้อมันอีกตัวอยากตัวพอใจไม่พอใจมันไปเติมหัดรู้เฉยๆดูเฉยๆก็จะเห็นว่าฟุ้งนี่ก็เปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่มีไหมบางครั้งจิตมันหดหู่ซึ่งซึมท้อแท้ท้อถอยจนผอยลงผวังหลับสับประงกเนี่ยไม่ดูก็ลงผวังดูจิตมันท้อแท้ท้อถอยมันไม่อยากจะรับรู้อะไรบางทีก็เบื่อโลกท้อถอยดูกำหนดดูจิตมีสมาธิหรือก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิจิตคือเข้าถึงฌานที่เป็นสหจิตที่เป็นสหรคตเนี่ยเข้าถึงความเป็นใหญ่ระดับฌานหรือจิตไม่ถึงฌานไม่ถึงความเป็นใหญ่จิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตระดับปุถุชน

0: ับอริยบุคคลก็ต่างกันจิตระดับที่เป็นไปในกามจิตเป็นระดับในฌานในระดับสมาธิสูงก็ต่างกันจนกระทั่งจิตระดับที่เป็นของพระอรหันต์อรัตตมรรคอรัตตผลไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตประเภทนี้อรัตตผลเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้หมดก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกขั้นตอนคือผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อถึงธรรมท่านก็รู้เพราะท่านมีการกำหนดบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมีการกำหนดรู้ตัวเองนะจิตต่างๆเนี่ยให้กำหนดใครที่ดูจิตไม่เป็นก็เนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะไว้ให้หัดสังเกตดูว่าจิตเป็นยังไงขณะนี้มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ฟุ้งเกิดราคะหรือปราศจากราคะมีโทสะหรือปราศจากหัดสังเกตที่จิตใจส่วนข้อที่4ข้อใหญ่ข้อที่4นั้นน่ะก็คือพิจารณาธรรมในธรรมพิจารณาธรรมในธรรมเนี่ยธรรมก็คือว่าธรรมะหรือธรรมชาติที่เป็นกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างอัพยากตธรรมบ้างเช่นธรรมฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเช่นนิวรณ์เกิดกามฉันทะเกิดพยาบาทเกิดอุทธัจจะกุกุจจะทีนมิทธะวิจิกิจฉาเนี่ยเกิดราคะเกิดพยาบาทเกิดฟุ้งซ่านลำคาญใจเกิดท้อถอยเกิดสงสัยเนี่ยต้องกำหนดรู้มันเป็นอกุศลมันเป็นอกุศลธรรมแต่มันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาตินะธรรมเนี่ยธรรมก็คือธรรมะหรือธรรมชาติธรรมะนั่นคือธรรมชาติอกุศลมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็กำหนดรู้พอขณะนี้มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองพิจารณาไปหรือบางครั้งมันก็เกิดทำฝ่ายดีฝ่ายกุศลก็กำหนดรู้เช่นมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการพิจารณาในธรรมเกิดปิติเกิดสงบเกิดปัสสัทสมาธิจิตใจสม่ำเสมอเป็นกลางก็กำหนดรู้หมดจิตธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตใจที่ดีๆก็กำหนดจิตผ่องใสใจเบิกบานเนี่ยมันมีสภาพธรรมที่ดีเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราเมื่อกำหนดพิจารณาไปมันเป็นเพียงสภาพธรรมไม่ใช่ตัวเราของเรามีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้รวมทั้งธรรมที่เป็นอพยากตะมันจะกำหนดไปหมดคืออย่างอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนะใจสีเสียงกลิ่นรสผดทพะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกพิจารณาหมดนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นอัพยากตธรรมเป็นรูปธรรมสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นรูปธรรมเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเนี่ยก็เป็นอัพยากตธรรมเป็นวิบากจิตเป็นนามธรรมแล้วก็กำหนดรู้อยู่ในตัวเนี่ยมีสติระลึกรู้การเห็นการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสพิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันมีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นเมื่อโดยสรุปย่อๆการปฏิบัติเนี่ยก็พิจารณาเข้ามาที่กายกับใจถ้าจำอะไรไม่ได้ก็จำว่าเนี่ยระลึกมาที่กายกับใจเนี่ยระลึกกายใจระลึกใจอยู่เนี้ย กายเคลื่อนไหวใจรับรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้ตามดูรู้ไปอย่างนี้บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราทำปุ๊บเราก็จะให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงมันไม่ใช่ทำแล้วมันจะได้อย่างใจมันต้องฝึกฝนฝึกฝนฝึกหัดเจริญเนี่ยเพราะสติต้องได้การฝึกหัดไม่งั้นจิตมันก็ไปเผลอไปเผลอมาคิดไปคิดมาต้องฝึกอยู่เสมอเสมอเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลาได้แสดงมาพอให้เห็นเป็นเค้าโครงส่วนปลีกย่อยความรู้ที่จะมีปลีกย่อยหรือว่าความรู้เฉพาะแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราเป็นผู้มาเข้ากรรมฐานเราถึงจะได้ฟังหรือว่าเวลาเก็บตัวเก็บอารมณ์สอบอารมณ์ก็ถึงจะสอนรายละเอียดหรือว่าสอนเจาะเฉพาะที่เราปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลขึ้นมาอย่างไรอย่างไรก็แนะไปตามอันนี้เราที่บอกนี่ก็เป็นมองให้เห็นเป็นเค้าโครงสร้างของแนวทางของการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: หัวใจของคนดีคือเมตตากรุณาเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จะเห็นได้ว่าความเมตตากรุณาไม่ใช่เรื่องของตัวเราแต่เป็นคุณธรรมในใจที่สูงค่ามากเพราะเป็นการเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นโดยไม่สนใจตัวเราเลยเมตตากรุณาเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่เป็นสากลของโลกถ้าศึกษาในพระไตรปิฎกดีแล้วจะพบว่าอานิสงส์ของเมตตาเป็นรองลงมาจากพระนิพพานเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุให้เจริญเมตตาอยู่เป็นนิดความมีเมตตาเป็นธรรมะที่ชนะความโกรธได้โดยตรงท่านสอนถึงขั้นว่าไม่ว่าใครก็ตามพูดร้ายหรือทำร้ายก็อย่าได้โต้ตอบขอให้เจริญเมตตาจิตแม้แต่จะโดนโจรนำเลื่อยมาตัดให้เป็นสองท่อนท่านก็ไม่ให้มีความโกรธแต่ให้เจริญเมตตาความเมตตาคือรักแท้ความรักอื่นใดไม่อาจเทียบได้เพราะความรักอื่นๆเจือปนด้วยความต้องการของตนเองแต่ความเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขโดยไม่นึกถึงตนเองความเมตตาเป็นความรักแท้ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลกและเป็นความรักแท้ของพระศาสดาทั้งหลายกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งท่านมหาตมะคานธีได้โดยสารรถไฟที่เต็มไปด้วยชาวอินเดียที่ยากจนท่านยืนเบียดเสียดอยู่ที่บันไดเพราะผู้โดยสารแน่นมากเมื่อรถไฟแล่นไปด้วยความเร็วท่านได้เผลอทำรองเท้าแตะหลุดตกลงไปข้างหนึ่งท่านรีบสลัดอีกข้างหนึ่งตามไปทันทีเมื่อมีคนถามว่าทำไมท่านจึงทำเช่นนั้นท่านตอบว่าสงสารคนที่เก็บรองเท้าได้ข้างแรกข้างเดียวเขาคงจะต้องเดินตามรางรถไฟเพื่อหวังจะได้รองเท้าอีกข้างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าท่านมหาตมะคานธีท่านคาดหวังว่าเมื่อคนผู้นั้นเจอรองเท้าครบสองข้างเขาคงจะเป็นสุขใจถึงเพียงไหนนี่คือความเมตตาของท่านมหาตมะคานธีคือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขคือความรักแท้ใช่หรือไม่เป็นความรักของท่านที่มีต่อชาวอินเดียที่ยากจนที่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาจะเป็นใครความรักชนิดนี้เป็นความรักที่โลกต้องการคือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างแท้จริงขอให้คิดว่าในโลกนี้ทุกคนช่างน่าสงสารต่างก็เกลียดความทุกข์ปรารถนาความสุขทั้งสิ้นเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายจะตายอย่างไรก็ไม่รู้จะตายทรมานหรือตายสงบก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ชะตาเดียวกันกับเราทั้งสิ้นคือตายทุกคนถ้าเขาได้ศึกษาพระธรรมเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความดีมีความสุขใจตายไปแล้วก็ไปดีแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่เชื่อถือชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ใจไม่ว่าทรัพย์สินจะมากมายเพียงใดตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้และไปสู่ที่ไม่ดีอาจจะเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานแม้แต่สัตว์นรกช่างน่าสงสารทั้งนั้นทั้งคนดีคนชั่วเกิดมาแล้วช่างน่าสงสารเหมือนสัตว์อยู่ในเข่งรอเดินทางไปโรงฆ่าสัตว์ทุกคนเมื่อมีเมตตาแล้วจะมีมุทิตาได้ง่ายมุทิตาคือพลอยยินดีกับผู้อื่นไม่ต้องไปอิจฉาอะไรใครเลยฝึกใจให้ยินดีกับเขาเขามีความสุขก็เพราะเขาทำมาเราไม่มีเพราะเราไม่เคยทำมาหรือยังไม่ถึงเวลาของเราที่จะมีเราทำอีกหน่อยเราก็มีทุกคนน่าสงสารอยู่แล้วอะไรในโลกนี้ที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้จงทำเถิดจงยินดีกับเขาเถิดอย่าอยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียวจงอยู่เพื่อผู้อื่นบ้างโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ที่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งคืออุเบกขาวางใจให้เป็นกลางปล่อยวางเสียบ้างเพราะบางอย่างเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเราเองก็ฝืนไม่ได้ได้แต่ตั้งใจปรารถนาดีเท่านั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหารสี่แปลว่าธรรมะประจำใจอันประเสริฐหรือธรรมะประจำใจของท่านผู้มีคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรขอเพียงแค่ให้เป็นคนดีคือมีเมตตากรุณาเป็นเบื้องต้นนี้คือหัวใจของการเป็นคนดีจากหนังสือขอเพียงแค่มีศีลโดยนาวาโทนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์

เกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นเราต้องมีธรรมะกันทุกคนธรรมะในที่นี้คือเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักที่มารู้จักที่ไปรู้จักที่เกิดรู้จักที่ดับอะไรที่มันเกิดก็ให้มันดับเกิดตรงไหนก็ให้ดับตรงนั้นเรื่องอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ให้มันดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็พูดไปทั่วนั่นมันไม่ดับตรงนั้นคนไหนทำไม่ดีเราก็ไปพูดกับทุกคนจนรู้หมดอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีก็จบตรงนั้นถ้าดีไม่เป็นไรคนไหนทำดีไปบอกคนนู้นคนนี้เราก็ดีใจถ้าหากเรื่องไม่ดีเราไปบอกคนนู้นคนนี้เขาก็ไม่พอใจไม่ดีนั้นเป็นบาปดีนั้นเป็นบุญคนที่จะมีความสุขได้คนนั้นต้องมีบุญบุญคือความดีใจไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาไม่ปองร้ายไม่มองใครในแง่ร้ายมองว่าเราคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็ทำใจให้เมตตาสงสารทุกคนถ้าทำใจดีได้มันก็เป็นสุขที่ใจจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะรินิพพานะโตปัฏฐายะสัพพัญญาสุตตระปัญญาสตาติกานิทเวสังวัจจระสังอัสสานิอาติกันตานิปัจจุบันนกาละวาเจนะบุตสมาสัสสะตติยังทินนังวาระวาเจนะปานะคะรุวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปาริณิพพานาสาสะนายุกาลักขณนาสันลักเขตปาติติสิริสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลนับจำเดิมเริ่มแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้2556พระวัสาปรัตยบันสมัยเดือนมกราคมมาศสุรทินที่3วันพฤหัสบดีวันนี้ยังเป็นปัจจุบันวันพระพุทธศาสนาอยู่การนับจำเดิมเริ่มแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้2556พระวัสสาปรัชญบันนสมัยเดือนมกราคมมาศสุรทินที่3วันพฤหัสบดี

วันนี้ยังเป็นปัจจุบันวาน พุทธศาสนาอยู่การให้ท่านทั้งหลายเพิ่งกำหนดนับรับรู้ไว้ด้วยประการฉะนี้ทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติสัพพัทธปัตติยากาตัปปาจะวิปัสสนาติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสสัจจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเรียบพร้อมไปด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นใดที่จะยิ่งกว่าเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติธรรมอันประเสริฐที่เรียกว่าสวากขาตธรรมธรรมที่พระองค์ทรงจัดไว้ดีแล้วผู้ใดมีปกติประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมของพระตถาคตผู้นั้นจะมีดวงตาเห็นธรรมควรที่จะเรียกร้องผู้อื่นให้มาดูมาชมว่าเป็นผู้สงบปรากฏแล้วเป็นวินยูชนพึงน้อมเข้ามาใส่ใจอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนนี่คือสวากขาตธรรมขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสี่ผู้แปดอริยบุคคลควรแก่การที่เขาน้อมนำเครื่องสักการะมาบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การถวายทักษิณาทานควรแก่การกราบควรแก่การไหว้ถือว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ไม่มีนาบุญอื่นใดจะยิ่งกว่าและขออนุโมทนาแด่ท่านเจ้าภาพผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นคืนวันที่132พร้อมด้วยท่านผู้มีศรัทธาและผู้มีเกียรติมากันเป็นจำนวนมากเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระอาจารย์ที่ดับไปแล้ว
พระอาจารย์สนองกาตปุญโญซึ่งท่านได้สร้างประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากอย่างให้ท่านสาธุชนผู้ศรัทธาปัสสาทะในพระพุทธศาสนาเพิ่มพูนศรัทธายิ่งขึ้นก่อนอื่นท่านเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรติก่อนที่บำเพ็ญกุศลควรน้อมรำลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวมาเพราะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามให้เกิดพุทธานุสติขึ้นในใจซึ่งการระลึกถึงคุณอันประเสริฐนั้นตลอดน้อมรำลึกถึงคุณของพระธรรมอันเป็นใหญ่ธรรมเป็นธรรมที่จะนำออกจากทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐสุดในโลกทั้งสามไม่มีในศาสนาอื่นที่จะทรงแสดงธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากชาติความเกิดชราความแก่และมรณะความตายมีแต่ในธรรมของพระพุทธศาสนาเท่านั้นและน้อมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ทุกๆรูปซึ่งเป็นนาถะที่พึ่งเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านของชาวเมืองหรือของชาวโลกการที่น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาบุญเป็นมหากกุศลเป็นมงคลเป็นสิริแก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและในการนี้ก็เป็นการขึ้นปีใหม่ท่านทั้งหลายก็ต้องการที่จะได้สรณะที่พึ่งที่ระลึกอันอุดมอันกระเสมอันประเสริฐไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะยิ่งกว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เพียงแต่สอนให้บุคคลเป็นคนดีแต่สอนบุคคลให้รู้ตามเห็นตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ชอบแล้วในธรรมทั้งปวงการตั้งใจฟังธรรมไม่เพียงให้เกิดบุญอย่างเดียวให้เกิดกุศลให้เกิดปัญญาที่ฉลาดในการที่จะดับทุกข์ถ้าเราได้บำเพ็ญเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์การที่จะบำเพ็ญความดีของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญความดีมาตลอดคือในการบำเพ็ญทานบารมีเป็นต้นนี่เป็นบารมีเบื้องต้นที่ทุกคนควรกระทำเพราะการบำเพ็ญทานบารมีนั้นเป็นการเสียสละไม่เฉพาะแต่วัตถุปัจจัยทายทานแต่ยังเสียสละในด้านจิตใจคือผู้ให้ย่อมไม่โลภละความตนีมัจฉริยะความเหนียวแน่นในจิตใจการที่จะสร้างความดีในพระพุทธศาสนาคือทานบารมีเป็นอันดับหนึ่งที่จะก้าวไปสู่บารมีทั้ง10ประการหรือ30ประการปรมัตถบารมีผู้บำเพ็ญทานบารมีเช่นอย่างท่านเจ้าภาพบำเพ็ญทานบารมีมาเป็นประจำ
ขากล่าวว่าการบำเพ็ญทานบารมีเหมือนสร้างที่ดินเหมือนสร้างทรัพย์สมบัติเพราะบุคคลที่จะมีบุญมีวาสนาเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีเป็นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมีในธาตุจุดท้ายคือพระองค์เสียสละทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาแม้แต่พระมเหสีของพระองค์การสร้างทานบารมีเกิดในชาติหนึ่งพบใดก็จะเป็นคนใหญ่คนโตมีอำนาจมีวาสนามีบริวารบารมีเพียบพร้อมและทุกท่านเมื่อสร้างทานบารมีต้องเป็นผู้ยินดีในความสงบความสงบเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าท่านทั้งหลายในสถานที่นี้หรืออยู่ในสถานที่ต่างๆความที่จริงศีลนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องคู่กับชีวิตหรือชีวิตที่เราเป็นอยู่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะศีลเราเรียกศีลว่ามนุษยธรรมคือจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การให้ทานเป็นคนรวยรักษาศีลเป็นคนรวยนี่ทำกันเป็นประจำในพระพุทธศาสนาถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องเจริญภาวนาคืออาจารย์สนองกตปุญโญในชีวิตของท่านท่านเสียสละทั้งส่วนที่เป็นวัตถุเสียสละในด้านจิตใจเพื่ออบรมธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาส่วนปฏิปทาของท่านอาตมานี่คุ้นเคยกับพระอาจารย์สนองปฏิปทาของท่านเป็นผู้สงบมีกิริยาวาจาอันสุภาพเป็นผู้ตั้งใจที่จะสอนให้พุทธบริษัทรู้ธรรมเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนถือได้ว่าอาจารย์สนองเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับศาสนาแล้วยังเป็นประโยชน์กับพระมหากษัตริย์แทนพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทรงสั่งสอนให้บุคคลตั้งอยู่ในศีลในธรรมการจากไปของท่านยังความอาลัยยังความเศร้าโศกให้แก่พุทธบริษัทเป็นจำนวนมากเนื่องจากความดีที่ท่านเอาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดำเนินในชีวิตของท่านและสั่งสอนประชาชนทั่วไปจัดได้ว่าอาจารย์สนองเป็นนักพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจทางด้านวัตถุก็เผยแพร่สร้างวัดวาอารามไม่เฉพาะในประเทศไทยแม้ในต่างประเทศท่านก็เสียสละไปสร้างเพื่อให้ประชาชนที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาจะได้มีหลักของจิตใจจะได้

นหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญว่าภิกษุผู้มีศีลเป็นเยี่ยมที่สุดในโลกอาจารย์สนองรูปหนึ่งที่อาตมาคุ้นเคยท่านมีปกติเป็นผู้สงบกายสงบวาจามีปฏิปทาอันน่ากราบน่าไหว้น่าสักการะบูชารูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาการจากไปของท่านไม่เพียงแต่ญาติโยมที่เสียจิตเสียใจแม้แต่วงการของพระสงฆ์ก็เสียดายที่ท่านจากไปในอายุของท่านแม้จะผ่านครึ่งร้อยมาแล้วก็ตามแต่ประโยชน์มหาศาลที่ท่านขวากไว้ในพระพุทธศาสนาหวังว่าพระที่อยู่ในปัจจุบันควรจะสืบต่อหรือควรจะสนองตามที่อาจารย์สนองต้องการนับได้ว่าเป็นมหาบุญมหากุศลพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระหมู่ใดเป็นผู้มีปกติเป็นผู้มีศีลภิกษุหมู่นั้นเยี่ยมที่สุดในโลกพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนและมหาชนส่วนมากตลอดถึงถวยเทพเทวดามนุษย์ทั้งหลายเพื่อประกาศธรรมให้เกิดดวงตาเห็นธรรมอาจารย์ท่านสองรูปหนึ่งที่อาตมาจะเห็นปฏิปทาถ้าเอาใจใส่ในการประกาศพระพุทธศาสนาสั่งสอนญาติโยมเป็นประจำท่านไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากทางกายและทางใจทุ่มเทให้กับพระธรรมคำสอนของพระธรรมบาลพระพุทธเจ้าจนตลอดชีวิตการที่ท่านทั้งหลายตั้งใจเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้คุณคือกตัญญูต่อพระอาจารย์สนองข้อควรที่จะสืบต่อหรือสนองตามเจตนารมณ์ของอาจารย์สนองให้เป็นไปด้วยดีและฝากไว้กับพระอาธิการวัดสังฆทานว่าจงสืบต่อสนองความต้องการของอาจารย์ที่อยากไปถึกนั้นเป็นความกตัญญูที่ยิ่งกว่ากตัญญูเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดกตัญญูพระพุทธมารดาของพระองค์ที่วงคตเมื่อพระองค์อายุได้7 วันเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นสีมหาโพธิ์พฤกษ์พระองค์ก็ยังทรงรำลึกถึงคุณของพระมารดาเสด็จไปโปรดพุทธบันดาให้ตั้งอยู่ในอริยคุณนี่คือความกตัญญูอันประเสริฐท่านทั้งหลายก็ตามถ้าจะกตัญญูที่ประเสริฐสุดก็ต้องสนองเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ที่จากไปที่อาตมาได้ยกสุภาษิตสั้นๆในเบื้องต้นว่าสติสัพพัทธปัตติยาคือสติอันบุคคลพึงปรารถนาสตินี่เป็นยอดแห่งความประเสริฐทำตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระองค์ทรงยกยอดว่าสติเป็นยอดแห่งธรรมเหมือนปราสาทที่
ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์อันมีค่าประการต่างๆแต่ที่สง่าที่สุดที่สูงที่สุดที่เด่นที่สุดคือยอดของปราสาทฉันใดตัวสติก็เป็นยอดแห่งธรรมฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งมั่นในสติสตินี่เป็นอัปปมาทธรรมคือธรรมอันไม่ประมาทความไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายความประมาทชื่อว่าความตายบุคคลผู้ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายบุคคลผู้ประมาทก็เปรียบเหมือนคนที่ตายไปแล้วนั่นเองเราจะเห็นท่านสาธุชนปีใหม่คนตายด้วยอุบัติเหตุถึง365ศพประมาทมัวเมาประมาทคะนองขาดสติเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นยอดแห่งธรรมทำอย่างไรจึงให้เกิดสตินี่เป็นประเด็นที่สำคัญควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เกิดสติควรปฏิบัติตนด้วยการสำรวมระวังระวังกายดีระวังวาจาดีระวังจิตไว้ดีสติจึงจะเกิดเพราะสติเป็นสติสังวรการระวังจะทำให้เกิดสติคืออะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์เราไม่ควรจะยินดีไม่ควรที่จะยินร้ายเพราะสติทำให้ว่างจากโลกธรรมโลกธรรมมีเพียงสองประการคือยินดีและยินร้ายที่ครอบงำสัตว์โลกและพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ดีพระองค์ตรัสว่าจักขุจะสังวโรสาธุสาธุจักขุจะสังวโรการระวังตาดีแล้วดีแล้วภิกษุในการระวังตาโสตะจะสังวโรสาธุสาธุโสตะจะสังวโรระวังหูดีแล้วภิกษุที่พวกเธอระวังหูคานะจะสังวโรสาธุสาธุคานะจะสังวโรระวังจมูกดีแล้วภิกษุที่เธอระวังจมูกชิวห้าจะสังวโรสาธุสาธุชิวห้าจะสังวโรระวังลิ้นระวังลิ้นดีแล้วภิกษุที่พวกเธอระวังลิ้นกายสังวโรสาธุสาธุกายจะสังวโรสำรวมระวังกายดีแล้วดีแล้วที่พวกเธอสำรวมระวังกายมานาจะสังวโรสาธุสาธุมานะจะสังวโรระวังใจดีแล้วดีแล้วที่เธอระวังใจนี่เป็นธรรมที่พระองค์ทรงอนุโมทนาพระองค์ตรัสว่านี่เป็นศีลของพวกเธอนี่เป็นสติของพวกเธอนี่เป็นอินทรีย์ของพวกเธอระวังก่อนจะทำระวังก่อนจะพูดระวังแม้ก่อนจะคิดถ้าจะพูดถ้าจะทำถ้าจะคิดถ้าจะทำก็ทำแต่เรื่องดีถ้าจะพูดก็พูดแต่เรื่องดีแม้แต่ความคิดก็คิดแต่เรื่องดีพูดดีทำดีนี่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลในครั้งหนึ่งพระภิกษุหลายรูปสนทนากันว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นสิริ
ภิกษุเหล่านั้นถกเถียงกันไม่สามารถจะยินยอมลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพักผ่อนพระอริยบทพระองค์ทรงทราบแล้วเสด็จมาที่ภิกษุกำลังสนทนากันภิกษุเหล่านั้นจึงหยุดการสนทนาพระพุทธองค์ตรัสดูกระภิกษุเมื่อสักครู่ดีพวกเธอได้สนทนาอะไรกันสนทนาเรื่องอะไรกันค้างไว้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าพวกข้าพระองค์สนทนากันว่าอะไรมันเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นสิริพอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาจึงพูดค้างไว้พระผู้มีพระภาคตรัสดูกรภิกษุพวกเธอจงตั้งใจให้ดีตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นสิริเมื่อเธอทุกพวกเธอจะกล่าวให้ถูกต้องให้ชอบให้ควรพวกเธอจงกล่าวว่าสติเป็นที่รวมของบุญของกุศลของมงคลและสิริไม่เพียงแต่เป็นบุญเป็นกุศลการสำรวมระวังอินทรีย์ด้วยดีทำให้เกิดสุจริตสามประการคือกายสุจริตวาจีสุจริตแม้จิตใจก็สุจริตในประเทศไทยของเรานี่หาสุจริตได้ยากทั้งที่พระพุทธศาสนาเจริญที่สุดในประเทศไทยทั้งโลกแต่ทำไมความสุจริตจึงเกิดน้อยเพราะไม่รู้ว่าสติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพียงแต่จำได้ว่าสติตัวสติในความที่จริงนะชื่อของสตินี่คือสัมมัตตะคำว่าสัมมัตตะนี่แปลว่าถูกต้องทำก็ถูกต้องพูดก็ถูกต้องคิดก็ถูกต้องแล้วสติเขาก็เกิดพร้อมกับสัมปชัญญะเราก็แปลว่าสัมปชัญญะรู้สึกตัวแต่ศัพท์เดิมของสัมปชัญญะนี่คือสุสมะคำว่าสุสมะนี่คือว่าดีเสมอถูกต้องแล้วก็ดีเสมอคือถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยคงจะหาได้ยากกับบางคนนี่อาจจะถูกต้องกับบางคนนี่อาจจะไม่ถูกต้องกับบางคนนี่อาจจะดีอีกกับคนหนึ่งอาจจะไม่ดีถ้าทำสองประการนี้ว่าเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมที่มีอุปการะเป็นธรรมที่สูงเด่นสง่าอย่างที่ยกขึ้นมาเบื้องต้นเนี่ยแต่ถ้าผู้ใดเจริญให้มากกระทำไม่มากสุจริตทั้งสามประการนี่จะทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่ทุจริตสามประการเนี่ยทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นสูตรอันใหญ่เป็นสูตรอันยอดเยี่ยมพระองค์ทรงอุปมาพระสัตธรรมที่พระองค์ทรงแสดงว่ามากมายหลายพระสูตรแต่ทุกๆพระสูตรเนี่ยสามารถที่จะรวมลงในมหาสติปัฏฐานสูตรพระองค์ทรงยกอุปมาเหมือนรอยเท้าสัตว์ในเราไปหรือในป่ารอยเท้าช้างนี่จัดว่าเป็นรอยเท้าที่ใหญ่รอยเท้าสัตว์อื่นๆสามารถที่จะรวมลงในรอยเท้าช้างได้ฉันใดมหาสติปัฏฐานสูตรที่ยิ่งใหญ่ก็จากสุจริตกาย
สุจริตวาจาสุจริตใจจึงทำให้เกิดมหาสติปัฏฐานสี่ในอุเทศของมหาสติปัฏฐานสี่พระองค์ทรงจัดอย่างนี้ว่าทางนี้เป็นทางไปอันเอกไปได้เฉพาะผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเวนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงซึ่งความโศกความร้องไห้ความร่ำไรให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมนัสเป็นใหญ่ธรรมคือธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ดีเสมอนั่นเองใหญ่ธรรมแปลว่าเป็นธรรมที่จะนำออกจากทุกข์นั่นคืออะไรนั่นคือมหาสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่มีกี่อย่างอะไรบ้างมหาสติปัฏฐานสี่มีสี่อย่างอาตมาภาพจะยกเฉพาะหัวข้อหรืออุเทศแห่งธรรมถ้าจะขยายเป็นวิพังเวลาน้อยไม่สามารถที่จะขยายได้ทั้งหมดในอุเทศแห่งธรรมเนี่ยอยู่ที่ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้หรืออยู่ในที่อื่นอุเทศแห่งธรรมเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปเห็นไหมว่าสติสัมปชัญญะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่จะระงับกระแสโลกซึ่งมีทั้ง24ชั่วโมงไม่ขาดตอนเมื่อสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์เมื่อไรพระองค์จึงตรัสว่าวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังพวกเธอจงทำลายความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปนี่คือหัวข้อของธรรมประการที่สองภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆหรือเป็นประจำมีความเพียรเป็นเพื่องเคลากิเลสมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติตั้งมั่นวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังทำลายความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปนี่คือฐานที่ตั้งของสติภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นประจำหรือเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติตั้งมั่นทำลายความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆหรือเป็นประจำอาตาปีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนสัมปชาโนรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติไว้ให้มั่นวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังทำลายอภิชฌาโทมนัสในโลกให้พินาศไปนี่คือหัวข้อของธรรมอุเทศของธรรมเป็นหลักการแต่วิธีการหรือปฏิบัติการยังมีอีกมากเช่นในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมือถึง14บัพพะเวทนาจิตและธรรมอีกฉะนั้นคืนนี้จะเอาเพียงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อเป็นเบื้องต้นในการเจริญธรรมโด
ดยการสำรวมระวังอินทรีย์ให้ดี

พื่อไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในขันธสันดาน ปหานปทานไม่เพียงแต่ป้องกันบาปป้องกันอกุศลและยังสามารถที่จะละบาปละอกุศลซึ่งมีมาในก่อนหรือมือในการของอดีตที่มีอยู่ในทุกท่านให้สิ้นไปให้หมดไปภาวนาประทานเพื่อภาวนาให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญให้ไพบูลย์ไม่สาบไม่สูญจากกุศลภาวนาคำว่าภาวนาที่ท่านควร

ไม่สูญจากกุศลภาวนาคำว่าภาวนาที่ท่านควรจำและควรใส่ใจภาวนานี่มีอยู่4ประการในธรรมที่กล่าวมาแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าชั้นทังชะเนติจงยังความพอใจให้บังเกิดวายมติพยายามไม่ต่อเนื่องวิริยังอารัปปติปรารภความเพียรอยู่สม่ำเสมอจิตตังปัคคันติปัทังติประคองจิตตั้งวายให้ตรงนี่คือภาวนาสี่ประการเมื่อท่านเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใจของท่านต้องรับความสงบรับความวิเวกความสงบความวิเวกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้3สถานที่ในมหาสติปัฏฐานสูตรคือไปสู่โคนไม้ก็ดีป่าไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีนิถีธนะบัลลังกังนั่งคูบัลลังคือนั่งขัดสมาธิหรือขัดสมาธิการเจริญจิตตภาวนาการนั่งมีวิเดียวในพระพุทธศาสนาเรียกว่าปฐมศาสนาคำว่าปฐมเราอาจจะแปลว่าปฐมก็ได้ที่หนึ่งก็ได้แต่ว่าปฐมนี่คือปฐมดอกบัวธรรมชาติของดอกบัวซ้อนกลีบเป็นชั้นๆพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมก็นั่งขัดสมาธิเป็นชั้นๆชั้นวางเท้าซ้ายลงเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือซ้ายวางบนเท้าขวามือขวาวางบนมือซ้ายแล้วตั้งปณิธานคำว่าปณิธานคือปรารถนาคือทุกท่านที่จะปฏิบัติกรรมฐานต้องจิตใจเด็ดเดี่ยวอุทิศกายอุทิศใจเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามที่พระองค์ทรงจัดว่าอุชงกายังปณิธายะคำว่าอุชงนี่แปลว่าทรงกายยังนี่คือกายการนั่งสมาธิต้องกายให้ตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ก้มไม่เงยต้องตั้งปณิธานว่าเราจะนั่งนานหรือไม่นานก็ตามแต่ปณิธานต้องตั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุผู้ไม่ประมาทอุทิศกายอุทิศใจอยู่อย่างนี้จะละความคิดอันสับสนอันอาศัยเรือนใจได้เพราะละความคิดที่สับสนอาศัยเรือนใจได้นั้นจะเป็นเหตุให้จิตใจดำรงคงที่ตั้งมั่นเป็นธรรมเอกผุดขึ้นภิกษุรูปนั่นแหละจะพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคือต้องตั้งอธิษฐานจิตเมื่อกายสงบวาจาสงบเหมือนท่านทั้งหลายนั่งอยู่สถานที่นี้ท่านเป็นผู้พร้อมแล้วด้วยศีลที่พระอริยเจ้าพอใจแต่สมาธิจิตยังไม่เกิดเราจะต้องเจริญจิตตภาวนาหรือยังจิตให้เกิดความสงบเพราะจิตเมื่อไม่สามารถที่จะออกทางกายทางวาจาไม่มีทางออกแล้วก็ยังอบรมหูจมูกลิ้นให้เป็นผู้สงบจิตย่อมหยั่งลงในสมาธิถ้ายังไม่หยั่งลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติเป็นธรรมเครื่องสงบระงับจากสังขารทั้งปวงกายสังขารวจีสังขารสงบแล้วแต่จิตยังไม่สงบ

อานาปานสติคือลมหายใจที่เราหายใจทุกเมื่อเชื่อวันเพื่อบำรุงให้ชีวิตของเราอยู่ได้ไปวันหนึ่งๆแต่ยังไม่ได้เจริญสติถ้าจะเจริญสติพระองค์ตรัสว่าโซสโตอัตสสติเธอย่อมมีสติหายใจเข้าโซสโตปัสสสติเธอจงมีสติหายใจออกคือเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนเรามีหายใจเข้าหายใจออกตลอดวันตลอดคืนหยุดไม่ได้แต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าหายใจเข้าหรือรู้ว่าหายใจออกต่อไปจะเป็นผู้ไม่ประมาทเวลาหายใจเข้ารู้ให้พร้อมว่าหายใจเข้าไม่ต้องท่องไม่ต้องนับไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดธรรมะของพระพุทธเจ้าในตรงๆไม่มีการท่องไม่มีการนับไม่มีการนึกไม่มีการคิดถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมานี้เผลอสตินะเพราะสติก็จะจับอยู่ที่ลมอย่างเดียวหนอพระบรมโพธิสัตว์ท่านพิจารณาว่าอะไรที่จะทำให้ตรัสรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงประมวลเมื่อจะประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ว่าลมหายใจเป็นชีวิตอากาศที่เราหายใจเข้าออกจะทำให้มนุษย์มีชีวิตสัตว์มีชีวิตแม้แต่พืชผลต้นไม้ต่างๆขาดอากาศอย่างเดียวหยุดหมดเสียงก็ไม่มีความเคลื่อนไหวก็ไม่มีชีวิตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ชีวิตของผู้อื่นเนี่ยจงรู้ชีวิตของเราซะก่อนเถอะลมหายใจนี่คือชีวิตหมดลมหายใจเมื่อไหร่ชีวิตก็หมดเมื่อนั้นท่านอย่าได้ประมาทวิธีที่พระองค์ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรในอานาปานสติมีอยู่4ขั้นพระพุทธองค์คืนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงกำหนดอานาปานสติ16ขั้นแต่เวลาพระองค์ทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสี่พระองค์ทรงสอนเพียง4ขั้นนี่พอแล้วเพราะ16ขั้นน่ะเป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน4ขั้นคือนี้อาตมาจะกวากญาติธรรมทั้งหลายเอาขั้นเดียวให้ตลอดนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทีฆังวาอัตสะสันโตทีฆังอัตสะสามีติปัจจานาติเมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวทีฆังวาปัสสะสันโตทีฆังปัสสะสามีติปัจจานาติเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวถ้าเข้ายาวเท่าไหร่ต้องออกยาวเท่านั้นเวลาหายใจเข้ายาวในตามรู้การเคลื่อนไหวของลมไปตามลำดับจนกว่าหายใจเข้าไปสุดลมค่อยพักลมพักจิตนิดหนึ่งเมื่อหายใจออกยาวเท่ากับเข้าพอสุดลมไม่ต้องพักรีบหายใจเข้าไม่ต้องท่องไม่ต้องนึกไม่ต้องนับไม่ต้องคิดเพียงให้รู้อย่างเดียวตัวรู้และเป็นพุทธะไม่ใช่ว่าเราท่องพุทโธแล้วจะเข้าใจพุทธะพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยลมหายใจพระองค์ไม่ได้ท่องพุทโธพระองค์รู้ทั้งเข้าการรู้เป็นวิชาการไม่รู้เป็นอวิชชาเราอยู่ด้วยอวิชชามากกว่าวิชาเพราะหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้ถ้าเราจะตามรอยพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
จงกำหนดอานาปานสติเถิดเพราะเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่เราจะตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะหายใจเข้ายาวออกยาวสักหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าให้ดีควรจะตั้งไว้สองชั่วโมงเพราะอะไรเพราะสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะตัดกระแสของโลกได้อย่างเด็ดขาดแล้วอุปาทานจะเป็นสุขและเป็นทุกข์ก็ตามที่ว่ายังมีเป็นตัวตนเนี่ยจะอยู่ได้ในระยะสองชั่วโมงพระอุปาทานในพระองค์ตรัสว่าควรกำหนดรู้ในสองชั่วโมงอุปาทานดับวิปัสสนาก็จะเกิดนะวิปัสสนาเกิดอย่างไรอาตมาต้องทั้งหมดการจะพิจารณาเห็นกายที่กายหรือเห็นกายในกายพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นส่วนสามหรือสามส่วนฟังให้ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอิติอัจฉัตตังวากายเยกายานุปัสสีวิหารติดังนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างนี่หนึ่งภาหิตทาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างอัจฉัตตภาหิตทาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกพร้อมกันบ้างถามว่าเกิดวิปัสสนาแล้วยังแต่ว่ายังไม่เกิดวิปัสสนาการที่จะแบ่งธาตุออกเป็นสามส่วนหรือแบ่งกายออกเป็นสามส่วนคือพร้อมที่จะเกิดวิปัสสนาเท่านั้นวิปัสสนานี่เกิดอย่างไรเขาวิเคราะห์ว่าวิเศษปัจสติติธรรมชาติเหล่าใดที่เห็นรูปนามด้วยประการต่างๆเป็นพิเศษหรือวิเศษธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าวิปัสสนาที่ได้คำวิปัสสนาในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระองค์ตรัสว่าสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายัตสมิงวิงารติพิจารณาเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาความเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาในกายวิยธรรมานุปัสสีวากายัตสมิงวิงารติพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างดีสองส่วนสมุทัยวิยธรรมานุปัสสีวากายัตสมิงวิงารติพิจารณาเห็นทั้งเกิดทั้งเสื่อมในกายบ้างนี่เราจะเริ่มรู้จักอนิจจตาทุกขาแล้วอนัตตาคือผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงข้อนี้เป็นทางแห่งความหมดจดย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ผู้ใดมาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ข้อนี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลมาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์
ข้อนี้เป็นทางแห่งความหมดจดความหมดจดจากกิเลสทั้งปวงย่อมดับทุกข์ทั้งหลาย บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระสุคตเป็นปกติหรือเป็นประจำบุคคลนั้นย่อมถึงขั้งคือจิตใจสงบปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเรากล่าวว่าเป็นนิพพานความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายบุคคลผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายบุคคลผู้ประมาทก็เปรียบเหมือนที่คนที่ตายไปแล้วนั่นเองนักปราชญ์ทั้งหลายผู้ไม่ประมาทย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองเอาไว้ได้คือประโยชน์ในชาตินี้และประโยชน์ในชาติหน้าผู้ยึดประโยชน์ทั้งสองเอาไว้ได้เขากล่าวว่าท่านผู้นะท่านทีไรชนนั้นเป็นบัณฑิตทุกท่านแม้ชีวิตเราจะอยู่เพียงวันเดียวก็ยังดีกว่าบุคคลบางคนที่มีอายุมากเสียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจึงข้อขวากพระธรรมอันประเสริฐคือบุคคลผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงบุคคลผู้พิจารณาเห็นธรรมคือทุกข์ไม่ท้อถอยไม่ห้อนแง่นไม่คลอนแคลนจงพิจารณาเป็นประจำเถิดความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสควรที่กระทำเช่นในปัจจุบันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้การจะต่อสู้กับพระยามัจจุราชอันมีเสนามารอันใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเบื้องต้นควรระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าควรระลึกถึงคุณพระธรรมควรระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ควรระลึกถึงทานศีลภาวนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วชีวิตของเราท่านทั้งหลายจะไม่ไร้ค่านี่เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่แล้วเราบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแก่อาจารย์สนองซึ่งเป็นผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนธรรมะทางภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเราจึงรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณตอบแทนคุณด้วยอามิตรบูชาดีอยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอามิตรบูชาดีอยู่แต่ไม่ดียิ่งปฏิบัติบูชาดียิ่งเราตถาคตจึงยอมรับบูชาเพราะนั้นตามที่อาตมาได้แสดงมาจะให้พรปีใหม่เป็นภาษาไทยขออนุภาพพระ พุทธลักษณะ32ประการแห่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้น

0: ซึ่งมีบุญบารมีที่หาประมาณไม่ได้มีพระฤทธิ์อันใหญ่มีพระคุณอันใหญ่ที่สำเร็จด้วยพระสิริปัญญาเครื่องตั้งมั่นพระปัญญาเครื่องตรัสรู้พระเดชพระชัยผู้สามารถที่จะทำลายอันตรายทางปวงให้สิ้นไปด้วยพระอนุพยัญชนะ80ประการด้วยอนุภาพแห่งมงคล108ประการด้วยอนุภาพแห่งพระชัพพนรังสีพระรัศมี6ประการด้วยอนุภาพแบ่งพระเกศมาลาด้วยอนุภาพแบ่งบารมี10ประการด้วยอนุภาพแบ่งอุปปารมี10ประการด้วยอนุภาพแบ่งพระปรมัตถบารมี10ประการด้วยอนุภาพแบ่งศีลสมาธิปัญญาด้วยอนุภาพแบ่งพระพุทธรัตนะด้วยอนุภาพแบ่งพระธรรมรัตนะด้วยอนุภาพแบ่งพระสังฆรัตนะด้วยอนุภาพแบ่งพระเดชด้วยอนุภาพแบ่งพระฤทธิ์ด้วยอนุภาพแบ่งพระกำลังด้วยอนุภาพแบ่งพระไยยธรรมด้วยอนุภาพแบ่งพระธรรมกันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ด้วยอนุภาพแบ่งอริยมรรคมีองค์แปดด้วยอนุภาพแบ่งพระสมบัติแปดประการด้วยอนุภาพแบ่งพระปริญญาหกประการด้วยอนุภาพแบ่งพระญาณในอริยสัจสี่ด้วยอนุภาพแบ่งพระญาณมีกำลังสิบด้วยอนุภาพแห่ง พระญาณในการจัดจรูปด้วยอนุภาพแห่งพระปริตทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระ แห่งพระเมตตาพระกรุณาพระอุเบกขาด้วยอนุภาพแห่งการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยดังที่กล่าวมาดี ขอให้ เราทุกข์ความเศร้าโศกความทุกข์กายความทุกข์ใจของท่านทั้งหลายจงสิ้นสูญไปขอความปรารถนาทั้งปวงของท่านจงสำเร็จด้วยดีขอความอายุยืนจงมีแก่ทุกท่านขอทุกท่านจงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันมีความเป็นอยู่ถึงร้อยปีเราเทพประดาทั้งหลายที่คุ้มครองสถิตอยู่ในอากาศบรรพตไพรสนภูมิสถานแม่น้ำเจ้าพระยาคงคามหาสมุทรจงตามรักษาท่านทุกเมื่อขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งโชคลาภวาสนาด้วยกันทุกท่านตามที่อาตมาภาพรับประทานวิสัชนามาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สัพเพเหระธรรมตอนตัวก

เรื่องมีอยู่ว่าดิฉันได้ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สถานที่นี้มีการจัดระเบียบไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเวลาจะเดินจงกรมผู้ปฏิบัติธรรมจะมีหมายเลขและล็อกที่จะเดินให้ทุกคนเดินในที่ที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดิฉันได้เดินในล็อกที่จัดไว้ให้เป็นเวลา3วันแล้วพอเข้าวันที่4ของการปฏิบัติธรรมดิฉันก็ได้ประสบกับเหตุการณ์จริงในขณะที่ดิฉันพักจากการเดินจงกรมชั่วคราวเพื่อไปห้องน้ำและกลับมายังล็อกที่ดิฉันเดินจงกรมประจำก็เห็นผู้ปฏิบัติธรรมหญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในล็อกที่ดิฉันเดินเป็นประจำทันทีที่เห็นก็รู้สึกร้อนวูบขึ้นที่ใบหน้ารู้ทันทีว่านั่นคืออาการโกรธแต่จิตก็บอกว่าดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรอีกใจหนึ่งก็แย้งว่ายายนี่จะเดินในล็อกฉันอีกนานไหมพอเห็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเดินจนสุดล็อกเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งที่อยู่ริมหน้าต่างซึ่งต้องเดินผ่านล็อกที่ฉันเดินเป็นประจำนั้นความรู้สึกอีกแบบก็วูบขึ้นมาในใจน่าละอายใจจริงๆเขามาแค่เดินผ่านเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งดิฉันไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเขาในใจก็บอกตัวเองว่าล็อกที่เดินอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเขาแค่จัดไว้ให้เราเดินชั่วคราวรู้สึกได้ประจักษ์ในธรรมของท่านพระพุทธทาสที่ว่าด้วยเรื่องตัวกูของกูเป็นเช่นนี้เองและได้นำมาเป็นคติธรรมสอนตนเองจวบจนทุกวันนี้ค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่71คอลัมน์สัพเพเหระธรรมอ่านโดยวรรณรัตน์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีกลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยหุ่งสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ดูเนี่ยดูกายก็ดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นเห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโนเวลก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคอยกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราอย่าละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตโดยที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดขอให้ระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอข้อฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหา

กายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตมันเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระนัง

0: มิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมา

0: นาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระ

0: กิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งตามสบายนั่งดูลมหายใจก็ได้โยมเราลืมลมหายใจมานานแล้ววันนี้กลับมาดูลมหายใจว่ามันเป็นไงมันหายไปอยู่ไหนนะกลับมาหาลมหายใจก็เรียกว่ากลับมาหาดูตัวเอง วันนี้เราเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้ก็วันอาสาฬหบูชาวันที่ชาวพุทธมารวมตัวมาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกที่ดีเป็นอุบาสิกาที่ดีที่ยังใส่ใจเรื่องบุญกุศลเรื่องของคำสอนพุทธเจ้า ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันปรวนาพรรษาวันสุดท้ายปรวนาพรรษาคือพระก็จะแยกย้ายกันไปจำในวัดหรือในสำนักต่างๆ3เดือนจึงจะออกไปเที่ยวค้างแรมที่อื่นได้ โดยมากพระที่อยู่กันได้ก็อาศัยหลักสามัคคีเราจะเห็นเลยว่าบ้านหนึ่งเนี่ยก็มีกันไม่กี่คนอยู่กันก็ยังทะเลาะกันบางทีผัวเมียสองคนเถียงกันทุกวันเรื่องเดียวแล้วก็พูดกันอยู่นั่นความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่พอแถมไปถึงลูกตัวเองอีกเอาลูกมาร่วมวงด้วยอีกเอาหลานมาอีกเอาคนใช้มาอีกก็เพราะควบคุมใจตัวเองไม่ได้เก็บให้ใจอยู่กับลมให้ใจไม่ได้3เดือนเนี่ยทะเลาะกันหลายครั้งเพราะอะไรเพราะคนทำใจไม่เป็นจึงต้องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้มีเรื่องบางคนปัญหาบ้านตัวเองไม่พอแสไปหาบ้านคนอื่นผัวคนนั้นจะเป็นยังไงเมียคนนี้จะเป็นยังไงลูกสาวบ้านนั้นจะเป็นยังไงลูกชายบ้านนี้จะเป็นยังไงครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเขาอยากรู้อยากเห็นเขาไปอีกบ้านคนอื่นแต่ปัญหาบ้านตัวเองไม่เคยมองเลยบางคนมองแต่คนอื่นไม่ดีก็คือปัญหาเข้ามาหาตัวเองก็เลยครอบครัวตัวเองก็ไม่มีความสุขเพราะไปมองคนอื่นไม่มีความสุขทุกข์นั้นก็เลยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราก็คือมาอยู่ในหัวใจของเราอย่าจะว่าเราเป็นชาวพุทธที่พุทธเจ้าสอนให้ฉลาดให้รู้จักทำดับทุกข์แต่เราก็ไม่ได้รู้จักวิธีดับทุกข์ว่าปัญหานั้นมันอยู่ที่นอกบ้านไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราปัญหาหัวใจเราก็แก้ยากอยู่แล้วความวุ่นวายใจเราเนี่ยตื่นขึ้นมาบางทีก็รับอารมณ์ดีคนนั้นพูดดีคนนี้พูดดีวันนี้ก็ดีแจ่มใสถ้าเกิดพูดแบบเมื่อวานอีกเมื่อวานก็พูดไม่ดีวันนี้ก็พูดไม่ดีเราก็ไม่ดีอีกใจเราก็ไม่สบายอีกก็ถ้าโต้ตอบก็โกรธกันอีกเมื่อวานก็โกรธกันมาแล้ววันนี้ก็มาโกรธกันอีกพรุ่งนี้ก็โกรธกันต่อโกรธกันมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังโกรธกัน ก็อยู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบเหมือนรองเท้าเก่าเท่านั้นเองอยู่กันแบบรองเท้าเก่าอยู่แบบเสื้อผ้าเก่าอยู่แบบรถเก่ามันจะดีตรงไหนอยู่แบบของเก่าก็คิดจะเปลี่ยนใหม่คิดจะโยนทิ้งคิดว่าไม่ดีอย่างเดียวเมื่อก่อนรองเท้ามันใหม่มันน่าใส่ก็รู้สึกว่าดีเสื้อใหม่รถใหม่แต่ตอนนี้มันเก่าก็รู้สึกมันลำคาญอันนี้คือคนเราไม่ได้แก้ใจ
ไปมองว่าของเก่าไม่ดีแต่ที่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีเห็นไหมโยมสมเด็จวัดระฆังรุ่นนี้แท้สมเด็จวัดโน้นเอ้านี่ไปดูบอกนี่ไม่แท้ไม่เก่าพระรุ่นนั้นไม่เก่ารุ่นนี้ไม่เก่าเอาแต่ของเก่าอะไรราคาเป็นละล้านละโยมเก่าดีถ้าเก่าแบบพระดีทีนี้ก็เล่นพระเก่านะพระใหม่ๆก็ราคาไม่แพงแต่ถ้าเก่าๆนี่เป็นกรุรุ่น700ปี500ปีโอ้โหราคาเป็นล้านหาไม่ได้เศรษฐีมีเงินยังไม่มีของเก่าเลยนั่นอยู่แบบพระยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งเก่ายิ่งดีคนมีสติเวลาจะพูดแล้วมีสติเวลาจะทำอะไรแล้วมีสติเวลาจะว่าใครจะชมใครจะติใครก็มีสตินั่นแหละยิ่งเก่ายิ่งดีเมื่อวานนี้ก็ชมเมื่อวานก็ชมเมื่อวันปีที่แล้วก็ชมเมื่อวานก็พูดดีเมื่อปีที่แล้วก็พูดดีเห็นมาเมื่อไรก็จะพูดดีใจดีอยู่เรื่อยเลยโหปีนี้ก็ยังดีอีกเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีอายุต้อง 6-70 ถึงยังพูดดีเลยยังไม่เลอะไม่เหลวไหลไม่เลอะเลือนเลยยังไม่เคยพูดจาให้ช้ำใจนี่ยิ่งเก่ายิ่งดีเพราะเก่าธรรมะเก่าแบบพระไม่ใช่เก่าแบบรถยนต์ไม่ใช่เก่าแบบบ้านเก่าไม่ใช่เก่าแบบเสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เก่าแบบรองเท้าเก่าก็ต้องเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของเราว่าศีลธรรมนี่เป็นของดีเสมอถึงจะยาวนานเท่าไรก็เป็นเรื่องดีลมหายใจเหมือนกันเนี่ยลมหายใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเก่านะปล่อยให้ลมหายใจมันเก่าเรื่อยเนี่ยไม่มีเวลามาดูลมหายใจเนี่ยโอ้ยสับสนวุ่นวายมากเลยที่มาดูลมหายใจตอนอายุ70-80ตอนเจ็บป่วยเนี่ยลมหายใจเราไม่สบายเลยอึดอัดขัดเคืองหมดเลยแต่ถ้าเราดูลมหายใจของเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะปรับลมหายใจของเราละเอียดอ่อนแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับความสงบอยู่กับลมหายใจรู้สึกว่าความวุ่นวายก็หายที่จะโกรธใครจะเกลียดใครจะด่าว่าใครจะนินทาใครจะให้ร้ายใครคิดอะไรไม่ดีมันก็หมดท่านบอกว่าคนเราถ้าคิดไม่ดีกับคนอื่นสิ่งไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่คนนั้นมันกลับมาหาคนที่คิดแต่ถ้าคิดว่าคนโน้นดีคนนี้ดีความคิดนั้นมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองดีเมื่อเราระลึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยพุทธคุณเป็นของเลิศประเสริฐเป็นของดีใจเราก็จะเป็นบุญกุศลเพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นคนดีนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าให้ละอกุศลที่ร้อนใจให้ทำใจให้เย็นธรรมะพุทธเจ้าให้ดับร้อนที่ใจให้ใจสงบให้ใจมีสติให้ใจมีศีลมีสมาธิปัญญาก็พอระลึกถึงพระธรรมก็ถือว่าระลึกถึงแต่ความดีใจก็มีสุขสงบระลึกถึงพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ชนะปัญหาพระอรหันต์เป็นคนที่ชนะปัญหา108,000ประการปัญหาที่ใครแก้ไม่ได้พระอรหันต์แก้ได้เลยก็เป็นคนธรรมดาอย่าง

าวบ้านธรรมดาที่มีปัญหาเยอะนั่นแหละแต่มันไม่มีทางดับท่านก็ต้องภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์จนสำเร็จถึงสมาธิเพราะสมาธิแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่สงบมันก็ต้องไปทะเลาะกับเขาทุกวันเหมือนกับเราพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดทุกวันแล้วก็มีเรื่องทุกวันก็เลยหยุดพูดซะ3เดือน3วันอะไรก็ว่าไปผลสุดปัญหาก็หมดพอหยุดพูดแล้วก็ไม่มีคู่ทะเลาะนี่คือการแก้ปัญหาที่ระลึกถึงพระอรหันต์ปัญหาที่แก้ไม่ได้ท่านแก้ได้หมดเลยพระอรหันต์ต้องเข้าใจคำว่าพระอรหันต์นี่หมายถึงว่าผู้ไกลจากกิเลสหมายถึงว่าในโลกนี้ที่คนแก้ปัญหาไม่ได้คือพระอรหันต์แก้ปัญหาได้

หมายถึงว่าในโลกนี้ที่คนแก้ปัญหาไม่ได้คือพระอรหันต์แก้ปัญหาได้เพราะพระอรหันต์เชื่อพระพุทธเจ้าเอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติจึงแก้ปัญหาได้ร้อยแปดไม่มีปัญหาเขากลัวแก่พระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวเจ็บพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวตายพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวอดอยากยากจนเขากลัวโจรกลัวผู้ร้ายกลัวข้าศึกศัตรูจะมาเข่นฆ่าพระอรหันต์ยิ้มรับถือว่าเป็นญาติทั้งนั้นเลยฉะนั้นจึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของโลกนี้คือปัญหาของคนมีกิเลสคนที่มีใจไม่สงบก็เลยมีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วทุกข์ทำให้เกิดปัญญาแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่ามีลูกเลยเป็นทุกข์มีสามีเลยเป็นทุกข์มีภรรยาเลยเป็นทุกข์มีปัญหาครอบครัวแล้วเป็นทุกข์เราไม่เคยเลยคิดว่ามันสุขอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าคบคนเราก็คิดว่าคบคนเนี่ยเป็นสุขแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ดีเนี่ยเข้าบ้านเราแล้วเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาจึงได้รู้ว่านี่ปัญหาพวกนี้ก็แก้ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านแก้ไงก็พระพุทธเจ้ากลับมาดูลมหายใจตัวเองมาดูจิตตัวเองมาดูความดีไม่ดีตัวเองให้สอนใจตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหาคือแก้ที่ใจ3เดือนเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้3เดือนเราเคยทะเลาะกันทั้ง3เดือนเราก็จะหยุดการทะเลาะกันด้วยการปิดวาจาเรียกว่าถ้าพูดไม่ดีเราไม่คุยกันถ้าพูดไม่ดีเราจะไม่คุยกันถ้าดีค่อยคุยกันเอาระวังถ้าโกรธเราไม่คุยกันถ้าไม่โกรธเราคุยกันถ้าพูดหยาบคายเราจะไม่พูดแล้วเราจะไม่รับเราจะวางเฉยกันถ้าพูดหยาบคายถือว่าไม่มีประโยชน์ถ้าโกรธแล้วไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีปัญหาเรื่องใจเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้คนอื่นเชื่อว่าเราคิดถูกเนี่ยเราแก้ปัญหาใจเราได้ทุกคนอยู่ใกล้ๆเราก็สบายใจเพราะผัวก็ไม่ผัวไม่ถูกกันเพราะอะไรโบราณเขาบอกเพราะผัวไม่ผัวเนี่ยมันอะไรไอ้ขิงกะลาไอ้ขาก็แรงเพราะงั้นแต่ที่จริงแล้วคือไม่ผัวไม่ได้แก้ใจตัวเองลูกกับภัยก็ไม่ได้แก้ใจตัวเองถ้าไปเจอแม่ผัวโสดาบันก็สิจะเจอแม่ผัววิปัสสนากรรมฐานได้คุณธรรมเป็นโสดาบันโอ้ยลูกกระภัยโชคดีเลยทำนั่นนะลูกนะทำนี่นะลูกกินนั่นนะลูกกินนี่นะลูกไปโน่นนะลูกมีอะไรจะยกให้ลูกกระภัยมาเลยก็มันแก้ที่ใจแม่ผัวได้แล้วแม่ผัวก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเมตตาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกกระภัยปัญหาอยู่ที่แม่ผัวถ้าเกิดลูกกระภัยเป็นโสดาบันล่ะเป็นคนปฏิบัติธรรมมีวิปัสสนากรรมฐานรู้จิตตัวเองล่ะก็ยอมรับแม่ผัวจะโง่จะเซ่อจะบ้าจะบนจะร้ายไงก็แม่ของเราแม่ผัวก็คือเหมือนแม่เราทำบุญร่วมกันนะก็พยายามให้แม่เขาสบายใจให้แม่เขาระบายใจคิดยังไงก็เรื่องของแม่เราไม่โกรธไม่ว่าไม่อะไรเมตตาแม่กินนั่นแม่กินนี่แม่เป็นยังไงกันคอยถามข่าวหาทุกข์อยู่เรื่อยพื้นสุดก็ชนะใจตัวเองก็คือชนะใจแม่ผัวเราจะเห็นเลยว่าสังคมในสมัยพุทธเจ้านะเขาแก้ตัวเองพ่อผัวก็แก้พ่อผัวแม่ผัวก็แก้แม่ผัวลูกกับภัยก็แก้ที่ลูกกับภัยพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยมองตัวเองในด้านดีและไม่ดีอยู่มีทั้งสองอย่างคือพูดกันหยาบๆก็คือว่าให้มองกิเลสตัวเองมากกว่ามองกิเลสคนอื่นดีก็ดีโมทนาไม่ดีก็มาติเตียนตัวเองแต่ไม่ติชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านที่บางคนเขารักลูกมากๆเนี่ยเขาไม่ด่าลูกเขาเลยไม่ด่าลูกเขาเลยเขาถือว่าลูกเขาดีกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นสุดที่รักของเขาเขาจะมีเหตุผลในการว่าลูกเขาสอนลูกเขาเขาจะไม่ใช้คำหยาบคายเหมือนกับนางวิสาขาเนี่ยรักลูกผู้ชาย

ทั้งนั้นเลย20คนมีลูก20คนมีลูกอภัย20คนเป็นหญิงอัศจรรย์นะเป็นหญิงเหล็กนะฮะที่มีบารมีมากมีหลานต้อง300คนมีเหลนมีหลานเฉพาะนางวิสาขาเนี่ยไปทำบุญที่ไหนต้องทำบุญคนเดียววัดเดียวเป็นพันคนคนใช้เนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดคนใช้500คนเนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดแม่นางวิสาขาปกครองครอบครัวด้วยอาศัยศีล5อยู่บ้านอุโบสถอยู่วัดเพราะคนถือศีลเนี่ยจะไม่ค่อยไม่พูดมากไม่โกรธมากไม่โลภมากไม่ขี้ขโมยไม่โกหกไม่ขี้เมาไม่ขี้รักขี้ฉกไม่เล่นไม่พิกลเสเพนางวิสาขาก็ใช้ศีลธรรมพุทธเจ้าปกครองปฏิรูปขึ้นมาในครอบครัวตัวเองลูกชายไปเที่ยวก็บอกลูกไปเที่ยววัดบ้างพ่อจะแม่จะจ้างให้ลูกไปวัดลูกไปเที่ยวเนี่ยต้องใช้เงินคืนละพันแม่ก็ให้ลูกคืนละพันวันพระ8ค่ำ15ค่ำไปถือศีลอุโบสถแม่ให้พันหนึ่งพันหนึ่งในลูกเศรษฐีนะลูกคนจนเนี่ยบาทหนึ่งยังไม่มีเลยนะสมัยนั้นบาทยังหายากเลยแต่นี่คืนละพันลูกก็ไปถือศีลพอถือเสร็จแล้วก็นอนหลับกลับมาก็มาเอาเงินพันหนึ่งลุงขึ้นก็ไปเที่ยวดูละครอะไรก็ไปแม่เขามาคิดจะนาแบบคนฉลาดโสดาบันนี่ฉลาดเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนะนี่เล่าย่อๆถ้าเรื่องนางวิสาขาเนี่ยไปอ่านเอาโยมจะสนุกมากเลยว่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าผู้หญิงใดในโลกนี้เหมือนนางวิสาขารับรองปัญหาสังคมจะไม่มีเลยชนะใจทุกคนได้หมดเลยชนะพ่อผัวแม่ผัวชนะลูกได้ชนะใจพระชีในวัดได้อีกด้วยเสร็จแล้วนางวิสาขาก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลแบบไม่มีศรัทธาด้วยแล้วก็ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไปถือศีลหวังโลภอยากได้เงินเราอย่างเดียวก็เลยออกอุบายว่าลูกไปถือศีลกลับมาแล้วจงท่องคาถาพุทธเจ้ามาให้ได้วันละ5บาท5บทนะเอา5คำเท่านั้นแหละแม่ก็จะได้รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลรู้เรื่องกลับมาเดี๋ยวลูกไปนอนเฉยๆไม่ได้อะไรคนฉลาดลูกไปนอนวัดก็รู้ว่าลูกไปนอนวัดว่าไม่ถือศีลอยู่เฉยๆว่าลูกเนี่ยไม่ได้ไปภาวนาอะไรเลยไม่ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าเลยถือแล้วก็แอบนอนไม่เจอหน้าพุทธเจ้าเลยลูกก็เช้าก็กลับพระสมัยนั้นต้อง500รูปน่ะพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนจะมีบริวารถึง500พระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนจะมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปตามเสด็จเป็นบริวารนอกจากท่านต้องการวิเวกนั้นจึงจะมีส่วนพระองค์น้อยลงไปนั่งที่ไหนก็เหมือนดาวล้อมเดือนพระองค์พุทธเจ้าเนี่ยงามยิ่งกว่าดวงเดือนอีกไม่มีบุรุษใดที่จะงดงามเท่าพุทธเจ้าในโลกนี้จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์พระอินทร์พระพรหมเป็นนางงามจักรวาลไหนก็ไม่งามเท่าพุทธเจ้าทรงรัศมีงามถึงว่าคนไหนมีบุญได้เจอพระพุทธเจ้าถือว่าสุดยอดของชีวิตนางวิสาขาก็บอกลูกให้ท่องได้5บทนะพระลูกก็จะพื้นนั้นก็เลยไปขอเอ๊ะทำไมงั้นก็ต้องไปท่องจากพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้านี่เป็นคนที่ชอบติเตียนคนขี้เกียจติเตียนคนโลภมากโกรธมากติเตียนคนนักเลงเที่ยวเล่นหูเรานี่มันเข้าตำราหนุ่มๆนะไปพุทธเจ้าก็ติเราแน่เลยนะกิเลสมันกลัวพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เงินพันก็ต้องไปขอต่อกระถาจากพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปกราบบอกว่าหนุ่มมายังไงบอกมาขอเรียนคาถาแม่เขาให้เรียนคาถาอ้าวท่องไปนะเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาท่องตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างจำไม่ได้เลยโอ้โหทำไมมันยากจังท่องไปเลยนอนไม่หลับเท่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเงินไม่ได้เที่ยงคืนก็ยังท่องไม่ได้พุทธเจ้าท่านบันดาลให้เกิดสมาธิก่อน
ุคคลนี้ท่องจำไม่ได้ทั้งคืนพอถึงตอนเช้าก็เลยได้พอได้จิตก็ว่างสว่างสงบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าโอ้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยในโลกนี้นะผมเนี่ยว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เนี่ยเห็นคนแก่แต่ก่อนก็คงหนุ่มอย่างเราหล่ออย่างเราต่อไปเราก็เหมือนคนแก่ก็ต้องแก่เหมือนคนแก่คนแก่ยิ้มคนหนุ่มๆยิ้มดูดีคนแก่ก่อนก็คงยิ้มดีอย่างเราต่อไปไม่มีฟันจะยิ้มเนี่ยก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นแข็งแรงอย่างเราคนแก่แต่ก่อนก็แข็งแรงอย่างเราเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วสภาพไม่แข็งแรงเหี่ยวย่นหลังขดหลังงอก็มองเห็นหนังตัวเองไม่งามเหมือนคนแก่เห็นผมไม่งามเห็นฟันไม่งามเห็นหนังไม่งามเห็นเล็บผมก็เล็บกับหนังไม่งามไปตามที่พุทธเจ้าแสดงก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันก็เลยพวกนี้จะต้องรับบาตรพุทธเจ้าไปบ้านพระภิกษุสงฆ์500ต้องเสด็จไปบ้านทำไงเราคนพอรู้จักบุญแล้วก็อายถ้าเกิดพุทธเจ้าแม่เอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยอายพระสงฆ์500อายพุทธเจ้าตายเลยเขาก็จะลือกันสิว่าเราเนี่ยถือศีลรับจ้างใจไม่อยากได้แล้วอยากได้ธรรมะแล้วผลที่สุดก็พอไปถึงบ้านปุ่มบาทพุทธเจ้าถึงบ้านแม่กระซิบแม่เลยกลัวแม่จะเอาเงินยัดให้ต่อหน้าพุทธเจ้ากลัวจะหน้าแตกอ่ะก็บอกแม่สัญญาหมดแล้วนะเงินนั้นไม่มีความหมายแล้วนะแม่ไม่ต้องให้ลูกหรอกแม่บอกสาธุแสดงว่าลูกเรามีธรรมะแล้วก็รู้ว่าถ้าเข้าถึงพุทธเจ้าแล้วลูกเราต้องสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งลูกเป็นโสดาบันแล้วต่อไปตั้งแต่บันนั้นวันพระ8ค่ำ15ค่ำลูกก็ไปถือศีลอุโบสถโดยไม่ต้องหวังเงินทองพอมีครอบครัวแล้วก็สอนลูกหลานตัวเองให้มีความรู้เข้าใจเหมือนตัวเองเรียนมาจากแม่นี่คือการที่การแก้ปัญหาครอบครัวเก่งไหมนางวิสาขาแก้เก่งไหมไม่พูดเองบางครั้งสอนเองไม่ได้ต้องให้พุทธเจ้าสอนเหมือนบางอย่างสอนลูกไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์สอนบางอย่างสอนสามีขี้เมาไม่ได้ต้องให้พระสอนก็มีบางคนเนี่ยล่อสามีมาวัดก็มีพอสามีมาเถียงกับพระเถียงพระไม่ขึ้นก็เลยเอ้าปฏิบัติก็เลยเลิกเมาเลยเข้าวัดเก่งกว่าภรรยาอีกทั้งที่ไม่เอาไหนเลยก็มีนี่คือผู้หญิงฉลาดทำให้สามีเลิกเล่าได้ทำให้สามีเลิกเจ้าชู้ได้เนี่ยผู้หญิงฉลาดผู้หญิงมีคุณธรรมผู้ชายทำให้ภรรยาเข้าวัดได้ผู้ชายทำให้ภรรยารักศีลธรรมได้ผู้ชายคนนั้นก็ฉลาดพาครอบครัวเข้าหาศีลธรรมได้เปิดประตูสวรรค์ได้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาถือว่าเขาฉลาดที่สงเคราะห์ญาติและลูกเมียได้เรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลอยู่ที่บ้านแล้วสามีพาภรรยาและลูกเข้าวัดนั่นเป็นมงคลภรรยาพาสามีและลูกเข้าวัดก็เป็นมงคลยิ่งไปเอาพ่อผัวแม่ผัวไปด้วยยิ่งโอ้โหวิสาขานั้นพาเข้าหมดเลยนะนางวิสาขาต้องขออนุญาตพุทธเจ้าสร้างวัดขึ้นมาใหม่แต่ก่อนไปทำบุญวัดอนาวินทกะเศรษฐีก็ว่าที่เนี่ยเป็นใหญ่กว่าวัดสังฆทานเลยนะที่พุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยวัดอนาวินทกะเศรษฐีแต่เศรษฐีเข้าวัดนั้นไม่ได้เข้าคนเดียวพาลูกพาหลานพาคนใช้ไปหมดเลยนางวิสาขาก็เลยต้องสร้างวัดตัวเองขึ้นมาที่ปุพพารามถวายพุทธเจ้าที่สร้างเป็นโลหะปราสาท500ห้องเนี่ยนางวิสาขาสร้างโลหะปราสาทมุงหลังคาด้วยทองเหลืองทองแดงทำด้วยเหล็กเสาเหล็กทำด้วยโลหะปราสาทนั้นสมัยนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีโยมมีคนเดียวที่ทำบ้านทำกุฏิวิหารในพุทธเจ้าด้วยโลหะทั้งหมดเลยทำด้วยทองเหลืองทองแดงร้อย500ห้องสำหรับพระภิกษุอยู่มีห้องพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ได้500ห้องทำต้องหลายชั้นทำเสร็จแล้วก็ฉลอง7วัน7คืน
ิญคนมาหมดทั้งเมืองเลยมาฉลองโลหะประสาทพุทธเจ้าถึงยกย่องว่าหนึ่งในโลกนี้ไม่มีใครทำอีกแล้วศรัทธาแบบนางวิสาขามีหนึ่งเดียวในโลกถวายที่ดินสร้างวัดแถมสร้างโลหะประสาทเพราะนางมีบริวารต้องเป็นพันคนนี่เต็มวัดเลยมาทำบุญต้องสร้างวัดตัวเองพอตายแล้วนางอายุยืน115ปีอายุ115ปีเนี่ยไม่ได้เหี่ยวนะโยมนะหลับแล้วก็ไปเฉยๆไม่ได้คลอกได้แคลกเลยหลับนางทำสมาธิถอดวิญญาณไปเลยไปเป็นเทวดาชมวิมาน7ชั้น6ชั้นชั้นที่7คือพรหมแล้วจึงจะไปนิพพานเพราะนางจิตของนางนั้นสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในนรกอีกไปเที่ยวสวรรค์ก่อนถึงจะไปนิพพานถอดจิตไปเฉยๆโยมทำบุญสมบูรณ์แล้วเป็นยอดหญิงแล้วพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยดื้อดึงไม่นับถือเลยทำจนนับถือจนเชื่อพุทธเจ้าจึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนาที่แก้ปัญหาครอบครัวนะโยมนะแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาสังคมนี่ครอบครัวอนาพิทักษ์เศรษฐีกำลังวิสาขาเป็นครอบครัวที่ยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขเขาเป็นมนุษย์สมบัติอย่างสมบูรณ์เลยโยมลูกดีผัวดีเมียดีครอบครัวดีหมดเลยบริวารดีหมดคนไหนไม่ซื่อก็อยู่ไม่ได้และสวรรค์สมบัติได้ไปถึงสวรรค์สมบัติตายได้ไปเป็นเทวดาด้วยกันและที่สุดก็ไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่คือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แก้ปัญหาเป็นศาสนาของใช้ปัญญาศรัทธามีปัญญาสมาธิมีปัญญาก็คือเข้าใจธรรมะอันนี้นักวิสาขาปฏิบัติไงโยมก็ดูลมหายใจนี่แน่ดูลมหายใจเนี่ยมีมา 2,000 กว่าปีลมหายใจนี่มีคู่โรคนะโยมนะตราบใดที่ยังมีสัตว์เกิดอยู่ลมหายใจก็มีมากับลมไปกับลมธรรมะนี่อยู่ที่ลมหายใจถ้าเราจิตของเรามองดูลมหายใจได้นะเราจะสงบมากเลยใครด่าก็จะไม่โกรธใครแช่งเราก็เข้าคนแช่งหมดเลยใครสรรเสริญเราก็มีอานิสงส์ไปด้วยคนที่สรรเสริญเราเขาได้ดีไปด้วยแต่ถ้าคนไหนแช่งเราตีเราทำร้ายเราท่านบอกเป็นกรรมเข้าตัวเองเลยแต่นั้นจึงว่าตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตัวธรรมนะตัวศีลตัวธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติเอาอะไรก็ได้3เดือนนี่มีเวลาพอนะโยมนะเมื่อวานนี้มาบวชลูกหลานวันนี้เราก็มาฉลองลูกหลานแล้วก็มาเวียนเทียนกันมาปฏิบัติธรรมกันความสุขนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่คนอื่นนะความสุขไม่ได้ไปอยู่ที่เศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะความสุขก็ไม่ได้อยู่ที่อังกฤษอเมริกาไม่ได้อยู่เมืองญี่ปุ่นเมืองยุโรปความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุนั้นความสุขอยู่ที่คนดูลมหายใจตัวเองได้หรือเปล่าแต่คนเมืองนอกเมืองนาพวกฝรั่งมังค่าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้เขาก็มีแต่ความร้อนใจมีแต่กิเลสก็ดูสิมีลูก5คนน่ะผู้หญิงมีลูก5คนเป็นประสาทเครียดมากจับลูกจมน้ำหมดเลยเขามีความเจริญทางวัตถุแต่เขาไม่สงบใจเขาดูลมหายใจไม่ได้เขาไม่มีเวลาว่างเราดีแล้วของเราดีแล้วธรรมะของเราดีแล้วพุทธศาสนาของเราดีแล้วจะไปเอาอะไรมาดีกว่านี้อีกจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบโยมนะหัวใจดวงนี้มันดีอยู่แล้วจะไปเอาหัวใจดวงไหนมาอีกล่ะคอเรานี่ดีแล้วจะเอาคอคนอื่นมาใส่ทำไมโยมนะมันไม่ต้องไปเอาคอใครมาใส่หรอกฉะนั้นถึงว่าเท้าเราดีแล้วมือเราดีแล้วไม่พึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองการที่มีพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกต่อไปเถอะคนเรามีทุกข์มากๆเนี่ยกินยากันไม่หายหรอกโยมยาเนี่ยกินไม่หายหรอกถ้าไม่แก้กรรมถ้าไม่แก้กรรมกินยาไม่หายบางคนเนี่ยกินยาอาตมาเคยเห็นนะ

รักษาผ่าตัดเป็น7ครั้ง8ครั้งเขาไม่หายโยมธรรมาบอกโยมผ่าตัดให้เจ็บเปล่าถ้าตามใจโยมยังเอาลมหายใจสงบไม่ได้ยังภาวนาไม่ได้กรรมเขาไม่อโหสิให้หรอกจะว่าจะผ่าตัดชาตินี้ไปข้างหน้าก็จะต้องเจอกรรมอันนี้เราต้องเข้ามาฟังมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาแก้กรรมที่ใจตัวเองแล้วจะอโหสิกรรมเรามีเจ้ากรรมในเวรที่เราทำของเราไว้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมบอกบุญทำอะไรลงศพไร้ญาติที่นี่ทำปีหนึ่งต้องหลายร้อยโลงแต่ก่อนเคยตมาเคยทำ700-800โลงก็แจกหมดแต่ว่าจะ800โลงเป็นพันโลงก็มีทำไมเราจึงเป็นศพไร้ญาติโยมก็เราเป็นคนใจแคบอะเห็นแก่ตัวไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาใครอ่ะจะเอาแต่เอาได้ฝ่ายเดียวเนี่ยผลที่สุดมันก็กลายเป็นศพไร้ญาติไงเกิดเมื่อชาติก่อนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยสงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยสงเคราะห์ญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนใจแคบใจดำก็เลยต้องมาตายอยู่คนเดียวตายลอยน้ำตายในป่าอดตายบทตายจนญาติหาศพไม่เจอเขาเพราะเราไม่ได้ทำบุญสงเคราะห์คนญาติของเราไว้ไงเราไม่ยอมมีญาติที่ดีเราทะเลาะกับญาติไล่ญาติบางคนไล่ญาติออกจากบ้านหมดกูจะอยู่คนเดียวอันนี้พอมาเกิดชาตินี้จึงหาญาติไม่ได้ถ้าเราไม่อยากไล่ญาติเราก็ต้องทำบุญสงเคราะห์ญาติเราอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวเราแล้วก็จงเสียสละแล้วก็จะมีญาติมากมีมิตรมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเราถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นคนปราศจากทุกข์และกรรมทั้งหลายก็จะตามเราไม่ทันดังนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าได้ทำบุญของเราในชาตินี้ใครจะทำให้เราอย่าไปรอเขาทำบุญให้เรานะโง่ตายนะโยมนะฮะคนไหนรอเขากรวดน้ำให้ตัวเองนะโง่นะโยมนะไปเป็นเปรตตั้งสี่พุทธันดรให้เขาทำบุญให้น่ะโอ้ขอพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ให้ไม่ได้องค์ที่สองก็ให้ไม่ได้องค์ที่สามก็ให้ไม่ได้องค์ที่สี่จึงได้ให้ได้มาเจอพระเจ้าพิมพิสารญาติเก่าจึงอุทิศส่วนกุศลให้ได้ต้องทำบุญถึง7 วันถวายมหาทานพระกหันต์500 รูปเอาช้างมากั้นล่มให้พระเลยนะทำมหาทานเลยมีบาตรมีจบอนมีจบงมีล่มมีรองเท้าทำอาหารถวาย7 วันและอุทิศบุญให้แก่เปรตญาติเก่าคอยมาต้อง4 พุทธเจ้า4 พระองค์จึงได้รับบุญพอได้รับเป็นเทวดาหมดเลยคนที่ทำบุญในวันนี้คือไม่มารับบุญกับญาติแหละคนที่นั่งสมาธิเป็นรักษาศีล 5เป็นศีล 8ศีลถืออุโบสถเป็นนี้คนพวกนี้ไม่รับบุญใครไม่มาเป็นไม่มาวิญญาณเฝ้าบ้านเฝ้าช่องใครไม่มาขอส่วนบุญใครไม่มารับส่วนบุญใครตายแล้วไปสวรรค์เลยไปอยู่รอยอยู่ในสวรรค์ก็มาดีเออพวกมึงก็ทำกับพระธนาขอโมทนาด้วยฉันทำของฉันไปแล้วไม่ต้องตรวจน้ำแต่ไม่กินแล้วน้ำน่ะหยดเดียวจึงกินอิ่มได้เมื่อไรใช่ไหมน้ำขวดเดียวเนี่ยโยมโอ้โหให้ญาติเป็นกลุ่มเลยแต่ญาติจะพอกินเลยโยมฮะตรวจน้ำอ่ะมีถ้วยหนึ่งใช่ไหมตรวจให้ญาติแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่บุญนะไม่พอกินนะโยมน้ำขวดเดียวไม่พอกินนะโยมที่โยมมาทำน้ำเนี่ยทำน้ำถวายน้ำเอาน้ำให้พ่อให้แม่พี่น้องให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่พระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยน้ำเนี่ยตรวจให้ตัวเองแล้วนั่นจะไม่อดน้ำข้าวที่โยมทำเป็นตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยได้กินแล้วไม่ต้องไปรอเอาข้าวไว้ตรงปากโลงไม่ต้องไปเคาะปากโลงให้กินไม่ต้องไปรอวันนั้นกินอิ่มแล้ววันนี้เราทำของเราไปแล้วเรามีข้าวกินแล้วไม่ต้องไปรอให้เอาข้าวให้ปากลงไม่ต้องรอตรวจนาไม่คนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญพร

ไม่พอแล้วเมื่อนางวิสาขาเนี่ยเขามีน้ำใจเขาอิ่มแล้วเขามีน้ำทิพย์น้ำใจเขามีทานศีลภาวนานั้นเขาไม่จนแล้วไม่อดแล้วไม่ต้องไปอุทิศให้เขาแล้วเขาเหลือกินแล้วอย่างพุทธเจ้านะโยมพุทธเจ้าจริงๆนะฮะพุทธเจ้าจริงๆมาอยู่ที่ไหนนิพพานจริงๆมาอยู่ที่ไหนสวรรค์จริงๆมาอยู่ที่ไหนนะใครเห็นใครเห็นสวรรค์ใครเห็นนิพพานใครเห็นพุทธเจ้าเรายังไม่เห็นแต่คนที่จะเห็นได้นั่นน่ะคือจิตของคนนั้นที่เข้าไปถึงศีลสมบูรณ์แล้วก็เข้าฝึกฌานสมาธิจนสงบจิตเข้าภวังค์ไม่ฝุกไม่สับสายเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตจนจิตเข้าสู่ภวังค์ตามหลักของความสงบแล้วก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในจิตตัวเองสว่างสวยเกิดความสงบแล้วจึงจะเจอพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวตนมีแต่คำสอนมีแต่คุณธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นสำหรับคนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นที่เห็นคือวันนี้ก็คือเห็นรูปภาพรูปวาดเล่าประวัติแต่คนที่จะเห็นพุทธเจ้านะที่เห็นกันไปแล้วเนี่ยพระหันก็ดีพวกผู้ปฏิบัติธรรมเขาพบพุทธเจ้าโดยทางใจเขาเข้าไปเข้าพุทธเจ้าโดยทางการปฏิบัติเห็นทางใจเขาเข้าเห็นสวรรค์โดยทางใจสวรรค์มันเกิดขึ้นทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตาข้างนอกนิพพานก็เกิดขึ้นทางใจถ้าใจละโลภโกรธหลงแล้วไม่มีอวิชชาครอบงำแล้วจึงจะเกิดเห็นนิพพานทางใจตอนนี้เห็นอย่างนั้นก็กลายว่าคนที่จะเห็นจะต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั้นในอริยสัจ4ตามสติสมาธินั้นเมื่อเห็นแล้วจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นก็สงสัยดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอิ่มบุญแล้วท่านไม่ต้องมีที่อยู่แล้วท่านไม่ต้องการวิมานแล้วต้องไม่ต้องการสมบัติแล้วพระพุทธเจ้าเพียงเหลือธรรมะเอาไว้ให้พวกเราที่ยังจนอยู่เท่านั้นเองให้ไว้ดังนั้นการเอาอะไรไปถวายพระพุทธเจ้าเนาะไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรอกโยมถึงตัวเราสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายอานนท์เรากินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นอาหารบริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดใครทำบุญในวันนี้ถือว่ามีบุญมากเราจะไม่กินอีกต่อไปนิพพานไม่มีข้าวน้ำแล้วจบอิ่มแล้วนิพพานสมบัติไม่มีการกินกันอยู่แล้วไม่มีการหลับการนอนไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายพระนิพพานคือดับขันธ์ห้าแล้วไม่กินแล้วโยมที่จะกินทุกวันนี่ก็คนพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้กินก่อนตายหรือทำบุญไว้กินก่อนตายให้แก่ตัวเองถึงจะถูกต้องเหมือนกับว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่สมัยพุทธเจ้าไงโยมไม่มีการแสดงไม่มีการอาราธนาธรรมไม่มีพรหมาจโลกาทิฏฐิสหัมปติกะอัญชรีไม่มีพระเจอโยมรู้ว่าโยมเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะโยมก็บอกโยมวิธีปฏิบัติธรรมะทำอย่างนี้นะโยมนะหัดเดินจงกรมอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้ทำจิตให้มันฟุ้งซ่านนะพระก็พูดเรื่องบุญกุศลบาปนี่คือฟังธรรมแหละพุทธเจ้าไปเจอใครพุทธเจ้าก็ไปเทศไปพูดให้ฟังยืนเทศก็มีนั่งเทศก็มีอยู่คนมาดังนั้นธรรมะสมัยก่อนจึงไม่มีอาราธนาธรรมธรรมคือเกิดในใจตัวเองแล้วก็แสดงไปให้คนนั้นเข้าใจธรรมเท่านั้นเรียกว่าการแสดงธรรมสมัยนี้จะต้องอาราธนาธรรมเทศกันเป็นพิธีเป็นบทบาทแต่ที่จริงแล้วทุกคนไม่เข้าใจธรรมะแต่สมัยก่อนนี่พระพูดเพียงไม่กี่คำคนเข้าใจธรรมะเขาเรียกว่าแสดงธรรมเข้าใจธรรมในโลกนี้เป็นโลกของวัฏฏะสงสาร
อย่าครับอย่าในโลกนี้เป็นวัฏฏะของสงสารเป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายโรคที่คนทั้งหลายยังหนีไม่พ้นคือโรคเกิดแก่เจ็บตายโลกวัฏฏะสงสารโลกที่ต้องต่อสู้กับทุกข์ในหัวใจเรามีแก่เรามีเจ็บเรามีตายเรามีพี่น้องก็ต้องพัดพรากจากของรักเราเมื่อตายจากกันเราก็ต้องเสียใจเมื่อเจ็บเราก็ต้องทุกข์เมื่อเราแยกจากกันเราก็เสียใจว่าเขาไปไหนเมื่อไรจะกลับมาเจอกันทั้งนั้นอยู่ในโลกของวัฏฏะสงสารซึ่งคนเรายังหนีวัฏฏะสงสารไม่พ้นในโลกของปัจจุบันนิยมไม่ใช่ว่าโลกสิริวิไลอย่างเดียวไม่ใช่โลกเจริญอย่างเดียวแต่โลกของเราเนี่ยมันโลกเกิดแก่เจ็บตายมันไปวงเล็บอยู่ตรงนี้เองโยมไปไหนก็ไม่ตรงนี้เองให้โยมทำดาวเทียมได้ลอยอยู่ในฟ้าได้ไปอยู่ในอวกาศได้ท่องเที่ยวไปในอวกาศแต่โลกก็อยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแล้วใครเราวิเศษโยมให้โยมไปได้ด็อกเตอร์มากี่ใบไอ้ด็อกเตอร์ใบนั้นมันก็วัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายโยมจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเงินนั้นก็เป็นวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีบุญก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่ออกจากทุกข์ได้ก็ยังวนเวียนอยู่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในบ้านเราอยู่นี่เองบ้านเรานี่มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านฝรั่งก็มีบ้านเกิดแก่เจ็บตายบ้านญี่ปุ่นก็มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านคนป่าคนดงก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วใครจะหนีพ้นบ้านเกิดแก่เจ็บตายต้องเข้าใจนะเราทำบุญเนี่ยเพื่อจะออกจากวัฏฏะสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะเรียกว่ารวยจริงจึงจะเรียกว่าเจริญจริงจึงจะเรียกว่าฉลาดจริงจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์จริงมีความสุขจริงมันต้องออกไปจากความเจ็บความแก่ความตายได้นั่นถือว่านั่นแหละจึงจะมีความสุขแต่เรายังเดินวนเวียนกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ไปเผากันเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมคนเจ็บกันเราไม่มีใครหนีตรงนี้พ้นเลยใครยังไม่วิเศษสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่าวิเศษในการพ้นเกิดแก่เจ็บตายเราจึงมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่ออกไปจากทุกข์ได้สอนให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้มีวิธีการปฏิบัติธรรมเช่นดูลมหายใจเอาไปนั่งดูกันนะไม่ไปกลับไปบ้านก็มานั่งดูละครตาแจ้งโทรทัศน์เปิดช่องโน้นตรงนี้ดูลมหายใจไม่เคยดูเลยนะเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งตายก็ไม่มีที่พึ่งก็เราไม่ได้ดูลมหายใจเราจะหาที่พึ่งที่ไหนก็พระพุทธมาทำประสงค์อยู่ตรงนี้เองแต่เราไปเปิดโทรทัศน์ดูทั้งวันเลยที่พึ่งของเราอยู่ตรงนั้นเองอันไหนมันจะโชว์ดีกับกันฮะแล้วก็ถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ไปดูเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเราก็หาทุกข์ใส่ตัวอยู่นั่นเองไม่คิดมันไม่มีความสงบจริงถ้าเราอยากจะหาความสงบจริงต้องมานั่งดูตัวเองมาดูลมหายใจบ้างลมหายใจในโยมทำให้คนฉลาดได้โยมเวลานั่งดูลมหายใจจะรู้จักลิงตัวหนึ่งเลยลิงตัวหนึ่งโอ้มันคิดโดดไปโน่นคิดไปนี่คิดถ้าเราไม่ไปตามมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนเลยเราจะเห็นเลยว่าพอเราจับลมหายใจในตัวปัญญามันจะเกิดเลยตัวสติตัวสมาธิปัญญามันจะเกิดจะเห็นความคิดคนเราเลยพอเห็นความคิดตัวเองหมดแล้วเนี่ยแล้วมองความคิดคนอื่นออกเลยว่าคนเราไม่ต่างอะไรกับเราเลยจะเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็เห็นกิเลสคนอื่นพอเห็นอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานเราจะรู้ว่าคนเรามีแค่ความคิดนี่เองถ้าใครแก้ตรงนี้ไม่ได้จะไปหาอะไรมาทดแทนให้มีความสงบสุขไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแล้วการดูลมหายใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่อย่างเดียวที่เราควรรู้อย่างอื่นมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นเรื่องใครๆก็ทำได้เป็นเรื่องใครๆก็มีได้แต่เรื่องที่มีอยู่ในตัวเราพิเศษในตัวเราเนี่ยค้นหาพิเศษในตัวเราได้เนี่ยคือค้นหาลมหายใจให้พบขอพูดย้ำอีกทีนะเพชรในตมวันนั้นเทศทิ้งแล้ว
วันนี้ของประเทศที่บ้านของเพชรในตมโยมเขาบอก